0: ต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเรียกตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าหารือเตรียมตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงขบวนการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนหลายมาตรการและขยายระยะเวลาโครงการธงเขียวราคาประหยัดพลัสไปจนถึงเดือนกันยายนนี้
1: ผู้นำสหรัฐระบุอิหร่านยินยอมที่จะให้มีการตรวจสอบด้านนิวเคลียร์ของอิหร่านในระดับสูงในอนาคตการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ในกลุ่มเคโปรตุเกสเอาชนะอุซเบกิสถาน5-0โปรตุเกสโอกาสเข้ารอบสดใสต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: รัฐบาลร่วมกับมหาเถรสมาคมเตรียมจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระสังฆราชเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษา26มิถุนายน2569รองศาสตราจารย์ชัชพลชัยพรผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการพระพุทธศาสนารักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคมกล่าวว่าเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569รัฐบาลได้ร่วมกับมหาเถรสมาคมเตรียมจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเวลา7:00 น.ขณะเดียวกันมหาเถรสมาคมยังได้มีมติให้วัดทุกวัดในราชอาณาจักรและวัดไทยในต่างประเทศจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระกุศลเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาในวันที่26มิถุนายน2569และจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระกุศลหลังทำวัดเย็นและทุกวันธรรมสวนะตลอดปี2569พร้อมทั้งเชิญชวนพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมกิจกรรมยังวัดใกล้บ้านทั้งในและต่างประเทศ
1: สำนักช่าง10หมู่ดำเนินการออกแบบจิตรกรรมประกอบพระเมรุมาตรงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยลวดลายพันไม้พระนามาภิไธยและลายผ้าพระราชทานเตรียมเริ่มลงสีต้นเดือนกรกฎาคมนี้
2: นายเกียรติศักดิ์สุวรรณพงษ์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจิตรกรรมสำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรกล่าวว่าตามที่กลุ่มจิตรกรรมได้รับมอบหมายให้ดำเนินงานศิลปกรรมประกอบพระเมรุมาตรงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยความคืบหน้าล่าสุดอยู่ระหว่างการทำแบบลวดลายเตรียมหล่อไฟเบอร์จากนั้นจะวาดลวดลายและลงสีพร้อมกันนี้ยังได้ออกแบบลวดลายผ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วสื่อถึงพระราชกรณีในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประกอบด้วยพันไม้ในพระนามาภิไธยควีนสิริกิติ์และพระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและแรงบันดาลใจจากลายผ้าพระราชทานในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาที่ทรงต่อยอดจากดอกไม้พระนามาภิไธยสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงลายพระราชทานบุพผาบรมราชินีนาถลวดลายหงนำมาประกอบกับลวดลายไทยประเพณีนำมาประดับเป็นลวดลายผ้านุ่งประติมากรรมเทวดารอบฐานพระเมรุมาตรรวบรวมช่างจิตรกรรมไทยและจิตรกรรมสากลถวายงานสืบสานพระราชปณิธานมีการศึกษาลายผ้าโบราณที่เก็บรักษาในพิพิธภัณฑ์และจิตรกรรมฝาผนังไทยนำมาออกแบบให้ลวดลายร่วมสมัยตามแผนงานจะเริ่มลงสีประติมากรรมต้นเดือนกรกฎาคม2569มาลิชโยรายงาน
0: นายกรัฐมนตรีเรียกตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าหารือและเตรียมตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงขบวนการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อเอาผิดตามขั้นตอน

0: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าวันนี้ได้เชิญกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือบก.ปปป.พลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางที่เป็นผู้ดำเนินการจับกุมขบวนการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเข้ามาชี้แจงรายละเอียดรวมทั้งมาตรการสอบสวนสืบสวนเพื่อขยายผลต่อไปยอมรับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ส่วนกรณีที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งโยกย้ายนายธีรุตสุภวิบูลผลอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชั่วคราวเนื่องจากพบมีขบวนการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นการดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องส่วนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีความเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือไม่ยังไม่ทราบต้องรอผลการตรวจสอบที่ชัดเจนและจะมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงยืนยันกระบวนการทุกขั้นตอนต้องโปร่งใสตรวจสอบได้และจะไม่มีฝ่ายการเมืองเข้าไปยุ่งเกี่ยวและหากพบว่ามีความผิดจริงจะตรวจสอบไปถึงผู้ที่สอบผ่านแล้วด้วยหรือไม่ยังไม่ขอเปิดเผยแต่ต้องขยายผลถึงที่สุดทั้งนี้เพิ่งรับทราบข้อมูลว่ามีการจ่ายเงินถึงรายละ 350,000 ถึง 700,000 บาทเพื่อแลกกับการบรรจุข้าราชการ
1: นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีพร้อมชี้แจงร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570ต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการเตรียมความพร้อมในการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ว่ามีความพร้อมที่จะชี้แจงและวันนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณและมีข้อตกลงที่จะให้มีคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ72คน
3: พร้อมครับวันนี้ก็ผ่านร่างพรบ.งบประมาณทุกอย่างเรียบร้อยผ่านข้อตกลงที่จะให้มีคณะกรรมการอะไรนะ72คน25คนแล้วแต่วาระนะครับก็ป่าทุกอย่างไปหมดแล้ว
2: ด้านนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เน้นย้ำให้รัฐมนตรีทุกคนใช้โอกาสนี้ชี้แจงข้อมูลต่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอย่างเต็มที่เพื่อแสดงความโปร่งใสและอธิบายให้ประชาชนเข้าใจถึงแนวทางการแก้ปัญหาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
4: รัฐบาลให้ความสำคัญกับการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายและร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570นะคะโดยขอให้คณะรัฐมนตรีทุกท่านนะคะใช้โอกาสนี้ในการให้ข้อมูลกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอย่างเต็มที่ในทุกข้อซักถามรวมถึงอธิบายให้ประชาชนได้ทราบถึงการเดินหน้าในการแก้ไขปัญหาต่างๆและนโยบายที่มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยทุกคน
2: ทั้งนี้ในส่วนกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้มี72คนเท่ากับจำนวนที่มติที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบในปีงบประมาณพ.ศ. 2564ถึง2568ประกอบด้วยสัดส่วนคณะรัฐมนตรี18คนและสัดส่วนพรรคการเมืองต่างๆจำนวน54คนแบ่งเป็นส.ส.ฝ่ายรัฐบาล32คนและส.ส.ฝ่ายค้าน22คนผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
0: คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนหลายมาตรการทั้งด้านการเดินทางและขยายระยะเวลาโครงการธงเขียวราคาประหยัดพลัสไปจนถึงเดือนกันยายนนี้
5: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนผ่านอัตราค่าโดยสารร่วมในระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนครอบคลุมรถไฟฟ้าทุกสีและทุกสายโดยใช้วิธีการในลัก

ษณะของตั๋วร่วมในราคา 17-45 บาทคือเสียค่าแรกเข้าเพียงครั้งเดียวทั้งนี้รัฐบาลจะพยายามผลักดันให้เริ่มใช้ได้ภายในวันที่1มกราคม2570เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่และลดภาระค่าครองชีพประชาชนด้านนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติยกเลิกมาตรการรถไฟฟ้า

0: ค่าโดยสารพร้อมเตรียมกำหนดอัตราค่าโดยสารราคาพิเศษสำหรับกลุ่มผู้สูงอายุเด็กคนพิการและผู้ด้อยโอกาสขณะที่นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการขยายระยะเวลาการดำเนินมาตรการและโครงการของกระทรวงพาณิชย์เพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในภูมิภาคตะวันออกกลางอาทิโครงการธงเขียวราคาประหยัดพลัสและโครงการเยียวยาลดค่าครองชีพประชาชนโดยขยายเวลาจนถึงเดือนกันยายนนี้ชวิสาประทุมมารายงาน
1: กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่งเสริมให้สมาชิกวางแผนการออมเพื่อวัยเกษียณช่วยเพิ่มความมั่นคงทางการเงินในระยะยาวกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.ส่งเสริมให้สมาชิกวางแผนการออมเพื่อวัยเกษียณอย่างต่อเนื่องซึ่งการออมเพิ่มเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือสำคัญในการเสริมสร้างความมั่นคงทางการเงินในระยะยาวและช่วยให้มีเงินออมเพียงพอรองรับค่าใช้จ่ายหลังเกษียณโดยสมาชิกสามารถเลือกออมเพิ่มได้ในอัตราร้อยละ1-27ของเงินเดือนและเมื่อรวมกับเงินออมตามกฎหมายร้อยละ3สมาชิกสามารถออมเงินได้สูงสุดไม่เกินร้อยละ30ของเงินเดือนซึ่งการออมเพิ่มจะส่งผลให้เงินออมมีโอกาสเติบโตมากขึ้นจากพลังของผลตอบแทนทบต้นในระยะยาวนอกจากนี้สมาชิกสามารถทดลองออมเพิ่มเพื่อให้ได้รู้ยอดเงินที่คาดว่าจะได้รับเมื่อเกษียณอายุราชการและยอดเงินที่ต้องนำส่งในแต่ละเดือนประกอบการตัดสินใจออมเพิ่มตามเป้าหมายทางการเงินที่สมาชิกได้ตั้งไว้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร1179
2: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพ.อ.ส.ว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิที่เทศบาลตำบลตลาดแร้งตำบลตลาดแร้งอำเภอบ้านเข้าจังหวัดมหาสารคามที่หมู่1โรงเรียนบ้านวังยาววิทยายนตำบลวังยาวอำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดสกลนครที่หมู่3โรงเรียนบ้านนาเพียงสว่างวิทยานุกูลจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
3: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
4: ัฐบาลเดินหน้าดูแลประชาชนผู้มีสิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทอง30บาทให้เข้าถึงบริการสุขภาพได้อย่างครอบคลุมรวมทั้งพัฒนาสิทธิประโยชน์บริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ประชาชนสามารถใช้สิทธิ์บัตรทอง30บาทบริการนวดไทยบริการประคบบริการนวดและประคบบริการอบสมุนไพรบริการพอกเข่ารวมถึงการฟื้นฟูสมรรถภาพมารดาหลังคลอดได้ณหน่วยบริการประจำตามสิทธิ์หรือหน่วยบริการในระบบสปสช.ที่ให้บริการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเพื่อรับการประเมินเข้าสู่กระบวนการรักษาตามข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ต่อไปโดยในปีงบประมาณ2568มีประชาชนเข้ารับบริการจำนวนกว่า4ล้านครั้งส่วนบริการใช้ยาสมุนไพรจะเป็นไปตามข้อบ่งใช้ของบัญชียาหลักแห่งชาติและอยู่ภายใต้การพิจารณาของผู้ประกอบวิชาชีพตามมาตรฐานวิชาการมีจำนวนรับบริการกว่า13ล้านครั้งสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
6: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
7: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
6: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
2: 7นาฬิกา16นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูธโซเชียลเมื่อวานนี้โดยระบุว่าการเจรจาระดับเทคนิคระหว่างคณะผู้แทนสหรัฐและอิหร่านเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่าน

0: มาดำเนินไปได้ด้วยดีซึ่งอิหร่านยินยอมอย่างเบ็ดเสร็จที่จะเปิดทางให้มีการตรวจสอบด้านนิวเคลียร์ในระดับสูงต่อไปในอนาคตประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวเพิ่มเติมว่าภายใต้ข้อตกลงสำคัญหลายประการที่ดำเนินการโดยอิหร่านสหรัฐยินยอมที่จะให้มีการเปิดช่องแคบฮอร์มุซหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกโดยไม่มีการปิดล้อมทางทะเลจากกองทัพสหรัฐอย่างไรก็ตามเรือของสหรัฐทุกลำจะยังประจำการอยู่ที่เดิมหากมีความจำเป็นที่จะต้องกลับมาใช้มาตรการปิดล้อมอีกครั้ง
1: นายนาอิมกัสเซมผู้นำกลุ่มติดอาวุธฮิสบอลเลาะห์ในเลบานอนออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่เรียกร้องให้อิสราเอลถอนกองกำลังทหารออกจากดินแดนของเลบานอนทั้งหมดโดยทันทีเนื่องจากอิสราเอลและเลบานอนมีการบรรลุข้อตกลงหยุดยิงร่วมกันแล้วโดยเฉพาะบริเวณทางตอนใต้ของแม่น้ำลิทานีซึ่งอยู่ห่างจากชายแดนของอิสราเอลประมาณ30กิโลเมตรโดยจะมีเพียงกองทัพของเลบานอนเท่านั้นที่จะประจำการในพื้นที่ดังกล่าวได้ขณะที่ล่าสุดกองทัพอิสราเอลเปิดปฏิบัติการโจมตีพลเรือนที่อยู่ใกล้กับรถขุดดินซึ่งกำลังปฏิบัติหน้าที่กำจัดสิ่งกีดขวางบริเวณถนนโดยกลุ่มฮิสบอลเลาะห์ประณามการกระทำดังกล่าวถือเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงอย่างโจ่งแจ้ง
0: กองทุนโลกเพื่อการศึกษาในภาวะฉุกเฉินของสหประชาชาติหรือ ECW รายงานว่าตัวเลขของเด็กทั่วโลกที่เผชิญกับภาวะหยุดชะงักทางการศึกษาจากความขัดแย้งการพลัดถิ่นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและวิกฤตทางสังคมและเศรษฐกิจที่ยืดเยื้อพุ่งสูงถึง258ล้านคนโดยมีเด็กอย่างน้อย93ล้านคนต้องออกจากระบบการศึกษาและเกือบร้อยละ60ของจำนวนเด็กทั้งหมดอาศัยอยู่ในอัฟกานิสถานบังกลาเทศและสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกเป็นต้นนายเมซาจัลบูตผู้อำนวยการ ECW กล่าวว่าความขัดแย้งและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกำลังทำให้ความก้าวหน้าทางการศึกษาต้องถดถอยลงพร้อมย้ำว่าพื้นที่ใดมีการตอบสนองความต้องการอย่างเร่งด่วนและการลงทุนจะสามารถสร้างผลกระทบในเชิงบวกได้ซึ่งถึงเวลาที่เหมาะสมที่จะมีการร่วมลงทุนเพื่ออนาคตของเด็กที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์เหล่านี้
1: กรมอุตุนิยมวิทยาของฝรั่งเศสรายงานว่าดัชนีวัดอุณหภูมิระดับชาติเมื่อวันอังคารที่ผ่านมามีอุณหภูมิสูงถึง 29.8 องศาเซลเซียสซึ่งทำลายสถิติสูงสุดที่มีการบันทึกไว้ก่อนหน้านี้ที่ 29.4 องศาเซลเซียสและยังถือเป็นวันที่ร้อนที่สุดนับตั้งแต่ที่มีการเริ่มวัดค่าความร้อนเมื่อปี2490ทั้งนี้ฝรั่งเศสเผชิญคลื่นความร้อนรุนแรงตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วซึ่งส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวันของประชาชนและยังทำให้สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญในกรุงปารีสเมืองหลวงของฝรั่งเศสอาทิหอไอเฟลและพิพิธภัณฑ์ลูฟต้องปิดทำการก่อนเวลาต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: ศึกฟุตบอลโลก2026ในกลุ่ม K โปรตุเกสเอาชนะอุซเบกิสถาน5-0โปรตุเกสมี4แต้มโอกาสเข้ารอบสดใสส่วนกลุ่ม L อังกฤษเสมอกับกานา0-0มีโอกาสเข้ารอบทั้ง2ทีมสำหรับวันนี้ในกลุ่ม K โคลอมเบียพบกับ DR คองโกเวลา 9:00 นฟุตบอลกีฬาระหว่างโรงเรียนรุ่นอายุไม่เกิน18ปีกกรมพระศึกษาเดลินิวครับในกลุ่ม A ที่สนามสุพัชราศัยอัสสัมชัญธนบุรีเอาชนะมัธยมเทศบาล6นครอุดรธานี4-1อัสสัมชัญธนบุรีคว้าชัย2นัดรวดมีเพิ่มเป็น6คะแนนนำจ่าฝูงต่อไปส่วนอีกคู่ในกลุ่ม A ปทุมคงคาเสมอกับโพชินนิมิตวิทยาคม2-2แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนด้านกลุ่ม C กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยเอาชนะโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์สมุทรสาคร3-0กรุงเทพคริสเตียนคว้าชัย2นัดรวดส่วนอีกคู่วัดสุทธิวรารามเอาชนะโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท4-0คว้าชัย2นัดรวดมี6คะแนนขึ้นนำจ่าฝูงกลุ่ม C วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน18ปี Princess Cup Escola ครั้งที่23ที่ Terminal Hall ศูนย์การค้า Terminal 21โคราชในกลุ่ม A ทีมนักตบสาวยู18ไทยเปิดสนามตบเอาชนะฮ่องกง3-0เซตเก็บ3แต้มแรกได้สำเร็จโดยวันนี้จะลงสนามนัดที่2พบกับออสเตรเลียเวลา 19:00 นเทนนิสเยาวชนนานาชาติ ITF Junior World Tennis

0: ทัวร์ J60 ที่สนามเทนนิส ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีในรอบ2หญิงเดียวโทจิรินแก้วเก่าเยาวชนทีมชาติไทยมือวางอันดับ4ของรายการโหชนะคาโรลีนาคอสติลโควาจากยูเครนที่มาจากรอบคัดเลือก6-4และ6-3โทจิรินผ่านเข้ารอบ16คนไปพบกับลูวานัทวาทานีจากอินโดนีเซียขณะที่จินิพาตราชูวานิชชนะสุกริตตาสุกแก้ว6-2ทั้ง2เซตด้านชายเดี่ยวริวโกติกุลเยาวชนทีมชาติไทยโหชนะเฮิร์ทพาเทลจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์6-1และ6-3ผ่านเข้ารอบ16คนไปพบกับเบรนดอนดวนจากสหรัฐอเมริกาพลเอกเดชาเหมกระสีรองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียและนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าประเทศไทยได้รับความสนใจจากซิตี้มอลเทนไบค์ให้เป็นหนึ่งในพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญของเอเชียสำหรับขยายฐานกีฬาจักรยานเสือภูเขาครอสคันทรีอิลิมิเนเตอร์หรือ XCE ซึ่งใช้ระยะทางไม่เกิน700เมตรพร้อมศึกษาความเป็นไปได้ในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน XCE World Cup ในอนาคตเพื่อโอกาสในการเก็บคะแนนสะสมโลกให้นักปั่นไทยในการคว้าโควต้าไปแข่งขันโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแอนเจลิสต่อไปพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยจะเริ่มมีฝนเพิ่มขึ้นเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและฝนตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านลำพูนลำปางตากและกำแพงเพชรภาคตะวันออกเชียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง30%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายหนองบัวลำพูบึงกาฬนครพนมขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารชัยภูมิและนครราชสีมาภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 0:31 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง93เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 9:41 นาทีต่ำกว่าระดับเทปานกลาง46เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา18:46

0: นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 นาที
1: 1นาทีกับกปท.
2: กรณีที่ต้องขับรถที่ประสบเหตุกระจกด้านข้างแตกให้ลดกระจกหน้าต่างลงเพื่อลดแรงสั่นสะเทือนที่ทำให้กระจกแตกลงมาอีกแม้กระจกที่แตกจะเป็นชนิดที่เป็นรอยร้าวคล้ายใยแมงมุมแต่ผู้ขับขี่ก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังและควรนำรถให้ศูนย์บริการเปลี่ยนกระจกบานใหม่หรือแก้ไขรอยร้าวบนกระจกเพื่อป้องกันกระจกแตกร้าวเพิ่มขึ้นซึ่งก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ขับขี่และผู้ร่วมเดินทางได้อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการขับขี่ทุกครั้งแม้ไม่รุนแรงแต่หากผู้ขับขี่ไม่รู้จักวิธีแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าก็อาจก่อให้เกิดอันตรายที่ไม่คาดคิดได้ใส่ใจใฝ่รู้เทคนิคการขับขี่ที่ปลอดภัยเพื่อลดอันตรายจากอุบัติเหตุด้วยนะคะ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่ากราบกาบคำว่ากราบเมื่อใช้เป็นคำนามหมายถึงไม้ที่เสริมข้างตัวเรือให้สูงขึ้นไม้ที่ติดไว้ตลอดด้านข้างของตัวเรือสำหรับเดินหรือยืนค้ำทอและเป็นคำเรียกส่วนข้างของเรือว่ากราบซ้ายกราบขวาเมื่อเป็นคำกริยาหมายถึงแสดงความเคารพอย่างสูงต่อผู้ใหญ่ผู้มีอาวุโสพระภิกษุหรือพระราชวงศ์ด้วยการประนมมือยกขึ้นเสมอหน้าผากแล้วน้อมศีรษะลงจรดพื้นเมื่อกราบบุคคลมือจะประนมอยู่อย่างนั้นเมื่อกราบพระภิกษุพระพุทธรูปจะแบมือคว่ำลงกับพื้นคำว่ากราบมีพยัญชนะต้นเป็นเสียงควบกอไก่กับรอเรือหากไม่ออกเสียงควบให้ชัดเจนอาจสับสนกับคำว่ากาบซึ่งเป็นคำเรียกเปลือกที่หุ้มอยู่เป็นชั้นๆของต้นไม้บางชนิด
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
5: สาระนานากับสารานุกรมไทย
6: วันนี้เสนอตอนประเพณีราชสำนักและประเพณีท้องถิ่นในแต่ละเดือนตอนที่2สำหรับประเพณีในเดือน6จะยิ่งเห็นความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดของพระมหากษัตริย์กับราษฎรอย่างชัดเจนเป็นความสำคัญเกี่ยวกับการทำนาซึ่งพระมหากษัตริย์จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานในพระราชพิธีแรกนาขวัญในเดือน7และเดือน8ทั้งพระราชพิธีและประเพณีท้องถิ่นก็ไม่แตกต่างกันนั่นคือการถวายสลากพัดและถวายเทียนพรรษาเดือน9เป็นการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับในราชสำนักจะจัดช้าไป1เดือนหรือเดือน10เรียกว่าพระราชกุศลกาลานุกาล
7: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
8: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกลัมและบุญมาสีมาศอ่าน
9: การบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
10: Bangkok World Bangkok World เลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรด Bangkok World Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
11: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
10: Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
8: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์เป็นกลไกสำคัญในการช่วยเหลือสมาชิกและครอบครัวเมื่อเกิดการสูญเสียดังนั้นกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จึงปฏิรูปสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์พร้อมผลักดันร่างกฎหมายฉบับใหม่เพื่อเพิ่มความโปร่งใสสร้างความเชื่อมั่นและคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของสมาชิกให้ดียิ่งขึ้นเช้านี้เราจะพูดคุยถึงความคืบหน้าในเรื่องนี้กับนายนิโก

0: นสูงกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สัมภาษณ์โดยวาสนาตาระเกต
1: ค่ะสวัสดีค่ะท่านรัฐมนตรีนิกรคะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ท่านรัฐมนตรีคะเหตุผลสำคัญที่ทางกระทรวงต้องเร่งปฏิรูปการดำเนินงานของสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์ในขณะนี้ค่ะเป็นเพราะเหตุใดคะ
2: ก็จริงๆด้วยความที่ว่ากระแสข่าวแล้วกันแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นจริงเนี่ยก็มีหลายสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์ที่ได้มีการปิดตัวไปแล้วก็ยกเลิกไปเนี่ยมันก็อาจจะมีบางสมาคมที่อาจจะมีปัญหาแล้วก็ทำให้พี่น้องประชาชนที่เป็นสมาชิกเนี่ยเดือดร้อนนะครับเราก็เลยเรามันก็ต้องมีส่วนที่พี่น้องประชาชนเดือดร้อนแล้วก็ต้องมาวางแผนกันว่าในอนาคตเราเนี่ยมีอะไรที่สามารถที่จะช่วยแล้วก็สามารถปรับปรุงได้ในกระบวนการของกระทรวงเองโดยกรมกิจการสตรีและครอบครัวเนี่ยให้พี่น้องประชาชนไม่มีปัญหาตรงนี้ในอนาคตนะครับหลักการมันก็คือช่วยให้การทำงานของสมาคมที่เราได้เป็นนายทะเบียนรับรองจัดตั้งขึ้นมาเนี่ยปลอดภัยแล้วก็คุ้มครองกับพี่น้องประชาชนมากขึ้นนะครับ
1: ค่ะท่านคะปัญหาที่พบจากการดำเนินงานของสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์ที่ผ่านมาค่ะมีประเด็นปัญหาใดที่ส่งผลกระทบต่อสมาชิกบ้างคะ
2: คือถ้าเป็นหลักๆง่ายๆก็ตรงไปตรงมาเลยคือเขาปิดกิจการไปแล้วก็มีพี่น้องสมาชิกบางส่วนเนี่ยอาจจะไม่ได้ทราบข้อมูลว่าทำไมถึงยกเลิกการเป็นสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์เขาก็มีความคาดหวังว่าเขาน่าจะต้องได้เงินจากค่าที่เป็นสมาชิกนะครับถ้ากรณีที่สมาชิกเสียชีวิตนะครับก็ไม่ได้เงินจากตรงนี้ซึ่งเขาอาจจะเป็นสมาชิกที่จ่ายทุกปีสงเคราะห์เพื่อนๆสมาชิกมาทุกปีแล้วพอถึงใกล้ๆของตัวเองหรือของตัวเองแล้วหรือของญาติตัวเองแล้วเนี่ยลูกหลานก็ไม่ได้เงินอย่างเงี้ยครับ
1: ตัว
2: สมาคมปิดตัวไปก่อนนะครับอาจจะด้วยเหตุผลที่ว่าทางคณะกรรมการบริหารสมาคมขาดสภาพคล่องเก็บเงินจากสมาชิกได้ไม่ครบอย่างเงี้ยครับก็เลยเป็นสิ่งที่ต้องปรับปรุงทั้งแนวทางการกำกับดูแลแล้วก็แนวทางการให้ความรู้กับผู้ที่มีหน้าที่ในการที่จะต้องไปช่วยกำกับดูแลในพื้นที่ครับ
1: ทราบว่าจะมีการผลักดันกฎหมายฉบับใหม่ด้วยค่ะมีสาระสำคัญอย่างไรแล้วก็จะช่วยคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของสมาชิกมากขึ้นอย่างไรบ้างคะ
2: คือในหลักการของการปรับปรุงกฎหมายเนี่ยก็จะมีหลายเรื่องอะเนาะแล้วก็หลักๆคือเราเองเนี่ยตัวกระทรวงเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นนายทะเบียนกลางที่มีอำนาจหน้าที่ในการจดทะเบียนแล้วก็จัดตั้งสมาคมแล้วก็ยกเลิกนะครับแต่คนที่จะช่วยเหลือพี่น้องในพื้นที่ได้เนี่ยก็จะเป็นท้องถิ่นนะนายอำเภอท้องถิ่นกลุ่มนี้เนี่ยเราจะปรับปรุงการกำกับดูแลของนายทะเบียนประจำท้องที่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็เพิ่มโทษกรณีทุจริตโดยที่มีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเป็นสำคัญนะคือหลักการเราไปอยู่ที่ท้องถิ่นให้มากขึ้นนะครับกฎการแก้กฎหมายตรงนี้เนาะครับผม
1: ประชาชนที่มาเป็นสมาชิกในปัจจุบันจะได้รับประโยชน์หรือว่าความมั่นใจจะช่วยเพิ่มได้อย่างไรบ้างจากการปฏิรูปครั้งนี้ค่ะ
2: ผมคิดว่าก็จะทำให้พี่น้องประชาชนมั่นใจมากขึ้นนะว่ากฎหมายฉบับนี้คือเราปฏิรูปเนี่ยเราจะมีการดำเนินการ3อย่างนะ หนึ่งก็คือการแก้กฎหมายเนาะ2คือการนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ทั้งในเรื่องของการรับจดทะเบียนการอัปเดตสถานะของสมาคมให้พี่น้องได้สามารถตรวจสอบได้แล้วก็จะรวมอนาคตก็จะรวมไปถึงการทำให้ฐานข้อมูลของสมาชิกของสมาคมอยู่ในระบบได้ด้วยแล้วก็รวมไปถึงระบบบัญชีที่จะอยู่ในสมาคมตรงนี้ที่สมาคมต้องใช้เนี่ยมันอยู่ในนี้ด้วยเพราะมันก็ควรจะดูได้ว่าสถานะทางการเงินเป็นยังไงผลดำเนินการเป็นยังไงเพื่อเพิ่มความโปร่งใสให้กับพี่น้องประชาชนที่เป็นสมาชิกอยู่ได้เราอาจจะจ่ายเงินปีละเท่านั้นบาทเท่านี้บาทแต่เราก็ไม่รู้ว่ายอดจริงๆมันเก็บได้ครบตามเป้าหมายที่จะต้องเก็บแต่ละปีไหมก็จะมองให้เห็นถึงสภาพคล่องว่าสมาคมเรามีสภาพคล่องขนาดไหนแล้วก็จะได้เวลาประชุมสมาคมประจำปีก็จะได้ให้ข้อมูลกันแล้วก็เสนอแนะความคิดเห็นกันได้นะครับแล้วที่สำคัญที่3คือการที่จะต้องให้ความรู้ให้ความเข้าใจกับนายทะเบียนท้องที่ให้มากขึ้นนะครับเพราะคนกลุ่มนี้จะเป็นคนรับจดทะเบียนในตำบลระดับตำบลระดับอำเภอพวกนี้กลุ่มนี้ก็จะเป็นคนที่ช่วยเราในการที่จะเป็นนายทะเบียนท้องที่แล้วก็เราต้องให้ความรู้เขาให้มากขึ้นทั้งในแง่ของข้อกฎหมายในแง่ของการติดตามแล้วก็ในแง่ของการประสานงานในกรณีที่เกิดการทุจริตขึ้นมาอย่างนี้ครับนี่คือเป้าหมายของการพยายามที่จะ ปรับปรุงแผนปฏิรูป3ด้านของการส่งเสริมงานด้านสมาคมชาวบ้านได้คือส่งให้เข้มแข็งนะครับผมคิดว่ามันก็จะทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยมั่นใจได้ว่ามันโปร่งใสแล้วก็ตรวจสอบได้นะครับแล้วก็มีความเป็นทันสมัยมากขึ้นแล้วที่สำคัญก็คือก็จะให้ความรู้แล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพของในทะเบียนท้องที่ในท้องถิ่นนะครับให้ดีมากขึ้นกว่าเดิมครับผมมั่นใจว่าถ้าอย่างนี้นะพี่น้องประชาชนก็จะมั่นใจได้มากขึ้นกว่าเดิมครับ

0: ท่านรัฐมนตรีคะมีการประมาณการไหมคะการปรับกฎหมายแก้กฎหมายจะเกิดขึ้นแล้วก็แล้วเสร็จช่วงไหนคะ
1: ผมตอนนี้ก็คือได้ลงนามแล้วก็เสนอเข้าครม.แล้วก
0: ็
1: อยู่ที่สำนักเลขาคณะรัฐมนตรีถ้าพิจารณาก็เอาเสนอเข้าคณะรัฐมนตรีพิจารณาก็ส่งต่อให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาครับ
0: ค
1: ิดว่าก็จะใช้เวลาอีกสักระยะหนึ่งน
0: ะ
1: ส
0: ัก
1: ระยะหนึ่งแต่ว่าอันนี้ในส่วนของกฎหมายแต่ส่วนที่กระทรวงทำได้เลยก็คืออย่างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยเราก็ได้ยื่นคำของบประมาณปี70ไปแล้วในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพราะฉะนั้นในช่วงเดือนตุลาเนี่ยพอถ้างบประมาณโครงการนี้ผ่านสภามาต
0: ุ
1: ลาแล้วก็สามารถดำเนินการพัฒนาระบบในส่วนของข้อที่เป็นการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เนี่ยผมคิดว่าก็ใช้ระยะเวลาพัฒนาระดับหนึ่งแล้วก็คงต้องมีการอบรมให้ความรู้กับทางเจ้าหน้าที่สมาคมทั่วประเทศอีกรอบหนึ่งผมคิดว่ามันก็คงไม่เสร็จเร็วทันทีแต่อย่างน้อยมันมี3ขาเนี่ยมันเดินขาใครขามันได้เนาะแล้วก็ด้านที่3คือการเพิ่มพัฒนาศักยภาพของนายทะเบียนท้องที่เนี่ยผมก็คงเป็นการอบรมแล้วก็ทำความเข้าใจทั้งในแง่กฎหมายฉบับใหม่ที่จะได้ไม่ใช้ก็คงน่าจะเป็นปีหน้ากว่าจะได้ประกาศใช้แล
0: ้
1: วก
0: ็
1: ตัวระบบเทคโนโลยีสารสนเทศก็น่าจะประมาณปีหน้าเหมือนกันก็จะได้เริ่มใช้ครับผมค
0: ิ
1: ดว่ามันก็เป็นโรดแมปไม่เร็วแต่อย่างน้อยก็ทำให้พี่น้องประชาชนมั่นใจได้ว่าเรามี tools เรามีเครื่องมือเรามีแนวทางที่จะปรับปรุงการทำงานให้พี่น้องมั่นใจได้มากขึ้นว่าการสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้สมาคมปิดตัวไปยกเลิกไปขาดสภาพคล่องแล้วก็มีพี่น้องประชาชนเดือดร้อนเนี่ยก็อย่างน้อยก็จะมีกลไกที่จะมาช่วยแก้ตรงนี้ครับ
0: ค่ะสุดท้ายนี้ท่านรัฐมนตรีมีคำแนะนำหรือต้องการฝากประชาชนที่เป็นสมาชิกหรือที่กำลังสนใจจะเข้าร่วมสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์ภายใต้แนวทางปฏิบัติรูปครั้งนี้ค่ะเชิญค่ะ
1: ผมคิดว่าสิ่งที่อยากจะฝากถึงพี่น้องประชาชนที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วนะครับอันไหนที่เป็นสมาคมท่านไหนที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วเนี่ยก็อยากให้พี่น้องนี่ถ้ามีโอกาสก็ปกติคณะกรรมการสมาคมก็จะประชุมสมาคมอยู่ละปีหนึ่งอาจจะครั้งหรือ2ครั้งก็อยากให้เข้าไปฟังดูแล้วก็ติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการเขาด้วยนะครับแล้วว่าเขาเดินงานเป็นยังไงเก็บเงินได้ครบไหมขาดเป็นยังไงแล้วการทำงานโปร่งใสไหมถ้าไม่โปร่งใสแล้วก็จะได้ใช้สิทธิ์ใช้เสียงของเราในการที่จะเสนอแนะหรือท้วงติงอะไรได้บ้างมันก็จะเป็นการช่วยติดตามให้มันรวดเร็วมากขึ้นนะครับแล้วก็ส่วนที่2ก็พี่น้องประชาชนที่อาจจะอยู่ในข่ายที่สมาคมปิดตัวไปแล้วแล้วก็มีข้อสงสัยข้อท้วงติงว่าอาจจะเกิดการปิดตัวไปยกเลิกไปแบบไม่ถูกต้องก็อันนี้พี่น้องประชาชนก็สามารถทำเรื่องเรามาให้ขอตรวจสอบได้ทางกระทรวงเองและทางสำนักงานพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดก็ยินดีจะรับข้อร้องเรียนแล้วก็ไปตรวจสอบให้ครับครับผม
0: วันนี้ต้องขอขอบท่านรัฐมนตรีนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นอย่างสูงนะคะที่ให้เกียรติร่วมพูดคุยในวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะท่านคะ
1: ครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
3: ท่านผู้ฟังคะรัฐบาลเดินหน้ายกระดับปราบอาชญากรรมไซเบอร์และทุนจีนนอมินีเป็นวาระแห่งชาติที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วนเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจรวมถึงปกป้องผลประโยชน์ของคนไทยติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
4: ปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยีแก๊งคอลเซ็นเตอร์หรือเครือข่ายสแกมเมอร์ข้ามชาติเป็นภัยคุกคามรูปแบบใหม่ที่สร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินและจิตใจของพี่น้องประชาชนในวงกว้างนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงได้ประกาศยกระดับการปราบปรามอาชญากรรมเหล่านี้เป็นวาระแห่งชาติที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วนโดยล่าสุดได้มีการตั้งคณะกรรมการอำนวยการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเพื่อบูรณาการทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อผ่านการลงนามบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ของ15หน่วยงานหลักอาทิกระทรวงมหาดไทยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสำนักงานตำรวจแห่งชาติธนาคารแห่งประเทศไทยและกสทช.เพื่อเชื่อมโยงฐานข้อมูลและเข้าช่วยเหลือประชาชนให้รวดเร็วที่สุดนอกเหนือจากภัยออนไลน์แล้วอีกหนึ่งปัญหาใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจคือกลุ่มทุนต่างชาติที่อาศัยช่องว่างทางกฎหมายใช้คนไทยเป็นนอมินีในการทำธุรกิจผิดกฎหมายโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใ

0: ซึ่งรัฐบาลได้เพิ่มความเข้มข้นในการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดเพื่อป้องกันสิทธิประโยชน์ของคนไทยแม้ว่าการทำงานจะเผชิญกับอิทธิพลและการข่มขู่ต่อเจ้าหน้าที่รัฐในพื้นที่แต่นายกรัฐมนตรียืนยันว่ารัฐบาลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะไม่ยอมอ่อนข้อให้กับความไม่ถูกต้องเด็ดขาดดังนั้นนายกรัฐมนตรีจึงให้ความมั่นใจและพร้อมที่จะสนับสนุนอยู่เบื้องหลังเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกคน
1: เรื่องอะไรที่ผิดกฎหมายรัฐบาลยอมไม่ได้สำนักงานตำรวจแห่งชาติยอมไม่ได้ให้ท่านมีความมั่นใจว่าท่านทำไปเถอะผมอยู่กับท่านผมแบกท่านเต็มที่ขอให้ทำในสิ่งที่มันเกิดประโยชน์กับบ้านเมืองเกิดประโยชน์กับประชาชนทุกคนมีขวัญและกำลังใจและมีความมุ่งมั่นที่จะต่อต้านปรับป้องกันปราบปรามสิ่งเหล่านี้ให้เกิดขึ้นในประเทศไทยเพราะถึงเป็นวาระแห่งชาติเรื่องแกมเมอร์เรื่องอาชญากรรมข้ามชาติเนี่ยมันทำให้ชื่อเสียงของประเทศใดก็ตามที่มีสิ่งเหล่านี้อยู่คือเสียงคนปี้หมดความมั่นใจไม่มีนักลงทุนไม่มาคนท่องเที่ยวไม่มาสิ่งที่เราได้ทำมาตลอดก็เพื่อจะสร้างให้ประเทศไทยของเรามีความเข้มแข็งมีความแข็งแกร่งมีความเชื่อมั่นจากนานาชาติ
0: จากความมุ่งมั่นและทุ่มเทของเจ้าหน้าที่รัฐทุกคนโดยปราศจากความหวั่นเกรงต่ออิทธิพลใดๆส่งผลให้ตัวเลขดัชนีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและความน่าเชื่อถือของประเทศไทยในสายตาชาวโลกปรับตัวดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดซึ่งจะช่วยดึงดูดเม็ดเงินลงทุนและการท่องเที่ยวให้กลับมาคึกคักอีกครั้งจากการดำเนินงานเชิงรุกของศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์ตัดวงจรแก๊งสแกมเมอร์และทลายเครือข่ายนอมินีต่างชาติอย่างถอนรากถอนโคนเพื่อคืนความสุขและสร้างสังคมที่ปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนชาวไทยอย่างยั่งยืนศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
2: ความยุติธรรมต้องไม่มีราคาและต้องใช้ได้กับทุกคนเท่ากัน
3: สวัสดีครับผมแสงชัยธีรกุลวานิชประธานกิติมศักดิ์และประธานวิทยาศาสตร์สมาพันธ์ SME ไทยธุรกิจจะมีความยั่งยืนเนี่ยเราจะเห็นในหลายประเทศที่มีธรรมาภิบาลการทุจริตคอร์รัปชันที่ต่ำในฐานะของประชาชนในฐานะของผู้ประกอบการโดยเฉพาะผู้ประกอบการSMEเองเนี่ยก็ต้องมีความตระหนักถึงการไม่รับไม่ให้ไม่สนับสนุนและร่วมกันปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีในการต่อต้านการทุจริตแข่งขันภายใต้กติกาที่เป็นธรรมการทุจริตเป็นหนทางแห่งการสร้างหายนะทางเศรษฐกิจทำให้เกิดปัญหาสังคมและทำลายประเทศชาติตามมาด้วยครับ
2: ความยุติธรรมไม่ควรถูกซื้อขายส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช
4: ท่านผู้ฟังคะสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแนะประชาชนคิดก่อนคลิกเช็คก่อนแชร์เสริมภูมิคุ้มกันรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลสแกนความเสี่ยง AI ในยุคเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ติดตามจากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
5: เคาะข่าวเล่าประเด็น
6: ในยุคที่เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เข้ามามีบทบาทในทุกย่างก้าวของชีวิตตั้งแต่การซื้อของออนไลน์ไปจนถึงการทำงานที่ซับซ้อนปฏิเสธไม่ได้ว่าความสะดวกสบายเหล่านี้ถูกขับเคลื่อนด้วยระบบหลังบ้านที่ต้องพึ่งพาข้อมูลส่วนบุคคลปริมาณมหาศาลแต่ท่ามกลางความอัจฉริยะของเทคโนโลยีกลับแฝงไปด้วยภัยเงียบด้านความปลอดภัยของข้อมูลที่อาจส่งผลกระทบในวงกว้างล่าสุดพันตำรวจเอกณัฐกิจพรมจันทร์รองเลขาธิการด้านส่งเสริมและกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือสคส.หรือ PDPC เปิดเผยว่า PDPC ในฐานะหน่วยงานหลักที่กำกับดูแลตามกฎหมาย PDPA ได้กังวลถึงแนวโน้มการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปเทรนหรือฝึกสอน AI ซึ่งหากขาดมาตรการควบคุมที่รัดกุมข้อมูลเหล่านี้อาจกลายเป็นช่องโหว่ที่หลุดรอดไปถึงกลุ่มมิจฉาชีพแม้ปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายควบคุม AI โดยตรงแต่หน่วยงานกำกับดูแลกำลังเร่งออกแนวปฏิบัติเพื่อวางรากฐานความปลอดภัยให้สังคม
7: ซึ่งเราจะเห็นว่าพอมันยังไม่มีส่วนกลางดูแลอย่างชัดเจนเนี่ยก็ต้องบอกว่าอันนี้ก็จะเป็นความท้าทายหรือเป็นปัญหาอย่างหนึ่งเหมือนกันเพราะว่าเราอาจจะไม่มีเจ้าภาพในการ

0: จัดการนะครับงั้นสิ่งที่จะสามารถที่จะทำให้สถานการณ์ในการใช้ AI ในยุค ปัจจุบันเนี่ยได้ดีก็ต้องบอกว่าประชาชนเองจะต้องมีความตระหนักนะที่เราจะรู้ว่าก่อนที่เราจะนำเอาข้อมูลส่วนบุคคลใดๆเข้าระบบ AI เนี่ยนะครับจะต้องดูก่อนว่ามันมีความเสี่ยงขนาดไหนเรายอมรับไปหรือไม
1: ่อย่างไรก็ตามสิ่งที่ผู้ใช้งานสมาร์ทโฟนและคอมพิวเตอร์ต้องตระหนักในเวลานี้คือ AI ยอดนิยมส่วนใหญ่ที่เปิดให้ประชาชนใช้งานฟรีมักตั้งค่ามาตรฐานให้ระบบสามารถนำข้อความที่เราพิมพ์แชทหรือประวัติการใช้งานยิงตรงกลับไปประมวลผลเพื่อเรียนรู้ต่ออย่างเซิร์ฟเวอร์ในต่างประเทศส่งผลให้คำว่าการรู้เท่าทันสื่อในยุคปัจจุบันไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่การแยกแยะข่าวปลอมอีกต่อไปแต่ได้ขยายขอบเขตไปถึงการทำความเข้าใจกลไกการทำงานของเทคโนโลยีและการรู้จักปกป้องตนเองในโลกไซเบอร์เช่นการเลือกใช้โหมดสนทนาชั่วคราวเพื่อไม่ให้ระบบจดจำพฤติกรรมนอกจากนี้ด่านสำคัญที่น่ากังวลคือภัยคุกคามรูปแบบใหม่ที่มิจฉาชีพนำ AI มาใช้เป็นเครื่องมือโดยเฉพาะเทคโนโลยีที่สามารถปลอมแปลงใบหน้าและสวมรอยเสียงได้อย่างแนบเนียนเพื่อหลอกลวงให้โอนเงินซึ่งกลายเป็นทักษะใหม่ที่ประชาชนยุคนี้จำเป็นต้องมีเพื่อเอาชีวิตรอด
0: ข้อมูลที่เราไม่ควรใส่เลยเลขบัตรประชาชนนะครับรูปถ่ายพวกสำเนาบัตรนะฮะเลขที่บัญชีธนาคารหรือรหัสผ่านที่เราใช้นะข้อมูลสุขภาพนะจริงหรือข้อมูลที่เกี่ยวกับเสียภาษีเนี่ยนะครับข้อมูลลูกค้าข้อมูลองค์กรจริงๆเราไม่ควรใส่นะครับอันนี้เป็นหลักสำคัญนะครับ
1: ทางนี้ความคืบหน้าล่าสุดสคสได้เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแนวปฏิบัติด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับ AI เพื่อให้องค์กรและหน่วยงานต่างๆมีแนวคิดในการใช้ข้อมูลเท่าที่จำเป็นรวมถึงต้องมีการประเมินความเสี่ยงก่อนนำ AI มาใช้โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากต้องยุ่งเกี่ยวกับข้อมูลที่ละเอียดอ่อนเช่นข้อมูลสุขภาพหรือประวัติอาชญากรรมดังนั้นการใช้ชีวิตในยุค AI ให้ปลอดภัยคือการผสานเทคโนโลยีเข้ากับความระมัดระวังคิดก่อนพิมพ์และตรวจสอบก่อนเชื่อเพื่อให้ปัญญาประดิษฐ์เป็นเพียงเครื่องมือที่สามารถสร้างประโยชน์อย่างแท้จริงโดยไม่ทิ้งร่องรอยความเสี่ยงเอาไว้เบื้องหลังนันทภาแสนตุ้มรายงาน
2: รัฐบาลตั้งเป้าร่วมมือกับภาคเอกชนยกระดับศักยภาพเศรษฐกิจไทยให้ได้สูงกว่าร้อยละ3และมีขีดความสามารถทางการแข่งขันติด1ใน20ของโลกภายในปี2573ติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
3: กับดักรายได้ปานกลางและโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่เติบโตในระดับต่ำเฉลี่ยร้อยละ 2.7 กลายเป็นโจทย์สำคัญของคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรอ.โดยล่าสุดนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระบุว่ากรอ.ตั้งเป้ายกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันไทยให้ติด1ใน20ของโลกภายในปี2573และยกระดับศักยภาพเศรษฐกิจให้ได้สูงกว่าร้อยละ3ผ่านการผนึกกำลังระหว่างภาครัฐและเอกชนด้วย4เครื่องยนต์หลักที่จะเข้ามาขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้แก่การสร้างฐานเศรษฐกิจใหม่และโครงสร้างพื้นฐานแห่งอนาคตรองรับการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายการเชื่อมเศรษฐกิจไทยกับตลาดโลกพร้อมกระจายโอกาสลงสู่พื้นที่และผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะ SME การพัฒนาคนไทยให้เก่งและมีรากฐานที่ดีขึ้นพร้อมรับเศรษฐกิจยุคใหม่และการเพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐปลดล็อกอุปสรรคเพิ่มความโปร่งใสหวังให้วินัยการคลังมั่นคงโครงสร้างพื้นฐานแข็งแรงภาคผลิตและบริการเข้มแข็งเศรษฐกิจไทยเติบโตประชาชนยั่งยืนเพื่อเพิ่มสัดส่วนการลงทุนให้ได้ร้อยละ30ของ GDP และทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูงภายใน12ปีโดยกำหนดให้มีตัวชี้วัดและติดตามผลทั้งในระยะ6เดือน12เดือนและตลอดวาระรัฐบาล
4: เราจะขับเคลื่อนกันด้วยทีมเวิร์คภาครัฐเอกชนจะร่วมกันทำมีกองหน้ากองกลางและกองหลังกองหลังเนี่ยก็คือเรื่องวินัยการคลังและรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจเพื่อให้นักลงทุนมีความเชื่อมั่นมีภูมิคุ้มกันเพียงพอจากโลกที่ผันผวนกองกลางจะต้องมีโครงสร้างพื้นฐานไฟฟ้าที่มั่นคงมีน้ำที่เพียงพอมีโครงสร้างพลังงานสะอาดที่เข้าถึงได้มีโครงสร้าง AI ดิจิตอลนะครับที่พร้อมแล้วก็มีกฎหมายที่ชัดเจนแล้วก็มีแรงงานที่มีทักษะทุนมนุษย์ที่เข้มแข็งเพื่อที่จะให้กองหน้านี่คือเป็นกองหน้าที่ไปปลุกเขาหารายได้ให้ได้ตามเป้าหมาย
3: ด้านนายดนุชาพิชยนันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกล่าวว่าการขับเคลื่อนครั้งนี้สอดรับ

0: รอบยุทธศาสตร์ชาติ20ปีโดยมีเป้าหมายพาประเทศไทยก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศรายได้สูงเปลี่ยนรายได้ต่อหัวจากปีละ 8,000 ถึง 9,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐเป็นปีละ 15,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐซึ่งการบรรลุเป้าหมายใน12ปีนั้นจะต้องผลักดันให้ GDP ของไทยเติบโตเฉลี่ยร้อยละ5ต่อปีโดยเชื่อมั่นว่าการร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและเอกชนครั้งนี้จะมีความต่อเนื่องและไม่หยุดชะงักแม้จะมีการเปลี่ยนผ่านรัฐบาลหรือนโยบายในอนาคต
1: ต้องการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมทั้งหมดแล้วก็กฎระเบียบทั้งหมดเพราะว่าตัวนี้มันจะช่วยสปอร์ตโกรทได้มากกว่าอันนี้เป็นการวางฐานเอาไว้ว่าถ้าเราทำแบบนี้ไปเนี่ยต่อเนื่องไม่ว่ารัฐบาลไหนจะมาและทำเรื่องนี้ต่อไปเรื่อยๆก็ภายในถ้าทำสำเร็จเนี่ยภายใน12ปีเราก็จะขยับตัวได้ขึ้นมาเป็นประเทศรายได้สูงได้
0: เป้าหมายที่รัฐบาลได้ตั้งไว้ในการเร่งศักยภาพให้เศรษฐกิจไทยและการเข้ามามีส่วนร่วมของภาคเอกชนเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญซึ่งหากสามารถปลดล็อกข้อจำกัดและเดินหน้าได้ตามแผนจะเป็นอีกหนึ่งการเปลี่ยนแปลงสำคัญของเศรษฐกิจไทยและสร้างฐานรายได้ที่มั่นคงแก่ประชาชนอย่างยั่งยืนนันทิกากิตปาโลรายงาน
2: สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทยขับเคลื่อนการยกระดับงานหัตถศิลป์สร้างมูลค่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์พร้อมขยายโอกาสการค้าสู่ตะวันออกกลาง
3: นายอนุชาธีรคานนท์ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทยหรือศักดิ์สิทธิ์เปิดเผยแผนปี2570ว่าเตรียมยกระดับงานศิลปหัตถกรรมไทยทั้งระบบผ่านโมเดลหัตถกรรมยั่งยืนขยายสู่ชุมชนทั่วประเทศพร้อมลงนามความร่วมมือกับกรมทรัพย์สินทางปัญญานำสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI มาเพิ่มมูลค่าสินค้าโดยจะนำความสำเร็จจากงานคราฟต์แบงคอก2026ที่สร้างยอดขายเกือบ200ล้านบาทมาต่อยอดทั้งนี้ตัวเลขการส่งออกผลิตภัณฑ์หัตถกรรมไทยช่วง4เดือนแรกของปี2569มีมูลค่ากว่า 33,000 ล้านบาทสะท้อนการเติบโตที่แข็งแกร่งสำหรับก้าวต่อไปศักดิ์สิทธิ์เตรียมบุกตลาดใหม่อย่างตะวันออกกลางโดยมีแผนเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการค้าที่กรุงริยาดประเทศซาอุดีอาระเบียในช่วงปลายปีนี้เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าและผลักดันสินค้าหัตถกรรมไทยสู่ตลาดสากล
4: เกินกว่าที่เราคาดหมายไปเยอะมากนะครับก็คือผู้คนยังคงให้ความสำคัญกับงานศิลปหัตถกรรมอย่างที่เราไม่คิดมาก่อนนะครับก็จะต่อเนื่องจากปีนี้นะครับซึ่งเป็นการทดลองไปแล้วก็คือเรื่องของ sustainable modelของการทำงานหัตถกรรมนะครับซึ่งเราได้มีการทดลองในพื้นที่เช่นที่เสือกกที่จันทบุรีนะครับในพื้นที่นั้นเนี่ยก็จะตอบโจทย์เรื่องของ GI ด้วย
3: ขณะที่นายกรณิตนนท์จุ้ยโฆษกกระทรวงพาณิชย์กล่าวเพิ่มเติมว่ากระทรวงพาณิชย์จะบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าและรายได้ให้แก่ช่างฝีมือและชุมชนตลอดจนผลักดันสินค้าศิลปหัตถกรรมไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนและสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลกปุริมปัสโสภาภาครายงาน
5: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ1,999บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
6: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
7: เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
8: การควบคุมตนให้ประพฤติชอบด้วยกายวาจาและใจเป็นคุณสมบัติสำคัญสำหรับการดำเนินชีวิตและประกอบกิจการงานทุกประเภทบุคคลพึงหมั่นอบรมตนให้เจริญในคุณธรรมซึ่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระอนุสาสสั่งสอนไว้ได้แก่สัญญมะคือการงดเว้นจากบาปหรือจากการเบียดเบียนรู้จักบังคับควบคุมตนมีให้ประพฤติทุจริตและธรรมะคือการฝึกฝนแก้ไขปรับปรุงตนข่มกำจัดส่วนร้ายและเสริมส่วนที่ดีงามให้ยิ่งขึ้นไปอยู่เสมอพระคติธรรมประธานเนื่องในวาระ69ปีโรงพยาบาลสงฆ์21กุมภาพันธ์2560

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

คำพ่อสอนคนเราที่ฟุ้งเฟ้อไม่มีทางที่จะหาทรัพย์มาป้อนความฟุ้งเฟ้อได้ความฟุ้งเฟ้อนี้เป็นปากหรือเป็นสัตว์ที่หิวไม่หยุดความฟุ้งเฟ้อนี้อ้าปากตลอดเวลาจะป้อนไปเท่าไรเท่าไรก็ไม่พอเมื่อป้อนเท่าไรเท่าไรไม่พอแล้วก็หาเท่าไรเท่าไรก็ไม่พอความไม่พอนี้ไม่สามารถที่จะหาอะไรมาป้อนความฟุ้งเฟ้อนี้ได้ฉะนั้นถ้าจะต่อต้านความเดือดร้อนไม่ใช่ว่าจะต้องประหยัดมัธยัสถ์จะต้องป้องกันความฟุ้งเฟ้อและป้องกันวิธีการที่มักจะใช้เพื่อที่จะมาป้อนความฟุ้งเฟ้อนี้คือความทุจริตฉะนั้นการที่จะรณรงค์ที่จะต่อสู้เพื่อให้คนมัธยัสถ์และประหยัดนั้นก็อยู่ที่ตัวเองไม่ใช่อยู่ที่คนอื่นเมื่ออยู่ที่ตนเองไม่อยู่ที่คนอื่นการรณรงค์โดยมากมักออกไปข้างนอกจะไปชักชวนคนโน้นชักชวนคนนี้ให้ทำโน่นทำนี่ที่จริงตัวเองต้องทำเองถ้าจะใช้คำว่ารณรงค์ก็ต้องรณรงค์กับตัวเองต้องฝึกตัวให้รู้จักความพอดีพอเหมาะถ้าไม่พอดีไม่พอเหมาะมันจะเกิดทุจริตในใจได้พระราชดำรัสพระราชทานแก่คณะลูกเสือชาวบ้านที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในโอกาสเสด็จกลับจากแปลพระราชฐานจากจังหวัดสกลนครณสนามบินดอนเมืองวันอาทิตย์ที่2ธันวาคม2527

0: ชวนมองอินเดียใหม่360องศากับความหลากหลายของอินเดียทั้งด้านสังคมเศรษฐกิจการเมืองการต่างประเทศปกิณิกาอินเดียสื่อกลางการรับรู้และเข้าใจอินเดียร่วมติดตามฟังรายการที่จะอธิบายความเป็นอินเดียให้คุณได้เข้าใจทุกวันเสาร์10:30 น.รายการปกิณิกาอินเดียโดยศูนย์อินเดียศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1: รู้เท่าทันเศรษฐกิจเกาะติดการเมืองเรื่องใกล้ตัวติดตามเรื่องเด่นเปิดประเด็นสำคัญในรายการพินิจเศรษฐกิจการเมือง
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่พินิจเศรษฐกิจการเมืองค่ะวันนี้เจอกันเช้าวันที่24มิถุนายนนะคะติดตามทิศทางข่าวกันเช่นเคยกับประวินามัยบ่ายคล้อยนะคะส่วนช่วงหน้าวันนี้เป็นช่วงคลังเศรษฐกิจคนเศรษฐศาสตร์ค่ะวันนี้คุยกันกับรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามนะคะไปดูเรื่องศึก UNCLOS ไทยกัมพูชาประนอมภาคบังคับหรือสงครามชิงทะเลเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันนะคะส่วนวันนี้มีประเด็นจากที่ประชุมครม.นะคะที่คุณพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมบอกว่าที่ประชุมเห็นชอบมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนผ่านอัตราค่าโดยสารร่วมในระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนนะคะก็คือรถไฟฟ้าทุกสีทุกสายซึ่งจะใช้วิธีการของตั๋วร่วมมาแล้วนะคะในราคา 17-45 บาทก็คือเสียค่าแรกเข้าเพียงครั้งเดียวค่ะแล้วก็บอกด้วยว่าจะผลักดันให้ได้ใช้กันเนี่ยวันที่1มกราคมปี70นะคะอีกไม่กี่วันแล้วเป็นของขวัญปีใหม่แล้วก็ลดภาระค่าครองชีพประชาชนก็บอกว่าเดี๋ยวกระทรวงคมนาคมจะไปหารือเกี่ยวกับการทำระบบ Clearing House เพื่อจัดทำระบบเก็บเงินก็คือเสียค่าแรกเข้าเพียงครั้งเดียวค่ะตั้งใจว่าจะทำให้ทันปีใหม่นี้นะคะจะได้ช่วยอำนวยความสะดวกกันสำหรับเรื่องของการเดินทางหลังจากที่คุยมานานนะคะคุณพิพัฒน์ก็บอกว่าที่กระทรวงคมนาคมเนี่ยจะมีการไปเจรจากับผู้ประกอบการรายใหญ่ก็คือ BTS แล้วก็ทางด่วนรถไฟฟ้ากรุงเทพแล้วก็ BEM นะคะคาดว่าจะเริ่มเห็นความชัดเจนภายในเดือนหน้าค่ะ

ก็กำชับว่าเรื่องนี้เนี่ยยังไงต้องเร่งให้เร็วที่สุดนะคะรฟม.ก็จะไปหารือกับภาคเอกชนด้วยแล้วก็จะให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับการเจรจากับเอกชนแล้วก็แหล่งเงินที่ชัดเจนจากนั้นก็จะกลับมานำเสนอในที่ประชุมครม.ให้รับทราบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะขณะเดียวกันก็จะมีการทำระบบ Clearing House ด้วยซึ่งมีการหารือเบื้องต้นกับธนาคารกรุงไทยแล้วนะคะธนาคารก็ไม่ได้ขัดข้องบอกว่ามีระบบอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยก็น่าจะเดินหน้าได้นะคะส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นประเด็นใหญ่เลยก็คือเรื่องของการนำเงินมาชดเชยในการดำเนินการอัตราค่าโดยสารร่วมในระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนรถไฟฟ้าทุกสีทุกสายนะคะก็บอกว่าในลักษณะของตั๋วร่วม 17-45 บาทเนี่ยค่ะที่เสียค่าแรกเข้าครั้งเดียวเนี่ยคาดว่าจะใช้กองทุนตั๋วร่วมแล้วก็รายได้สะสมรฟม.น่าจะต้องใช้เงินอุดหนุนประมาณ 4,000 ล้านนะคะส่วนระยะต่อไปก็จะระดมทุนจากกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทยตามข้อเสนอที่ได้รับมานะคะเม็ดเงินตัวนี้เนี่ยจะนำไปใช้2 ส่วนก็คือการชดเชยให้ผู้ประกอบการตามส่วนต่างที่เกิดขึ้นจากการปรับเปลี่ยนสัญญาแล้วก็การชดเชยคืนให้ผู้โดยสารเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางนะคะก็คาดว่ากระบวนการระดมทุนแล้วก็การดำเนินการในส่วนของ TFF เนี่ยจะใช้เวลาประมาณ1ปีครึ่งถึง2ปีถึงจะแล้วเสร็จอันนี้ก็คือแผนของกระทรวงคมนาคมนะคะเกี่ยวกับรายละเอียดเรื่องนี้นะคะนอกจากนี้ค่ะเมื่อวานนี้ทางคุณรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้เปิดเผยถึงสถานการณ์ที่ประเทศไทยเนี่ยต้องเจอกับราคาน้ำมันที่สูงขึ้นอัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นส่งผลให้ค่าครองชีพสูงขึ้นแล้วก็อัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าที่มีการจ่ายค่าแรกเข้าซ้ำซ้อนและมีราคาแพงเพราะว่ามีผู้ให้บริการหลายรายแล้วก็ค่าโดยสารรถไฟฟ้าแต่ละสายเนี่ยถูกกำหนดขึ้นตามสัญญาสัมปทานระหว่างรัฐกับผู้ให้บริการแต่ละรายดังนั้นเนี่ยประชาชนก็เป็นผู้ได้รับผลกระทบนะคะดังนั้นเพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายครม.จึงเห็นชอบให้ยกเลิกมติเมื่อวันที่8กรกฎาคมเรื่องของตอนนั้นเนี่ยมีโครงการรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายนะคะแล้วก็ยกเลิกการมอบหมายให้สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลดำเนินการพัฒนาระบบนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเปลี่ยนมาใช้เป็นเรื่องนี้แทนนะคะเพราะฉะนั้นมาตรการลดภาระค่าครองชีพผ่านอัตราค่าโดยสารร่วมในระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนหลักๆสรุปก็จะมีแบบนี้นะคะก็คืออัตราค่าโดยสารสูงสุดเนี่ยไม่เกิน45บาทต่อเที่ยวรวมกับอัตราแรกเข้าตามสัญญาเดิมเนี่ย17บาทนะคะอันนี้ก็คือครอบคลุมรถไฟฟ้าทุกสายในกรุงเทพและปริมณฑลเลยซึ่งค่าโดยสารตลอดเส้นทางไม่เกิน45บาทต่อเที่ยวเนี่ยก็คือจัดเก็บตามจริงแล้วก็ไม่มีการเก็บอัตราค่าแรกเข้าซ้ำซ้อนนะคะโดยจัดเก็บที่สถานีต้นทางเพียงครั้งเดียวค่ะต่อมาก็คือเรื่องของการใช้บัตร EMV Contactless Card นะคะในการชำระค่าโดยสารและ3ก็มีเรื่องของการกำหนดค่าโดยสารพิเศษสำหรับผู้สูงอายุเด็กคนพิการและผู้ได้โอกาสด้วยยิ่งไปกว่านั้นค่ะก็จะมีเรื่องของการปรับโครงสร้างรถไฟฟ้าแบบองค์รวมนะคะตอนนี้เนี่ยให้รฟม.เป็นหน่วยงานของรัฐรายเดียวทำหน้าที่บริหารจัดการโครงการรถไฟฟ้าแบบองค์รวมทั้งดำเนินการในการโอนโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนหลักสายสีเขียวส่วนต่อขยายสายสีทองสายสีแดงมารวมกันนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่มติจากคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกเสนอมาแล้วก็ครม.ได้เห็นชอบไปเมื่อวานนี้นะคะเรื่องของรถไฟฟ้าก็จะได้สะดวกมากขึ้นนะคะแต่ว่าจะเป็นไปตามแผนมากน้อยขนาดไหนนี่เดี๋ยวได้ติดตามกันต่อนะคะคุณผู้ฟังมาดูภาพรวมของเศรษฐกิจไทยกันหน่อยค่ะตอนนี้เนี่ยมีการศึกษามาจากหลายสำนักนะคะแต่ว่าที่น่าเป็นห่วงก็คือเรื่องของภาพเศรษฐกิจที่ยังต้องเผชิญกับความเปราะบางแล้วก็ปัจจัยต่างๆนะคะดูจาก SCB EIC ค่ะบอกว่า

โตได้ดีในเฉพาะไตรมาส2ปีนี้ดังนั้นเนี่ยทางสำนักเศรษฐกิจก็มีการปรับเพิ่มประมาณการไปแต่ว่าภายใต้การเติบโตนี้เนี่ยมันมีความเปราะบางนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาคครัวเรือนเรื่อง SME เรื่องอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นปัจจัยถ่วงให้เศรษฐกิจเนี่ยอาจจะไม่สดใสอย่างที่ควรนะคะดูมุมมองของดร.ยรรยงไทยเจริญค่ะประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานวิจัยเศรษฐกิจและความยั่งยืนบอกว่าโลกเนี่ยกำลังเผชิญ3ธีมหลักที่จะส่งผลกระทบในระยะยาวนะคะก็คือปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์การก้าวกระโดดของเทคโนโลยี AI แล้วก็ทิศทางดอกเบี้ยรวมถึงภาวะทางการเงินที่ตึงตัวด้วยนะคะปัจจัยเหล่านี้เนี่ยล้วนมีนัยสำคัญต่อภาคเศรษฐกิจแล้วก็การดำเนินชีวิตประจำวันด้วยส่วนเศรษฐกิจไทยเนี่ยแม้ว่าจะมีการปรับประมาณการ GDP เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็น 2% ปีนี้จาก 1.7% แต่ว่าการเติบโตเนี่ยค่อนข้างอ่อนแอเทียบกับอดีตที่เคยโตระดับ 2.5-3% แล้วก็ GDP เนี่ยอาจจะลดเหลือ 1.9% ในปีหน้านะคะก็สะท้อนภาวะเศรษฐกิจที่ค่อยๆต่ำลงค่ะดังนั้นมาดู3ปัจจัยเสี่ยงที่ท้าทายสำหรับเศรษฐกิจไทยนะคะอันดับแรกเลยก็คือเศรษฐกิจไทยลักษณะ K-shape ฟื้นตัวกระจุกมากขึ้นประเด็นที่น่ากังวลก็คือการเติบโตที่กระจุกตัวเนี่ยอยู่เพียงกลุ่มอุตสาหกรรมไฮเทคเท่านั้นค่ะแม้ว่าการลงทุนในภาคเอกชนแล้วก็การส่งออกเนี่ยจะค่อนข้างเติบโตดีถือว่าเป็นพระเอกแต่ว่ามาพร้อมกับการต้องนำเข้าเครื่องจักรแล้วก็อุปกรณ์ที่เร่งตัวสูงขึ้นนะคะจากสัดส่วนของการผลิตสินค้าเทคโนโลยีของไทยเนี่ยมีการนำเข้าสูงก็เลยทำให้การส่งออกที่เพิ่มขึ้นไม่ได้ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มในประเทศได้อย่างเต็มที่ดังนั้นเนี่ยถ้าพิจารณาเป็นรายไตรมาสค่ะไตรมาส1เนี่ยเติบโตได้ดีที่ 2.8% แต่ว่าไตรมาส2จะเริ่มเห็นสัญญาณชะลอตัวลงนะคะเหลือประมาณ 1.4% โดยเฉพาะผลกระทบในช่วงเมษายนถึงพฤษภาคมแล้วก็ไตรมาส3คาดว่าเศรษฐกิจเนี่ยจะดีขึ้นชั่วคราวจากมาตรการภาครัฐตามพ.ร.ก. 400 ล้านบาทจากไทยช่วยไทย Plus นะคะก็จะเข้ามาเต็มไตรมาสจากนั้นเนี่ยไตรมาส4คาดว่าเศรษฐกิจจะชะลอตัวอีกครั้งค่ะคาดการว่าเม็ดเงินจากมาตรการภาครัฐเนี่ยจะเข้าสู่ระบบปีนี้ประมาณ270,000 ล้านบาทแล้วก็ทำให้ GDP เติบโตได้ประมาณ 0.6% นะคะอันนี้เท่าที่ประเมินซึ่งถ้าเกิดว่าการลงทุนไปกระจุกตัวแล้วก็อัตราการผลิตมีความเหลื่อมล้ำนะคะแม้ว่าตัวเลขการขอรับส่งเสริมการลงทุนจะเร่งตัวขึ้นต่อเนื่องในกลุ่ม AI Data Center หรือว่า Semiconductor แต่ว่าการฟื้นตัวเนี่ยไม่เท่าเทียมกันดังนั้นสะท้อนว่าการใช้กำลังการผลิตในกลุ่มสินค้าที่เป็นที่ต้องการสูงอย่างเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยพุ่งสูงไปถึง 90% แต่ว่าค่าเฉลี่ยทั้งระบบเนี่ยอยู่เพียง 59% ก็คือเป็นภาพกระจุกของการฟื้นตัวนะคะนอกจากนี้ค่ะเศรษฐกิจยังมีความท้าทายจากการที่สหรัฐเนี่ยกำลังหามาตรการภาษีใหม่มาแทนเซกชั่น122ที่จะหมดอายุลงในเดือนหน้าแล้วนะคะมาสู่มาตรการ301แม้ว่าประเทศไทยเนี่ยจะไม่ได้ถูกกล่าวหาว่าใช้แรงงานบังคับโดยตรงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยอยู่ในกลุ่มประเทศที่ไม่มีมาตรการป้องกันเพียงพอในการตรวจสอบสินค้าที่นำเข้ามาผลิตเพื่อส่งออกไปสหรัฐนะคะดังนั้นคาดว่าไทยเนี่ยเสี่ยงจะโดนอัตราภาษี 2.5-10% ซึ่งสวนทางกับมาเลเซียกัมพูชาที่เขาเจรจาทวิภาคีไปแล้วแล้วก็มีโอกาสที่จะโดนภาษีต่ำกว่าเช่นเดียวกับสถานการณ์การท่องเที่ยวปีนี้ก็ยังมีความท้าทายค่ะต้นปีเนี่ยนักท่องเที่ยวจีนใช่ไหมคะที่เริ่มกลับมาแล้วค่อนข้างเป็นบวกแต่บางเซกเมนต์เนี่ยเริ่มติดลบจากความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ดังนั้นเนี่ยก็มีการปรับลดประมาณการนักท่องเที่ยวเหลือ 32,500,000 คนส่วนดุลบัญชีเดินสะพัดของไทยที่เคยเกินดุลบางช่วงเนี่ยสูงถึง 7-10% ของ GDP ก็เริ่มมีแนวโน้มลดลงจนเข้าใกล้ศูนย์หรือว่าติดลบเล็กน้อยในปีนี้นะคะมาจาก
การนำเข้าสินค้าทุน

สูงขึ้นค่าใช้จ่ายด้านบริการที่จ่ายให้ต่างชาติอย่างต่อเนื่องนะคะอันนี้คือเรื่องแรกเท่านั้นต่อมาค่ะจุดเปราะบางที่สองก็คือเศรษฐกิจไทยขยายตัวได้ดีแต่ว่าเปราะบางเพราะว่าครัวเรือนรายได้ต่ำปานกลางแล้วก็ SME เนี่ยส่วนใหญ่ยังเปราะบางอยู่จากแนวโน้มรายได้ที่ฟื้นตัวช้าทั้งจากภาระหนี้แล้วก็ค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นนะคะภาคครัวเรือนปัจจุบันเนี่ยเข้าสู่ภาวะที่ประชาชนเนี่ยพยายามลดภาระหนี้ซึ่งข้อมูลจากการสำรวจครัวเรือนไทยเนี่ยบอกว่าประชาชนลดค่าใช้จ่ายลง 5% แล้วก็ลดหนี้ลงได้ 11.8% แต่ว่าที่น่ากังวลก็คือรายได้ครัวเรือนเนี่ยลดลงไปด้วยนะคะรายได้การทำงานลดลง 5% ขณะที่รายได้ส่วนเดียวที่เพิ่มขึ้นก็คือเงินช่วยเหลือจากภาครัฐเนี่ยสะท้อนว่าครัวเรือนระดับล่างยังต้องพึ่งรัฐมากขึ้นเรื่อยๆส่วนสถานการณ์ตลาดแรงงานค่ะเริ่มมีสัญญาณเรื่องของการว่างงานจะขยับสูงขึ้นด้วยนะคะรายได้ที่แท้จริงจากแรงงานไทยเนี่ยยังไม่ได้กลับไปอยู่ในระดับก่อนโควิด-19เพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราเจอเรื่องค่าครองชีพที่พุ่งขึ้นสูงกว่ารายได้นะคะแล้วก็พบว่าบริษัทเปิดตัวน้อยลงแต่ปิดตัวมากขึ้นอันนี้ก็คือสัญญาณของความอ่อนแอในภาคธุรกิจนะคะส่วนภาคอสังหาริมทรัพย์ที่ซบเซาค่ะพบว่ามูลค่าโอนกรรมสิทธิ์ที่มีแนวโน้มติดลบเป็นปีที่4ติดต่อกันปัญหาหลักก็คือความสามารถในการซื้อของคนไทยลดลงทำให้บ้านมือสองเนี่ยได้รับความนิยมมากขึ้นแทนบ้านใหม่ส่วนตลาดสินเชื่อเพื่อการรีไฟแนนซ์แข่งขันรุนแรงขึ้นนะคะแต่ว่าไม่ได้เป็นการสร้างหนี้ใหม่ให้ระบบเป็นเพียงการย้ายธนาคารหรือว่าปรับเกรดลูกค้าเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คืออีกหนึ่งจุดเปราะบางต่อมาค่ะเรื่องที่3ก็คือจุดเปราะบางจากภาวะทางการเงินที่ตึงตัวและทิศทางนโยบายการเงินแม้ว่านโยบายของดอกเบี้ยนโยบายเนี่ยอยู่ที่ 1% ซึ่งดูเหมือนต่ำแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยภาวะการเงินกลับตึงตัวนะคะสินเชื่อรวมเติบโตเล็กน้อยจากกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่แต่ว่า SME ติดลบต่อเนื่องมีเรื่องของสินเชื่อนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็น่าเป็นห่วงอยู่เหมือนกันส่วนเรื่องของค่าเงินบาทค่ะตอนนี้เนี่ยบาทอ่อนนะคะแล้วก็ดูภาพรวมเนี่ยเงินบาทอ่อนค่าลง 3% ตั้งแต่เกิดสงครามในตะวันออกกลางอ่อนค่าไปประมาณ 5% นะคะแต่ว่าก็มองว่าเงินบาทเนี่ยยังมีเสถียรภาพมากกว่าหลายประเทศในอาเซียนจากทุนสำรองของไทยที่ยังอยู่ในระดับสูงซึ่งกรอบเนี่ยน่าจะอยู่ที่32-33 บาทต่อดอลลาร์นะคะอันนี้เรื่องค่าเงินทีนี้มาดูเรื่องของการประเมินจากคุณรุ่งสงวนเรืองนะคะผู้อำนวยการอาวุโสของ Global Market ของธนาคารกรุงศรีอยุธยาค่ะบอกว่ามองค่าเงินบาทเนี่ยอ่อนสุดอยู่ที่33.20 บาทอ่อนค่าสุดในกลุ่มเงินสกุลตลาดเกิดใหม่ของเอเชียนะคะเมื่อวานนี้เนี่ยแตะอยู่ที่ระดับนี้ถือว่าอ่อนค่าสุดในรอบกว่า1ปีเลยสาเหตุก็มาจากการปรับมุมมองของผู้ร่วมตลาดเกี่ยวกับทิศทางนโยบายการเงินของสหรัฐนะคะขณะที่นักลงทุนเนี่ยคาดว่าเฟดอาจจะขึ้นดอกเบี้ยอย่างน้อย1ครั้งต่อปีก็เป็นปัจจัยกดดันราคาทองคำแล้วก็สกุลเงินต่างๆเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐค่ะแล้วก็ประเมินด้วยว่าเงินบาทเนี่ยอาจจะอ่อนค่าต่อในระยะสั้นหากมุมมองของตลาดเรื่องการคุมเข้มนโยบายการเงินเนี่ยยังมีต่อไปนะคะขณะเดียวกันค่ะคุณภูนพาณิชย์พิบูลนักกลยุทธ์จากกรุงไทย Global Market นะคะก็บอกว่าปัจจัยหลักที่ทำให้เงินบาทอ่อนลงเนี่ยก็มาจากความกังวลว่าเฟดยังคงอัตราดอกเบี้ยไว้ในระดับสูงนะคะก็ทำให้ดอลลาร์แข็งตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งส่วนทางกับราคาทองคำในตลาดโลกค่ะที่ย่อตัวลงนอกจากนี้ตลาดทุนฝั่งเอเชียก็ยังมีกระแสเทคเซลออฟเมื่อวานนะคะเป็นแรงเทขายหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีอย่างหนักเลยก็เลยทำให้ฟันโฟลในตลาดหุ้นไทยเนี่ยยังไม่ไหลกลับมาเท่าที่ควรจะเป็นค่ะดังนั้นทิศทางค่าเงินบาทเนี่ยก็ยังมีแนวโน้มอยู่ในฝั่งอ่อนค่าอย่างชัดเจนแล้วก็อาจจะลากยาวไปถึงกันยายนนี้นะคะจนกว่าตลาดเนี่ยจะเริ่มเห็นสัญญาณการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายการเงินที่ชัดเจนจากเฟดนะคะดังนั้นอันนี้ก็

ก็เป็นเรื่องของค่าเงินที่มีผลกระทบต่อเรื่องของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยด้วยนะคะขณะเดียวกันเดี๋ยววันนี้ต้องติดตามการประชุมกนง.นะคะผลสำรวจบลูมเบิร์กเนี่ยได้สำรวจนักเศรษฐศาสตร์ทั้งหมดนะคะคาดการตรงกันว่าธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยจะมีมติอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 1% เหมือนเดิมเพื่อจะรักษาต้นทุนทางการเงินให้เอื้อต่อการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจนะคะส่วนจะเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหนตามนี้หรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวลองติดตามการประชุมกันดูนะคะขณะเดียวกันเนี่ยทาง Bloomberg Economics ก็วิเคราะห์ไว้ด้วยบอกว่าไทยกำลังเจอมรสุมทางเศรษฐกิจอย่างรอบด้านนอกเหนือจากผลกระทบของสงครามอิหร่านแล้วนะคะยังต้องรับมือจากการแข่งขันที่สูงขึ้นจากมาตรการอุดหนุนทางการค้าสหรัฐปัญหาโครงสร้างประชากรแรงงานที่ลดลงแต่ว่าหนี้ครัวเรือนสูงขึ้นแล้วก็การชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนที่กระทบกับภาคการท่องเที่ยวไทยด้วยนะคะอันนี้คือความเปราะบางที่สำนักวิเคราะห์ต่างๆวิเคราะห์มาให้เห็นว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยแม้ว่าจะมีการอัดฉีดมาตรการต่างๆลงไปแต่ว่ายังมีความเสี่ยงอยู่จากหลายเรื่องด้วยเช่นเดียวกันค่ะพาคุณผู้ฟังไปดูกันต่อถึงอนาคตของประเทศไทยทางไหนที่เราควรจะเป็นนะคะกับนโยบายที่น่าจะไปทางการผลักดันอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์นะคะแล้วก็ล่าสุดค่ะทางศาสตราจารย์ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์นะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิจัยและนวัตกรรมไปประเทศเนเธอร์แลนด์แล้วก็เบลเยียมนะคะไปหารือถึงเรื่องของการจัดการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของการเตรียมคนเพื่อจะรองรับธุรกิจเซมิคอนดักเตอร์นะคะซึ่งสำหรับการเดินทางไปเยือน2ประเทศนี้นะคะหลักๆจุดประสงค์เลยก็คือเรื่องของการเตรียมความพร้อมด้านคนค่ะสู่การเป็นศูนย์กลางของเซมิคอนดักเตอร์นะคะทางอาจารย์เชนยศชนันท์เนี่ยบอกว่าเป้าหมายหลักเลยก็คือการไปหารือเชิงลึกด้านอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์หรือว่าชิปประมวลผลค่ะแล้วก็จะได้มีการแบ่งบทบาทการทำงานของภาครัฐให้ชัดเจนนะคะก็คือกระทรวงการคลังเนี่ยดูแลเรื่องการส่งเสริมการลงทุนอยู่แล้วส่วนกระทรวงอว.ก็จะรับผิดชอบเรื่องการพัฒนาทุนมนุษย์นะคะตั้งแต่การผลิตบุคลากรการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยไปจนถึงการหารือกับมหาวิทยาลัยสถาบันวิจัยแล้วก็บริษัทดีฟเทคชั้นนำเพื่อเตรียมโครงสร้างพื้นฐานของไทยให้พร้อมรองรับการเติบโตนะคะโดยคณะของอว.ค่ะได้ไปศึกษาดูงานในสถาบันการศึกษาที่มีระบบนิเวศทางเทคโนโลยีที่แตกต่างกัน3แห่งนะคะแห่งแรกก็คือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีไอโฮเฟนเนเธอร์แลนด์ค่ะที่นี่เนี่ยเป็นเมืองที่มีระบบนิเวศการผลิตชิปที่เข้มแข็งนะคะได้รับการต่อยอดมาจากบริษัทฟิลิปส์ก็เลยทำให้มีความเชี่ยวชาญเรื่องของเครื่องมือผลิตชิปจำนวนมากนะคะอีกที่หนึ่งก็คือมหาวิทยาลัยโทเวนเตอร์ของเนเธอร์แลนด์ที่นี่ก็โดดเด่นเรื่องของการออกแบบห้องปลอดเชื้อสำหรับงานวิจัยเซมิคอนดักเตอร์ซึ่งใช้ระบบเปิดให้นักศึกษากับนักวิจัยเนี่ยได้เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็ทดลองปฏิบัติจริงนะคะต่อมาก็คือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเดลฟ์เนเธอร์แลนด์ตรงนี้เนี่ยเปรียบเสมือน MIT ของยุโรปเขามีความก้าวหน้าอย่างมากในการทำงานเชิงลึกแล้วก็ในการผลิตเทคโนโลยีขั้นสูงนะคะซึ่งอาจารย์ยุทธนันท์บอกว่าจากการประเมินศักยภาพร่วมกับสถาบันระดับโลกค่ะทิศทางที่ประเทศไทยเนี่ยสามารถแข่งได้ก็คือเทคโนโลยีชิปที่ใช้แสงนะคะหรือว่าโฟโตนิกส์แล้วก็การประกอบบรรจุชิปขั้นสูงเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยวิเคราะห์มาแล้วค่ะบอกว่าโฟโตนิกเนี่ยเป็นเทคโนโลยีที่ประเทศไทยสามารถมุ่งไปเพราะว่าเรามีนักวิจัยที่เก่งด้านไฟเบอร์ออปติกแล้วก็การใช้แสงอยู่แล้วที่ผ่านมาเนี่ยเราสื่อสารผ่านสายไฟด้วยอิเล็กตรอนแต่ตอนนี้ AI เนี่ยต้องการการคำนวณขั้นสูงแล้วก็รวดเร็วขึ้นก็เลยเปลี่ยนมาใช้แสงแทนอันนี้บอกว่านี่คืออนาคตของไทยนะคะซึ่งการร่วมมือกับเนเธอร์แลนด์แล้วก็เบลเยียมเนี่ยจะทำให้ประเทศไทยขยับไปข้างหน้าได้ง่ายขึ้นค่ะนอกจากนี้ถ้าเกิดว่าสามารถนำเทคโนโลยีแสง
มาผสานกับเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

0: กส์ในชิปตัวเดียวกันได้ก็จะสามารถเปลี่ยนโครงสร้างโรงงานอิเล็กทรอนิกส์ในไทยที่มีอยู่เดิมเนี่ยให้กลายเป็นโรงงานผลิตชิปมูลค่าสูงนะคะแล้วก็จะได้เป็นแรงดึงดูดบริษัทต่างชาติโดยเฉพาะจากศูนย์ Data Center ให้หันมาสั่งผลิตชิปพลังงานในประเทศไทยแทนนะคะอันนี้ที่มองไว้นอกจากนี้ก็บอกว่าได้ไปศึกษาดูงานที่สถาบัน Biobase ยุโรปที่เบลเยียมนะคะซึ่งเขาเชี่ยวชาญเรื่องเศรษฐกิจหมุนเวียนนำเทคโนโลยีชีวภาพอย่างการใช้จุลินทรีย์เนี่ยมาช่วยในกระบวนการผลิตวัสดุและสารสกัดที่มีมูลค่าสูงเพื่อประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมยาอาหารแล้วก็การเกษตรนะคะนอกจากนี้เนี่ยยังได้หารือกับสถาบันวิจัยและพัฒนาเซมิคอนดักเตอร์ขั้นสูงของเบลเยียมนะคะก็คือสถาบัน IMEC ที่จะปูทางไปสู่การวิจัยร่วมกันนะคะแล้วก็ไปเจอกรรมาธิการยุโรปด้านสตาร์ทอัพและนวัตกรรมเพื่อจะคุยกันเรื่องของการเชื่อมโยงระบบนิเวศทางนวัตกรรมนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือเรื่องของการดึงคนเก่งเนี่ยกลับมาทำงานช่วยประเทศไทยด้วยนะคะซึ่งถ้าประเทศไทยเนี่ยมีความร่วมมือกับหน่วยงานในเนเธอร์แลนด์แล้วก็ในหลายประเทศในยุโรปนะคะแล้วก็ตอนนี้ที่บอกว่าจะมุ่งไปสู่เทคโนโลยีชิปแสงการประกอบชิปขั้นสูงแล้วก็จะได้มีแพลตฟอร์มที่บอกว่าทางอว.กับสถานทูตเนี่ยมีการหารือกันที่จะสร้างแพลตฟอร์มกลางเพื่อจะเชื่อมโยงคนเก่งนะคะให้นำองค์ความรู้ระดับโลกเนี่ยกลับมาช่วยพัฒนาประเทศนะคะแล้วก็เป็นประตูไปสู่แหล่งทุนวิจัย Horizon ยุโรปต่อไปด้วยนะคะซึ่งการเจรจาทั้งหมดนี้เนี่ยเดี๋ยวจะถูกนำไปสู่การพิจารณาของคณะกรรมการ Semiconductor แห่งชาติแล้วก็ที่ประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชนกรอ.ด้วยนะคะที่จะได้ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมนี้ให้เป็นเศรษฐกิจตัวใหม่ของประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปน่าสนใจนะคะสำหรับอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์แล้วก็ประเทศไทยถ้าเกิดทำได้ตามแผนนี้เนี่ยก็จะเป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมที่จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนะคะนำมาฝากกันในช่วงแรกค่ะแล้วช่วงหน้านะคะเดี๋ยวเราคุยกันกับรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามนะคะไปดูเรื่องของ UNCLOS ไทยกัมพูชาประนอมภาคบังคับหรือสงครามชิงทะเลช่วงหน้าติดตามกันกับอาจารย์ปิติค่ะ
1: ติดตามเรื่องเด่นเปิดประเด็นสำคัญรู้เท่าทันเศรษฐกิจเกาะติดการเมืองเรื่องใกล้ตัวในรายการพินิจเศรษฐกิจการเมืองดำเนินรายการโดยปวินนาไมบ่ายคล้อยและวิทยากรประจำรายการวันจันทร์วิเคราะห์เศรษฐกิจการเมืองของไทยและของโลกโดยรองศาสตราจารย์ดร.สมชายภคพาทวิวัฒน์วันอังคารมิติโลกมิติไทยโดยคุณกวีจงกิจถาวรเปิดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนโดย TDRI วันพุธคลังเศรษฐกิจคนเศรษฐศาสตร์คณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและวันพฤหัสบดีสัปดาห์ที่1และ2เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต Lifelong Learning โดยดร.ภัทรสิริรัตนการสัปดาห์ที่3จัดการองค์ความรู้เพื่อให้การค้าและการพัฒนาในภูมิภาคดียิ่งขึ้นโดยสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนาองค์การมหาชนหรือ ITD และทุกวันพฤหัสบดีสัปดาห์สุดท้ายของเดือนร่วมอัปเดตทิศทางประเทศในอาเซียนโดยรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีเวลา 8:05 น.ถึง 8:55 น.รายการพินิจเศรษฐกิจการเมืองทางจุฬาเรดิโอพลัส
2: FM 101.5 เปิดปรากฏการณ์ที่เป็นข้อถกเถียงทุกคำถามที่เป็นข้อสงสัยตอบได้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในรายการไซไฟคนแบบวิทย์คิดแบบอาจารย์เจตดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์ดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกวันศุกร์ 16:30 น.ถึง 17:00 น.เชิญถามมาเจษฎาพร้อมตอบ
3: ทางเศรษฐกิจคนเศรษฐศาสตร์โดยคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4: สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับสู่รายการคลังเศรษฐกิจคนเศรษฐศาสตร์โดยคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรายการนี้นำเสนอผ่านทางวิทยุจุฬาครับ วันนี้ผมปิติศรีแสงนามรับหน้าที่เป็นคนมาชวนคุณผู้ฟังพูดคุยนะครับในเรื่องราวที่สำคัญสำคัญนะครับผมเองก็เพิ่งจะเขียนบทความนะครับชิ้นหนึ่งลงใน The Standard นะครับชื่อว่าศึก UN Clause ไทยกัมพูชาประนอมภาคบังคับหรือสงครามชิงทะเลนะครับก็เลยคิดว่าวันนี้จะขออนุญาตนะครับเอาเรื่องราวนี้นะครับมาเล่าให้คุณผู้ฟังฟังนะครับโดยบทความชุดนี้นะครับก็เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ thestandard.co นะครับขออนุญาตเริ่มต้นเลยนะครับศึก UN Clause ไทยกัมพูชาประนอมภาคบังคับหรือสงครามชิงทะเลโดยรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามนะครับคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยผมเริ่มต้นนะครับโดยพูดถึงเป็นบทนำก็คือการเปลี่ยนผ่านเชิงโครงสร้างพรมแดนทะเลนะครับ Regal Transitions นะครับหน้าประวัติศาสตร์การทูตและกฎหมายระหว่างประเทศของราชอาณาจักรไทยได้บันทึกจุดเปลี่ยนผ่านครั้งสำคัญที่สุดในรอบ2ทศวรรษเมื่อกรอบความตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการสำรวจและพัฒนาทรัพยากรปิโตรเลียมในพื้นที่อ้างสิทธิ์ทับซ้อนหรือที่รู้จักกันในนาม MOU 2544นะครับ Memorandum of Understanding 2001ได้สิ้นสุดบทบาทลงอย่างเป็นทางการพลวัตของข้อพิพาทเขตแดนทางทะเลในพื้นที่อ่าวไทยที่มูลค่าทางเศรษฐกิจและความมั่นคงสูงสุดจำต้องเปลี่ยนผ่านเข้าสู่กลไกสากลภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคศ1982หรือ UN Clause United Nations Conference on the Law of the Sea ใจกลางของข้อพิพาทนี้คือพื้นที่อ้างสิทธิ์ทับซ้อน Overclaim Area หรือ OCA ขนาดใหญ่ถึง 26,000 ตารางกิโลเมตรซึ่งซุกซ่อนแหล่งพลังงานปิโตรเลียมก๊าซธรรมชาติและน้ำมันดิบอันเป็นขุมทรัพย์สำรองที่ประเมินมูลค่าไม่ได้ในทางเศรษฐกิจท่ามกลางวิกฤตการพลังงานโลกและสภาวะเศรษฐกิจที่ต้องการแรงขับเคลื่อนใหม่ทั้งประเทศไทยและกัมพูชาต่างเผชิญหน้ากับความกดดันในการนำทรัพยากรนี้ขึ้นมาใช้ทว่าอุปสรรคสำคัญคือเส้นเขตแดนทางทะเลที่ยังไม่เคยปักปันกันได้อย่างเด็ดขาดเมื่อกลไกทวิภาคีเดิมภายใต้ MOU 2544ถึงทางตันการเผชิญหน้าครั้งใหม่จึงอุบัติขึ้นในรูปแบบที่สังคมไทยไม่คุ้นเคยนั่นคือกระบวนการประนอมภาคบังคับนะครับ compulsory conciliationจริงๆกระบวนการนี้ไม่ใช่แค่เฉพาะคนไทยไม่คุ้นเคยนะครับทั้งโลกไม่คุ้นเคยเพราะว่าตั้งแต่มี UN Clause ปี1982มาจนถึงปัจจุบันเนี่ยมีแค่กรณีเดียวที่นำเข้าสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับหรือว่า Compulsory Conciliation หรือ CC นะครับนั่นก็คือข้อพิพาทระหว่างติมอร์เลสเต้กับออสเตรเลียนะครับโดยปัจจุบันฝ่ายกัมพูชาเป็นผู้เปิดเกมรุกยื่น Notification เพื่อดึงไทยเข้าสู่กระบวนการระงับข้อพิพาทสากลการดำเนินกลยุทธ์ในครั้งนี้ไม่ใช่การฟ้องร้องต่อศาลโลกเพื่อให้มีคำพิพากษาแพ้ชนะอย่างเบ็ดเสร็จแต่เป็นเกมการทูตและกฎหมายที่มีความสลับซับซ้อนสูงด้วยเล่ห์เหลี่ยมเชิงยุทธศาสตร์และมีกรอบเวลาที่เร่งรัดอย่างยิ่งในบทความวิจัยเชิงยุทธศาสตร์ฉบับนี้นะครับผมจึงจัดทำขึ้นเพื่อถอดรหัสแสวงหาข้อเท็จจริงและวิเคราะห์แนวทางการเข้าสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับของประเทศไทยโดยบูรณาการข้อมูลจากการแสดงความคิดเห็นของ2ผู้เชี่ยวชาญหลักของประเทศไทยได้แก่คุณเบนจามินสุกาญจนทีนะครับอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมายกระทรวงการต่างประเทศในฐานะผู้กำหนดนโยบายและหัวหน้าส่วนปฏิบัติการทางกฎหมายของรัฐและรองศาสตราจารย์ดร.ธนพัฒน์ชาตินักรบอาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายระหว่างประเทศคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ร่วมกับการสืบค้นข้อมูลเชิงลึกในเวทีภูมิรัฐศาสตร์สากลโดยตัวผู้เขียนเองนะครับก็คือตัวผมเองเพื่อชี้ทิศทางว่าในสงครามกฎหมายและการทูตครั้งนี้ประเทศไทยกำลังยืนอยู่ณจุดใดและจะปกป้องผลประโยชน์สูงสุดของชาติได้อย่างไรนะครับประเด็นแรกนะครับก็คือนิยามและแก่นแท้ของการประนอมภาคบังคับนะครับปรากฏการณ์ที่สังคมไทยเกิดความตระหนกและตั้งคำถามขึ้นอย่างกว้างขวางเมื่อกัมพูชานำข้อพิพาทเข้าสู่การประนอมภาคบังคับส่วนใหญ่เกิดจากความเข้าใจคลาดเคลื่อนต่อคำว่าภาคบังคับหรือ compulsory โดยเกรงว่าประเทศไทยกำลังถูกบีบบังคับให้สูญเสียเอกราชอธิปไตยและถูกลากไปขึ้นศาลระหว่างประเทศโดยไม่ยินยอมซึ่งในประเด็นนี้นะครับทั้งท่านอธิบดีเบนจามินแล้วก็อาจารย์ธนพัฒน์ได้ร่วมกันอธิบายหลักทางนิติศาสตร์ระหว่างประเทศเพื่อสร้างกรอบความคิดที่ถูกต้องแก่สาธารณชนครับโดยพูดถึงเบื้องหลังการตั้งข้อสงวนของประเทศไทยนะครับย้อนหลังกลับไปนะครับในปี2011นะครับเมื่อประเทศไทยได้ให้สัตยาบันเข้าเป็นภาคีสมาชิกของอนุสัญญา UN Clause ปี1982 นักกฎหมายและส่วนราชการไทยในอดีตได้วางแผนยุทธศาสตร์ป้องกันประเทศไว้อย่างรัดกุมโดยการตั้งข้อสงวนหรือคำประกาศปัดปฏิเสธ reservations declarations ตามมาตรา298วรรค1วงเล็บ A ของอนุสัญญาซึ่งระบุไว้อย่างชัดเจนครับว่าประเทศไทยไม่ยอมรับเขตอำนาจผูกพันของศาลระหว่างประเทศไม่ว่าจะเป็นศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ International Court of Justice หรือ ICJ หรือศาลกฎหมายทะเลระหว่างประเทศ International Tribunal for the Law of the Sea หรือว่าที่เรานิยมเรียกว่า ITLOS นะครับ ITLOS ในกรณีที่มีข้อพิพาทเกี่ยวกับการปักปันเขตแดนทางทะเลหรือ Maritime Delimitation การตั้งข้อเสนอนี้เป็นเกราะบังกำบังไม่ให้ประเทศเพื่อนบ้านสามารถฟ้องร้องลากประเทศไทยขึ้นสู่กระบวนการพิจารณาคดีของศาลสากลที่มีคำพิพากษาผูกพันเด็ดขาดได้แบบทางตรงทว่าอนุสัญญา UN Clause ได้ออกแบบกลไกทางเลือกสำรองไว้ในกรณีที่รัฐภาคีตั้งข้อสงวนไม่ไปศาลนั่นคือหากเกิดข้อพิพาทขึ้นและไม่สามารถตกลงกันได้ผ่านการเจรจาทวิภาคีปกติรัฐคู่พิพาทฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีสิทธิ์ที่จะร้องขอให้เปิดกระบวนการที่เรียกว่าcompulsory conciliation หรือการประนอมภาคบังคับนะครับเพราะนั้นต้องมาดูต่อนะครับสภาพบังคับทางกฎหมายของ CC compulsory conciliation คือการบังคับให้คุยแต่ไม่ได้บังคับให้ยอมรับผลแกนแท้ของกระบวนการนี้สามารถสรุปเป็นสูตรทางยุทธศาสตร์ได้ว่าบังคับให้ต้องเข้าร่วมโต๊ะเจรจาต่อหน้าคณะกรรมการคนกลางแต่ไม่มีอำนาจผูกพันหรือบังคับให้ต้องปฏิบัติตามผลลัพธ์ท่านอธิบดีเบนจามินย้ำเตือนนะครับว่าผลผลิตสุดท้ายของกระบวนการนี้หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาพิจารณาจะไม่ออกในรูปแบบของคำพิพากษาหรือ judgment หรือคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ arbitral award แต่จะปรากฏเป็นลักษณะของรายงานและคำแนะนำ report and recommendation เท่านั้นซึ่งโดยสภาพตามกฎหมายระหว่างประเทศคำแนะนำนี้ไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายnon-binding รัฐภาคีทั้งไทยและกัมพูชามีสิทธิ์อันชอบธรรมที่จะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอในรายงานฉบับดังกล่าวจากกระบวนการ CC นะครับหากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายปฏิเสธรายงานนั้นก็เป็นเพียงกระดาษแผ่นหนึ่งในประวัติศาสตร์และคู่กรณีต้องกลับไปแสวงหาหนทางเจรจาต่อรองกันเองต่อไปกระบวนการนี้จึงแตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากการไปขึ้นศาลโลกหรือ ICJ ที่ไทยเคยมีประสบการณ์นั้นเจ็บปวดในอดีตอย่างสิ้นเชิงนะครับเพราะนั้นเรามาทำความเข้าใจนะครับเรื่องของโครงสร้างองค์คณะผู้ประนอมนะครับแล้วก็การขับเคลื่อนกระบวนการนี้ในทางเวลานะครับหรือว่าไทม์ไลน์ตามภาคผนวก5นะครับของอนุสัญญา UN Clause กระบวนการประนอมภาคบังคับจะถูกขับเคลื่อนและกันกรองผ่านบุคคลภายนอกที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิระดับสากลโดยมีหลักเกณฑ์ที่เข้มงวดว่าห้ามมิให้ตั้งบุคคลที่มีสัญชาติของรัฐภาคีคู่พิพาทเข้ามาเป็นกรรมการเพื่อรับประกันความซื่อสัตย์สุจริตและความเป็นกลางเป็นที่ยอมรับในสากล impartiality and independence นะครับเพราะนั้นโครงสร้างของคณะกรรมการประนอมหรือ conciliation commission จะประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญจำนวน5ท่านจากฝ่ายกัมพูชาและฝ่ายไทยได้รับสิทธิ์ในการเสนอชื่อฝ่ายละ2ท่านและผู้ประนอมทั้ง4ท่านแรกจะร่วมกันโหวตเลือกประธานคณะกรรมการคนที่5ซึ่งรายชื่อจริงและภูมิหลังเชิงลึกขององค์คณะในครั้งนี้แสดงให้เห็นดุลอำนาจและการดำเนินกลยุทธ์ที่น่าสนใจอย่างยิ่งครับมาดูฝ่ายกัมพูชาก่อนนะครับกัมพูชาเนี่ยใช้สายปฏิบัติการเชิงทูตที่เจนสนามจากเคสประวัติศาสตร์นะครับฝ่ายกัมพูชาได้ยื่นหนังสือแจ้งความประสงค์อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่2มิถุนายนที่ผ่านมาโดยเปิดเผยรายชื่อผู้ประนอม2ท่านแรกซึ่งเป็นทีมงานระดับหัวกะทิที่เคยสร้างชัยชนะให้กับประเทศติมอร์เลสเต้มาแล้วนะครับนั่นก็คือ1ปีเตอร์ทักโซเยนเซนนะครับปีเตอร์ทักโซเยนเซนเป็นคนสัญชาติเดนมาร์กอดีตเอกอัครราชทูตเดนมาร์กประจำสหรัฐอเมริกาและเป็นบุคคลผู้มีชื่อเสียงที่สุดในโลกจากบทบาทประธานการมาธิการประนอมภาคบังคับในคดีติมอร์เลสเต้กับออสเตรเลียเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเชิงปฏิบัติการในการไกล่เกลี่ยคดีพลังงานและพรมแดนครับคนที่2ที่กัมพูชาเสนอคือศาสตราจารย์ชองมาร์กตูเวนิงนะครับชองมาร์กตูเวนิงเนี่ยถือสัญชาติฝรั่งเศสนะครับดำรงตำแหน่งเป็น เลขาธิการสถาบันกฎหมายระหว่างประเทศแห่งกรุงเฮกครับ Hague Academy of International Laws ทนายความผู้เจนจัดในเวทีศาลโลก ICJ และอดีตทนายความหลักของฝ่ายติมอร์เลสเต้ในขณะที่ประเทศไทยครับเราเลือกเสาหลักทางด้านตุลาการและผู้พิพากษาขั้นสูงสุดของกฎหมายทะเลครับประเทศไทยภายใต้การเสนอของกระทรวงการต่างประเทศและมติคณะรัฐมนตรีได้ตอบโต้เชิงยุทธศาสตร์โดยการเสนอชื่อ2บุคคลผู้ทรงอิทธิพลสูงสุดในโครงสร้างตุลาการกฎหมายโลกครับซึ่งมีจุดร่วมคือเป็นอดีตประธานศาลกฎหมายทะเลระหว่างประเทศหรือ ITLOS ทั้ง2ท่านท่านแรกคือผู้พิพากษารูดิเกอร์วอลฟุมสัญชาติเยอรมันครับอดีตประธาน ITLOS ตั้งแต่ปี2005ถึง2008และเป็นผู้พิพากษาที่ดำรงตำแหน่งมายาวนานกว่า20ปีถือเป็นหนึ่งในบิดาแห่งกฎหมายทะเลสมัยใหม่ของยุโรปครับกับอีกท่านหนึ่งคือผู้พิพากษาอัลเบิร์ตฮอฟมันสัญชาติแอฟริกาใต้ครับท่านเป็นอดีตประธาน ITLOS นะครับในปี2020ถึงปี2023เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกลไกระงับข้อพิพาทและการปักปันเขตแดนทางทะเลครับมาดูตามกรอบเวลานะครับว่ากระบวนการนี้จะกินเวลามากน้อยแค่ไหนนะครับกฎหมายทะเลกำหนดให้กระบวนการนี้ต้องเสร็จสิ้นภายใน12เดือนนับตั้งแต่วันที่องค์คณะกรรมการได้รับการจัดตั้งขึ้นอย่างสมบูรณ์ครับโครงสร้างการทำงานแล้วก็กรอบเวลาถูกจำกัดไว้ในสมการที่ค่อนข้างตึงตัวนะครับโดยขั้นที่1 นะครับเริ่มเปิดเกมนะครับเป็นการนับ1เมื่อยื่นหนังสือเกิดขึ้นเมื่อวันที่2มิถุนายนที่ผ่านมานะครับขั้นที่2นะครับต้องเกิดขึ้นต่อจากนั้นภายใน21วันนั่นก็คือการตอบรับและตั้งกรรมการฝ่ายไทยซึ่งเราเองตอบรับนะครับแล้วก็จะลงเอกสารในวันที่23มิถุนายนนะครับซึ่งไทยแต่งตั้งไป2ท่านขั้นที่3นะครับภายใน30วันนะครับก็คือคณะกรรมการสรรหาประธานองค์คณะ4คนไปเลือกประธานคนอีกคนนึงนะครับต้องทำภายใน30วันนะครับเพราะฉะนั้นกระบวนการเลือกประธานจะเกิดขึ้นภายในเดือนกรกฎาคมที่จะถึงนี้ครับหลังจากนั้นอีกไม่เกิน12เดือนจะเป็นกระบวนการพิจารณาและไกล่เกลี่ยครับคณะผู้แทนเจรจาก็คืออย่างฝ่ายไทยก็ท่านศรีหสะนะครับยื่นพยานหลักฐานแผนที่เทคนิคและทำกระบวนการประนอมตั้งแต่สิงหาคมปีนี้นะครับไปจนถึงกรกฎาคมปีหน้าและแน่นอนครับสิ้นสุดกระบวนการในวันที่31กรกฎาคมปีหน้าโดยการประกาศรายงานคำแนะนำนะครับมาดูยุทธศาสตร์แล้วก็กำลังพลนะครับและกลไกบูรณาการภายในของทีมประเทศไทยบ้างครับในการเข้าสู่สมรภูมิกฎหมายระหว่างประเทศที่มีความเสี่ยงสูงระดับนี้นะครับเราไม่อาจปล่อยให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งได้ตามลำพังนะครับอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมายนะครับคุณเบนจามินได้เปิดเผยแนวทางการขับเคลื่อนนะครับแล้วก็จัดทัพของฝั่งไทยซึ่งเป็นการรวบรวมขุนพลระดับครีมนะครับของประเทศไทยในทุกมิติมาร่วมกันภายใต้รหัสทีมปฏิบัติการทีมไทยแลนด์ครับโดยเริ่มต้นนะครับจากโครงสร้างและสายการบังคับบัญชาของคณะผู้แทนเจรจานะครับหรือว่า The Agent Systems ในทางกฎหมายระหว่างประเทศนะครับสมาชิกที่เป็นปากเสียงและเป็นตัวแทนของรัฐบาลจะถูกเรียกว่า Agent หรือว่าผู้แทนแล้วก็ Deputy Agent หรือว่ารองผู้แทนซึ่งรัฐบาลไทยได้วางตัวบุคคลไว้ท่านที่1ก็คือหัวหน้าคณะผู้เจรจาครับ Agent คนที่1ของไทยก็คือคุณศรีหสะพวงเกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศบุคคลผู้ได้รับการยอมรับในฐานะปรมาจารย์ทางการทูตสากลของไทยครับมีบารมีและสายสัมพันธ์กว้างไกลในเวทีพหุภาคีและก็ในอาเซียนครับรองหัวหน้าคณะผู้เจรจา Deputy Agent คือท่านเอกอัครราชทูตนะครับคุณทรงศักดิ์ชัยปฏิยุทธ์นะครับปัจจุบันดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศคูเวตซึ่งคุณเบนจามินท่านอธิบดีได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของท่านทูตทรงชัยนะครับว่าเป็นอดีตรองอธิบดีกรมสนธิสัญญานะครับแล้วก็มีความเชี่ยวชาญคล่ำวอดและแม่นยำในเทคนิคกฎหมายทะเลนะครับอันดับต้นๆของประเทศนะครับเป็นผู้ถือพิมพ์เขียวข้อต่อสู้ทางกฎหมายทั้งหมดนะครับนอกจากเอเจนต์และ Deputy Agent แล้วนะครับยังมีการบูรณาการอีก3มิติหลักนะครับนั่นคือกฎหมายเทคนิคแล้วก็ทรัพยากรนะครับมิติกฎหมายระหว่างประเทศนะครับนำโดยกรมสนธิสัญญาและกฎหมายกระทรวงการต่างประเทศทำหน้าที่เป็นทนายความฝั่งไทยครับร่วมกับทีมที่ปรึกษาชาวต่างชาตินะครับ International Council ระดับโลกเช่นเซอร์ไมเคิลวูดนะครับอดีตที่ปรึกษากฎหมายกระทรวงการต่างประเทศอังกฤษนะครับแล้วก็ Professor Alain Pallet นะครับเป็นชาวฝรั่งเศสนะครับซึ่งเป็นทีมที่ทำงานแล้วก็เห็นฝีมือร่วมงานกับรัฐบาลไทยในฐานะที่ปรึกษามานานกว่า10ปีนะครับมิติทางเทคนิคและแผนที่นะครับแน่นอนกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือครับรับบทบาทสำคัญที่สุดในการคำนวณพิกัดทางคณิตศาสตร์ ขีดเส้นแผนที่ทางทะเลและใช้วิทยาศาสตร์ทางทะเลในการพิสูจน์แนวชายฝั่งเพื่อคัดค้านเส้นที่ลากโดยมิชอบนะครับแล้วก็มิติทรัพยากรและพลังงานใต้ทะเลครับกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติกระทรวงพลังงานทำหน้าที่ประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจข้อมูลทางธรณีวิทยาปิโตรเลียมและปริมาณสำรองน้ำมันในพื้นที่ทับซ้อนนะครับเพื่อส่งข้อมูลหนุนหลังทีมเจรจาครับโมเดลที่เราได้ทราบตอนนี้นะครับเราบอกว่าเราก็แน่นอนเพื่อลบความน่ากลัวซึ่งคนไทยเราค่อนข้างจะหวาดกลัวนะครับกับการไปขึ้นศาลระหว่างประเทศเนี่ยท่านอธิบดีกรมสนธิสัญญานะครับคุณเบนจามินได้ใช้การเปรียบเปรยอย่างเรียบง่ายว่ากระบวนการ compulsory conciliation หรือประนอมภาคบังคับเนี่ยแท้จริงแล้วยังเป็นกระบวนการทวิภาคีครับ bilateral process ก็คือ2ประเทศที่มีบุคคลที่3เข้ามาช่วยเสริมเหมือนคนในหมู่บ้าน2คนนะครับทะเลาะกันเรื่องแนวรั้วบ้านแทนที่จะเดินขึ้นโรงขึ้นศาลให้แตกหักและเสียค่าใช้จ่ายมหาศาลครับทั้งคู่เลือกที่จะเดินไปหาผู้ใหญ่บ้านครับเพื่อเล่าเรื่องราวให้ฟังผู้ใหญ่บ้านจะฟังหลักฐานของทั้งคู่แล้วให้แนะนำทางสายกลางครับหรือทางออกใหม่ๆ breakthrough ที่ลูกบ้านอ่านนึกไม่ถึงนะครับโดยผู้ใหญ่บ้านไม่มีสิทธิ์สั่งยึดที่ดินของใครครับแต่คำแนะนำนั้นจะเป็นจุดเริ่มต้นให้ลูกบ้านทั้งสองกลับไปเจรจาตกลงกันด้วยความพึงพอใจนะครับผมคิดว่าอันนี้เป็นคำเปรียบเปรยที่น่าสนใจนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงที่เราเองจำเป็นจะต้องศึกษาด้วยก็คือกรณีศึกษาติมอร์เลสเต้กับออสเตรเลียครับการจะเข้าใจเกมรุกของกัมพูชาได้อย่างทะลุปุโปร่งนะครับจำเป็นต้องศึกษาคดีประวัติศาสตร์ที่เป็นพิมพ์เขียวและกรณีศึกษาเดียวในโลกที่เคยผ่านกระบวนการประนอมภาคบังคับสำเร็จนะครับนั่นคือกรณีพิพาทระหว่างประเทศติมอร์เลสเต้และประเทศออสเตรเลียในปี2016ถึงปี2018ครับโดยเราสามารถถอดบทเรียนจากกรณีนี้เพื่อฉายภาพให้เห็นพฤติกรรมศาสตร์ของรัฐขนาดใหญ่และรัฐขนาดเล็กในเวทีโลกครับเริ่มต้นจากบริบทก่อนนะครับบริบทแห่งการกดขี่ทางประวัติศาสตร์แล้วก็กรมขุมทรัพย์พลังงานนะครับติมอร์เลสเต้เนี่ยหรือว่าติมอร์ตะวันออกเป็นประเทศเกิดใหม่ในศตวรรษที่21ครับก็คือช่วงทศวรรษ1990ที่ผ่านมานี่เองนะครับมีประวัติศาสตร์อันเจ็บปวดโดยตกเป็นอาณานิคมของโปรตุเกสยาวนานและถูกลุกรานยึดครองอีกครั้งหนึ่งโดยอินโดนีเซียในปี1975ครับในช่วงเวลาแห่งความทุกข์ยากของชาวติมอร์ประเทศเพื่อนบ้านยักษ์ใหญ่อย่างออสเตรเลียกลับมองเห็นโอกาสทางเศรษฐกิจใต้ทะเลบริเวณที่เรียกว่าติมอร์แกปครับหรือว่าช่องว่างติมอร์ซึ่งเป็นแหล่งก๊าซธรรมชาติและน้ำมันดิบขนาดมหึมาซึ่งมีชื่อว่า Greater Sunrise และ Bayu Andan นะครับออสเตรเลียได้ทำสนธิสัญญากับอินโดนีเซียในปี1989ครับเรียกว่าติมอร์แกป 3D เพื่อยึดแบ่งเค้กผลประโยชน์พลังงานร่วมกันโดยออสเตรเลียแน่นอนครับยอมรับสิทธิ์นะครับในการที่อินโดนีเซียดีก็เข้าไปยึดครองติมอร์เลสเต้นะครับเพื่อแลกกับการได้สิทธิ์สำรวจปิโตรเลียมที่ตนเองได้เปรียบอย่าได้คิดนะครับว่าฝรั่งมันจะเขาเรียกอะไรล่ะต่อต้านนะครับถ้าประเทศหนึ่งจะไปยึดอีกประเทศหนึ่งนะครับบางทีมันก็สนับสนุนถ้ามันได้ประโยชน์นะครับอย่างในกรณีนี้เป็นต้นนะครับเพื่อแลกกับการได้สิทธิ์ที่สำรวจปิโตรเลียมนะครับที่ตนได้เปรียบต่อมาเมื่อติมอร์เลสเต้ได้รับเอกราชอย่างสมบูรณ์นะครับในปี2002ประเทศอยู่ในสภาพล้มละลายครับโครงสร้างพื้นฐานถูกทำลายและยากจนที่สุดติมอร์เลสเต้จำเป็นต้องพึ่งพารายได้ปิโตรเลียมเพื่อสร้างชาติแต่ออสเตรเลียซึ่งเป็นประเทศพัฒนาแล้วและร่ำรวยกว่ามากกลับใช้ความเหนือกว่าทางการทูตบีบให้ผู้นำติมอร์ต้องลงนามในข้อตกลงชั่วคราวหลายฉบับครับเช่นโดยเฉพาะนะครับ Treaty between Australia and the Democratic Republic of Timor-Leste on certain maritime arrangements in the Timor Sea นะครับหรือว่าที่เราเรียกตัวย่อว่า CMAXในปี2006ซึ่งระบุแบ่งรายได้คนละครึ่งครับ 50-50 และมีเงื่อนไขที่โหดร้ายที่สุดนั่นก็คือติมอร์เลสเต้ห้ามเรียกร้องหรือห้ามเจรจาในเรื่องการปักปันเขตแดนถาวรไปอีก50ปีครับแน่นอนครับติมอร์เลสเต้ตระหนักว่าตนเองกำลังถูกขูดรีดทรัพยากรอย่างไม่เป็นธรรมแต่พวกเขาไม่สามารถฟ้องร้องออสเตรเลียต่อศาลโลก ICJ หรือศาลกฎหมายทางทะเลได้ครับเนื่องจากก่อนที่ติมอร์จะประกาศเอกราชเพียงไม่กี่วันรัฐบาลออสเตรเลียได้ชิงถอนตัวจากการรับเขตอำนาจศาลระหว่างประเทศทั้งหมดในคดีปักปันเขตแดนเพื่อปิดประตูไม่ให้ประเทศติมอร์ฟ้องร้องออสเตรเลียได้ภายใต้สภาวะจนตรอกครับรัฐบุรุษแล้วก็ฮีโร่สงครามกู้ชาติของติมอร์เลสเต้อย่างซานานากูสมาลนะครับปัจจุบันเป็นประธานาธิบดีพร้อมทีมที่ปรึกษากฎหมายนะครับซึ่งแน่นอนปัจจุบันมาอยู่ทีมกัมพูชาได้ค้นพบช่องโหว่ทางยุทธศาสตร์ในอนุสัญญา UN Clause ปี1982นั่นคือกลไกประนอมภาคบังคับ ในภาคผนวก5ซึ่งต่อให้ออสเตรเลียจะประกาศปฏิเสธชาญไว้แต่ก็ไม่อาจปฏิเสธกลไกนี้ได้ติมอร์เลสเต้จึงตัดสินใจยื่นคำร้องเปิดกระบวนการประนอมภาคบังคับครั้งแรกในประวัติศาสตร์โลกเมื่อปี2016บีบให้ออสเตรเลียต้องเดินลงจากแท่นมหาอำนาจมาร่วมโต๊ะเจรจาในฐานะคู่กรณีที่เท่าเทียมกันตามกฎหมายครับจริงๆแล้วในบทความของผมเนี่ยผมพูดถึงบริบทนอกห้องการเจรจาด้วยนะครับอย่างเช่นปมการจลกรรมข้อมูลนะครับซึ่งถือว่าเป็นเรื่องน่าละอายที่สุดของออสเตรเลียนะครับในการแอบดักฟังข้อมูลของติมอร์นะครับปมการจลกรรมนะครับแล้วก็การต่อสู้เชิงมนุษยธรรมนะครับเรื่องแน่นอนนะครับเรื่องที่อีกเรื่องนึงที่มีความน่าห่วงกังวลก็คือเวลาพูดถึงความยุติธรรมเนี่ยมันมีหลักการ fairness กับหลักการ equity นะครับเพราะนั้น fairness เนี่ยมันอาจจะตีความตามเส้นแต่ equity มันตีความตามประวัติศาสตร์ตามความรู้สึกที่โอ้ยชาติบางชาติถูกกดขี่มากกว่านะครับผมพูดถึงการเปรียบเทียบเชิงยุทธศาสตร์กรณีไทยกัมพูชานะครับว่ามันเอาไปเปรียบเทียบกับติมอร์แล้วก็ออสเตรเลียได้หรือเปล่านะครับแล้วก็แน่นอนที่สุดนะครับเราคงต้องวิเคราะห์นะครับว่าถ้ามองแบบเรียลลิสต์นะครับมองแบบสัจจนิยมเนี่ยมองแบบสถานการณ์ที่เป็นจริงเนี่ยไทยกำลังเป็นสุภาพบุรุษบนหอคอยงาช้างที่ปะทะกับรัฐอันธพาลเชิงกลยุทธ์เพราะนั้นมันจะมีจุดอ่อนบางอย่างที่ไทยเสียเปรียบอย่างรุนแรงในขณะเดียวกันไทยก็มีจุดแข็งและไพ่ไม้ตายที่เหนือกว่านะครับเพราะนั้นเราคงจะต้องทำข้อสรุปเชิงนโยบายครับผมยังยืนยันเรื่องที่เคยเขียนเป็นบทความก่อนหน้านั้นก็คือยืนยันสิทธิอธิปไตยเหนือก่อกูดนะครับต้องมีฉากทัศน์ต่างๆนะครับแล้วก็แน่นอนที่สุดต้องเดินทางทั้งเดินทางยุทธศาสตร์ทั้งในห้องประชุมและนอกห้องประชุมครับถ้าคุณผู้ฟังท่านไหนสนใจอ่านเพิ่มนะครับสามารถอ่านได้นะครับที่เว็บไซต์thestandard.co นะครับหรือว่าเข้าไปที่ Facebook ส่วนตัวของผมก็ได้ครับผมแปะลิงก์ไว้แล้ว Facebook ส่วนตัวของผมก็ PITI นะครับปิติแล้วก็สรีแสงนาม SRISANGNAM ครับสำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วครับพบกันใหม่ในตอนหน้านะครับจากคณะเศรษฐศาสตร์ครับสวัสดีครับ
5: รู้เท่าทันเศรษฐกิจก่อติดการเมืองเรื่องใกล้ตัวติดตามเรื่องเด่นเปิดประเด็นสำคัญในรายการพินิจเศรษฐกิจการเมือง
6: พร้อมหรือยังกับการเลือกอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ร่วมกำหนดทิศทางกรุงเทพของเราด้วยการออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร8โมงเช้าถึง5โมงเย็นเพราะทุกเสียงมีความหมายและทุกคะแนนคือพลังสำคัญออกไปใช้สิทธิ์เลือกกรุงเทพในแบบคุณน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์

0: ช้างนอกจากจะมีความสำคัญกับการสงครามในฐานะพระราชพาหนะของพระมหากษัตริย์มาแต่สมัยโบราณแล้วช้างยังเป็นสิ่งที่แสดงถึงพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์อีกด้วยแต่ในปัจจุบันช้างได้ถูกจัดเป็นสัตว์กลุ่มเสี่ยงที่ใกล้จะสูญพันธุ์และยังพบการใช้แรงงานช้างอย่างผิดกฎหมายในหลายพื้นที่กับพบช้างเร่ร่อนเป็นจำนวนมากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงห่วงใยวิถีช้างที่ผิดธรรมชาติเหล่านี้ที่เป็นเหตุให้ช้างต้องสูญพันธุ์จึงทรงช่วยเหลือช้างด้วยโครงการคืนช้างสู่ธรรมชาติเมื่อพุทธศักราช2540ต่อมาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชทานพระราชานุญาตให้จัดตั้งมูลนิธิขึ้นเพื่อทำหน้าที่สนับสนุนและดูแลโครงการคืนช้างสู่ธรรมชาติต่อไปในระยะยาวและได้พระราชทานชื่อว่ามูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติความสำคัญของช้างต่อระบบนิเวศคือช้างเป็นสัตว์กินพืชและช่วยกระจายเมล็ดพันธุ์พืชที่กินเข้าไปผ่านการขับถ่ายเป็นผู้สร้างและผู้ดูแลแหล่งน้ำด้วยการใช้งวงขุดแหล่งดินโป่งเพื่อเป็นทานน้ำไหลตลอดจนเป็นผู้สร้างพื้นที่ว่างให้แสงส่องลงมาด้วยขนาดร่างกายที่ใหญ่โตแสดงให้เห็นว่าป่านั้นอุดมสมบูรณ์เพียงใดที่จะรองรับสัตว์ใหญ่ได้ด้วยทรงเห็นความสำคัญของทุกชีวิตบนผืนแผ่นดินไทยไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือสัตว์ล้วนจำเป็นต้องพึ่งพาซึ่งกันและกันและจะต้องไม่เบียดเบียนกันด้วยน้ำพระราชหฤทัยที่เปี่ยมไปด้วยพระเมตตาทรงทำให้บางชีวิตที่ถูกทรมานได้หลุดพ้นและดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขเพื่อเกื้อกูลมนุษย์และธรรมชาติและช้างก็เป็นสิ่งมีชีวิตหนึ่งที่ได้รับการปลดปล่อยด้วยน้ำพระราชหฤทัยของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคนไทยทุกคนจึงควรช่วยกันดูแลช้างให้ลูกหลานได้เห็นช้างในอนาคตและเพื่อป่าที่อุดมสมบูรณ์มีแหล่งน้ำหยาดฝนและแหล่งอาหารให้กับอนาคตของทุกชีวิตสืบไป
1: เมื่อข่าวสารไม่ใช่แค่รู้เร็วต้องรู้ลึกรู้จริงแล้วรอบด้านจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz ผนึกพลังความร่วมมือกับไทย PBS ชวนคุณผู้ฟังติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำข่าวไทย PBS ข่าวของคุณข่าวที่แตกต่างในสไตล์สื่อสาธารณะเพื่อให้คุณรู้ลึกอย่างรอบด้านและเท่าทันทุกเหตุการณ์สำคัญติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำไทย PBS ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 18:00 นถึง 20:30 นทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus รู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ์
2: หนูกำลังจะถึงบ้านแล้วนะเนี่ยข้ามทางม้าลายไปก็เข้าซอยบ้านแล้วค่ะไว้เจอกันนะคะแม่บ๊ายบายค่ะโหวันนี้รถเยอะจังเลยแถมยังขับเร็วมากๆด้วยเฮ้ยไม่เป็นไรเรารอให้รถซาลงก่อนแล้วกันไม่รีบโอเคทางโล่งละรีบเดินดีกว่า

0: ชะลอรถเหยียบเบรกและรอให้คนข้ามถนนด้วยทางม้าลายทุกครั้งเพราะพวกเขาก็มีครอบครัวมีคนที่รอให้พวกเขากลับบ้านเหมือนกับพวกคุณทุกคนใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังห่วงใยใส่ใจผู้อื่นอยู่เสมอด้วยความปรารถนาดีจากจุฬาเรดิโอพลัส
1: บางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
2: จุฬาเรดิโอพลัสเสนอทันข่าว

ติดตามทันข่าว9นาฬิกาจากจุฬาเรดิโอพลัสกับผมธนกรวัสยานนท์ครับรองโฆษกรัฐบาลระบุรัฐบาลไม่ได้นิ่งเฉยต่อปัญหาผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ภูเก็ตนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงถึงกรณีที่คณะรัฐมนตรีเงาโดยนายเฉลิมพงษ์แสงดีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือส.ส.จังหวัดภูเก็ตพรรคประชาชนกล่าวช่วงหนึ่งในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเงาเกี่ยวกับการโยกย้ายข้าราชการในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตและการลงพื้นที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งนางสาวพลอยทะเลกล่าวว่าปัญหาในพื้นที่ภูเก็ตโดยเฉพาะผู้มีอิทธิพลเป็นปัญหาที่ยังลึกและสะสมมายาวนานรัฐบาลต้องการแก้ไขปัญหาให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยไม่ได้สร้างภาพและไม่ได้เพิกเฉยต่อปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นผู้มีอิทธิพลระดับไหนถ้าหากตรวจสอบแล้วพบการดำเนินการที่ผิดต่อกฎหมายจะต้องดำเนินคดีอย่างเคร่งครัดไม่มีการละเว้นทุกอย่างทำงานอย่างเป็นขั้นตอนส่วนการโยกย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดมีความชัดเจนว่าเป็นการโยกย้ายเพื่อให้การแก้ไขปัญหาดีขึ้นเพื่อประโยชน์ของประชาชนจังหวัดภูเก็ตไม่ได้เป็นการวางตัวข้าราชการเพื่อสนองพรรคการเมืองขอย้ำว่าไม่มีระบอบสีน้ำเงินอย่างที่พรรคประชาชนกล่าวหาเพื่อหวังผลประโยชน์ทางการเมืองปลัดคลังระบุจำนวนผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐขาดไป 470,000 คนซึ่งจะมีการตรวจสอบในช่วงคัดกรองสิทธิ์นายลวรนแสงสนิทปลั

0: กระทรวงการคลังเปิดเผยถึงการลงทะเบียนสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหลังสิ้นสุดการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเมื่อเวลา 23:00 นของวันที่ 21 มิถุนายนที่ผ่านมาว่าผู้ที่ถือบัตรอยู่แล้ว 13.2 ล้านคนพบว่ามายืนยันตัวตนเกือบครบขาดไปประมาณ 470,000 คนหลังจากนี้จะเริ่มกระบวนการคัดกรองตามสิทธิ์แล้วประกาศผลทางการในวันที่17กรกฎาคมส่วนกลุ่มที่ตกหล่นหลังประกาศผลแล้วจะเปิดให้อุทธรณ์ได้จนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคมแล้วตรวจสอบดูอีกครั้งว่า 470,000 รายที่ไม่ลงทะเบียนจากที่เคยมีสิทธิ์เดิมเป็นเพราะไม่ทราบข้อมูลหรือประเมินตนเองดูแล้วไม่เข้าเกณฑ์อยากให้รอดูผลการคัดกรองจากนั้นมาพิจารณาว่ามาตรการใดเข้มหรือมาตรการใดอ่อนไปซึ่งในที่สุดก็ต้องเสนอเข้าคณะรัฐมนตรีเพราะต้องมีการยกเว้นเกณฑ์นำชื่อพ่อแม่คู่สมรสไปลดหย่อนภาษีโดยจะเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาในคราวเดียวและปิดท้ายกันที่ข่าวต่างประเทศครับสหรัฐระงับมาตรการลงโทษอิหร่าน60วันเพื่อเปิดทางให้อิหร่านผลิตจัดส่งและจำหน่ายน้ำมันดิบได้สหรัฐได้ประกาศระงับมาตรการลงโทษอิหร่านเป็นเวลา60วันโดยมีผลบังคับใช้เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาหลังเสร็จสิ้นการเจรจารอบแรกภายใต้ข้อตกลงสันติภาพที่เพิ่งเริ่มต้นขึ้นถือเป็นก้าวแรกภายใต้ข้อตกลงเพื่อบรรเทาแรงกดดันทางเศรษฐกิจให้แก่อิหร่านโดยกระทรวงการคลังสหรัฐประกาศยกเว้นมาตรการลงโทษไปจนถึงวันที่21สิงหาคมนี้ซึ่งจะเปิดทางให้รัฐบาลอิหร่านสามารถผลิตจัดส่งและจำหน่ายน้ำมันดิบรวมถึงผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมพร้อมทั้งรับชำระเงินได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐโพสต์ข้อความผ่านแพลตฟอร์ม Truth Social ว่าอิหร่านจะยอมตกลงให้มีการตรวจสอบอาวุธเพื่อความโปร่งใสในเรื่องนิวเคลียร์พร้อมทั้งเตือนในเวลาต่อมาว่าหากอิหร่านไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงเขาพร้อมจะดำเนินการขั้นเด็ดขาดในสิ่งที่จำเป็นต้องทำทันทีและทั้งหมดนี้คือทันข่าว 9:00 น.จากจุฬาเรดิโอพลัสครับ
1: ติดตามรับฟังทันข่าวได้ใหม่เวลา 13:00 น.

0: กาะติดข่าวธุรกิจไทยเทพ Innovative Wisdom ถึงพร้อมด้วยภูมิปัญญาทางธุรกิจกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทางจุฬา Radio Plus FM 101.5 MHz ดิฉันรองศาสตราจารย์ดร.กัญญารัตน์ สารโอฬารหรืออาจารย์เล็กอาจารย์ประจำภาควิชาการบัญชีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Innovative Wisdom รายการที่นำสาระความรู้เกี่ยวกับธุรกิจมามอบให้ท่านผู้ฟังเป็นประจำทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะสำหรับวันนี้เป็นวันพุธซึ่งเป็นส่วนของภาควิชาการบัญชีค่ะซึ่งเด็กก็ได้รับโอกาสในการนำความรู้หรือเรื่องที่น่าสนใจมาถ่ายทอดให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันในทุกๆสัปดาห์ที่4และ5ของแต่ละเดือนนะคะสำหรับวันนี้ค่ะอยากจะมาขยายความประเด็นเรื่องความเสี่ยงนะคะที่เป็นเฉพาะของประเทศไทยโดยเทียบกับอันดับความเสี่ยงของประเทศอื่นๆในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะต่อเนื่องจากเดือนก่อนหน้านี้ค่ะที่เล็กนำเสนอข้อมูลจาก The Global Risk Report 2026นะคะที่มีการระบุถึงเรื่องของความเสี่ยงในระดับ global นะคะซึ่งก็ได้มีการเล่าไปว่ารีพอร์ตนี้นะคะคืออะไรนะคะมีที่มาที่ไปอย่างไรมีการสำรวจข้อมูลจากกลุ่มไหนบ้างนะคะแล้วก็วิธีการในการสำรวจข้อมูลนะคะที่มีการใช้ทั้งเซอร์เวย์หรือแบบสอบถามนะคะรวมไปถึงการอินเทอร์วิวการสัมภาษณ์นะคะแล้วก็เป็นเวิร์กช็อปคือการประชุมเชิงปฏิบัติการนะคะรวมเข้าด้วยกันจากบุคคลจำนวนกว่า 10,000 คนเลยนะคะหมื่นกว่าคนเนี่ยนะคะด้วยหลายๆวิธีผสมกันนะคะแล้วก็ครอบคลุม116ประเทศทั่วโลกนะคะแล้วก็มีการอธิบายว่าในการวิเคราะห์ข้อมูลของรีพอร์ตเนี่ยนะคะก็แบ่งความเสี่ยงออกเป็น3ช่วงเวลานะคะ

ก็คือช่วงความเสี่ยงในปัจจุบันนะคะเป็น current year ช่วงความเสี่ยงระยะสั้นที่มองไปในอีก2ปีข้างหน้าแล้วก็ความเสี่ยงระยะยาวที่มองไปอีก10ปีข้างหน้าฉะนั้นความเสี่ยงที่นำเสนอเนี่ยค่ะก็ครอบคลุมทั้ง current risk นะคะ short term risk แล้วก็ long term risk นอกจากนี้นะคะก็มีการแบ่งกลุ่มความเสี่ยงที่เป็น risk categories เนี่ยนะคะออกเป็น5กลุ่มก็คือด้านเศรษฐกิจ economic นะคะด้านสิ่งแวดล้อม environmentalด้านภูมิรัฐศาสตร์ geopolitical ด้านสังคมนะคะ societal ด้านเทคโนโลยี technological นะคะก็คือทั้ง5 risk categories เนี่ยมีความสำคัญนะคะแต่ก็มีอันดับที่แตกต่างกันไปในแต่ละประเทศโดยความเสี่ยงเหล่านี้ก็พิจารณามาจากปัจจัยตัวย่อยๆนะคะที่สำคัญที่นำมาสู่ความเสี่ยงแต่ละกลุ่มหรือแต่ละ category นี้ก็ได้มีการอธิบายไปเช่นกันนะคะว่าในการ define หรือระบุความเสี่ยงแต่ละด้านแต่ละกลุ่มเนี่ยพิจารณามาจากอะไรบ้างนะคะฉะนั้นท่านที่สนใจนะคะสามารถย้อนกลับไปฟังในเดือนก่อนหน้านี้ได้นะคะตั้งแต่สัปดาห์ที่4และ5ของเดือนเมษายนนะคะสัปดาห์ที่4ของเดือนพฤษภาคมแล้วก็มาถึงวันนี้นะคะต่อเนื่องกันมาค่ะโดยที่วันนี้นะคะก็จะมาเน้นความเสี่ยงของประเทศไทยนะคะเพื่อเน้นย้ำให้เห็นจากที่ก่อนหน้านี้ได้เคยอธิบายนะคะเกี่ยวกับผลสำรวจที่เป็นความเสี่ยงของระดับ global ไปแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็น current global risk ก็คือความเสี่ยงระดับโลกที่เป็นในปัจจุบันนะคะครอบคลุม116ประเทศแล้วก็ความเสี่ยงในระดับ global ที่เป็น short term 2ปีแล้วก็ long term 10ปีนะคะได้มีการเทียบเคียงไปแล้วนะคะวันนี้ก็มาเน้นความเสี่ยงของประเทศไทยซึ่งแตกต่างจากของ global ที่ได้นำเสนอไปก่อนหน้านี้แล้วเช่นกันนะคะโดยอยากจะเทียบเคียงให้เห็นเพิ่มเติมว่าแล้วหากนำความเสี่ยงที่เป็น top 5 risk ของประเทศไทยนะคะ5อันดับแรกเนี่ยเทียบกับประเทศอื่นๆใน Southeast Asian countries เนี่ยมีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรนะคะฉันทาทวนนะคะความเสี่ยง5อันดับแรกของประเทศไทยมีอะไรบ้างนะคะอันดับที่1 นะคะหนี้สินค่ะซึ่งครอบคลุมทั้งหนี้สินสาธารณะภาคเอกชนแล้วก็ภาคครัวเรือนนะคะก็คือ debt ทั้ง public corporate แล้วก็ household อันนี้มาเป็นอันดับ1ซึ่งนับเป็นความเสี่ยงทางด้านเศรษฐกิจนะคะเป็น economic risk อันดับที่2ของไทยนะคะ economic downturn ค่ะครอบคลุมทั้งในประเด็นเรื่องของ recession แล้วก็ stagnation นะคะก็คือการถดถอยทางเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นการชะลอตัวทางเศรษฐกิจหรือการชะงักงานทางเศรษฐกิจนะคะแน่นอนค่ะตามชื่อก็เป็นความเสี่ยงทางด้านเศรษฐกิจนะคะอันดับ3ค่ะ lack of economic opportunity or unemployment นะคะอันนี้ค่ะก็เป็นประเด็นที่สำคัญนะคะในการมองว่าขาดโอกาสทางเศรษฐกิจแล้วก็อาจจะเป็นการว่างงานด้วยอีกประเด็นหนึ่งนะคะมาด้วยกันเป็นอันดับที่3ค่ะอันดับที่4นะคะ Adverse Outcomes of Artificial Intelligence Technologies ก็คือเป็นประเด็นเรื่องของผลกระทบทางลบที่อาจจะเกิดจากการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์นะคะอันนี้ก็ที่กล่าวไปในครั้งก่อนหน้านะคะว่าเป็นประเด็นที่ไทยอาจจะไม่ได้พิจารณาถึงในปีก่อนหน้านี้นะคะแต่ปีนี้เป็นอันดับขึ้นมาที่สูงขึ้นมาติด top 5นะคะไทยเริ่มเล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องของผลกระทบจากการใช้ AI มากขึ้นค่ะอันดับที่5นะคะ inequality หรือความเหลื่อมล้ำนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้าน wealth ความมั่งคั่งหรือว่า income นะคะเป็นเรื่องของรายได้ที่มีความเหลื่อมล้ำมากยิ่งขึ้นนะคะอันนี้ก็เชื่อมโยงกับK-shape economy นะคะก็คือมีการเปรียบเทียบว่าความเหลื่อมล้ำเนี่ยทำให้เศรษฐกิจเนี่ยมีลักษณะเป็นเหมือนตัว K นะคะก็คือถ้าจากจุดที่ทางซ้ายมืออาจจะเชื่อมโยงกันเนี่ยยิ่งเราลากเส้นตัว K ออกไปเท่าไหร่ยิ่งไกลออกไปเท่าไหร่ก็ยิ่งทำให้เส้นที่ชี้ขึ้นด้านบนเนี่ยห่างจากเส้นที่ชี้ลงล่างมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆนะคะอันนี้สะท้อนถึงความเหลื่อมล้ำหรือความแตกต่างที่เกิดขึ้นนะคะซึ่งความเหลื่อมล้ำเนี้ยถูกจัดประเด็นเป็นความเสี่ยงทางด้านสังคมเป็น societal risk นะคะแต่ว่า

อย่างที่กล่าวไปก่อนหน้าค่ะว่าประเด็นทางด้านความเหลื่อมล้ำหรือ inequality เนี่ยมีการสำรวจนะคะว่าส่งผลให้เกิด interconnection ก็คือการเชื่อมโยงที่ส่งผลกระทบไปยังความเสี่ยงอื่นๆได้มากที่สุดและแน่นอนย่อมส่งผลไปถึงความเสี่ยงทางด้านเศรษฐกิจด้วยนะคะดังนั้นจึงเชื่อมโยงไป K-shape economy นี่แหละค่ะ

ใหญ่นะคะก็เกี่ยวข้องกับ Economic Risk หรือความเสี่ยงทางด้านเศรษฐกิจนะคะมาแรงเป็นอันดับที่หนึ่งค่ะสำหรับประเทศอื่นๆนะคะใน Southeast Asian Countries ก็มีอีกหลายประเทศนะคะแต่ถ้าดูจากผลสำรวจที่สำรวจมาได้นะคะก็จะมีอีก7ประเทศค่ะดังนั้นถ้ารวมประเทศไทยก็คือจะเป็นสำรวจมาทั้งหมด8ประเทศในกลุ่ม Southeast Asia นะคะที่เป็น Southeast Asian Countries นี้ดังนั้นจะมาขอไล่ดูไปไวๆนะคะสำหรับอีก7ประเทศที่เหลือว่ามีความเหมือนหรือต่างจากประเทศไทยอย่างไรนะคะประเทศบูไนดารุสสลามค่ะอันดับหนึ่งในเรื่องของความเสี่ยงของเขาคือเป็น lack of economic opportunity or unemployment นะคะเป็นประเด็นการขาดโอกาสทางเศรษฐกิจหรือการว่างงานนะคะสองคือ economic downturn นะคะไม่ว่าจะเป็น recession หรือ stagnation อันนี้อันดับเท่ากับไทยเลยนะคะคือเป็นอันดับที่สองในเรื่องของเศรษฐกิจถดถอยนะคะที่ครอบคลุมเศรษฐกิจชะลอตัวและการชะงักงานทางเศรษฐกิจค่ะอันดับที่สามอันนี้แตกต่างจากไทยนะคะของไทยไม่มีติดท็อป5ก็คือเรื่องของ talent and or labor shortages นะคะก็คือการขาดแคลนแรงงานหรือบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญนะคะซึ่งอันนี้ก็จัดเป็นประเด็นความเสี่ยงทางด้านเศรษฐกิจเช่นกันนะคะเป็น economic risk ค่ะอันดับที่4นะคะยังไม่พ้นเรื่องเศรษฐกิจค่ะคือภาวะเงินเฟ้อค่ะ inflation และอันดับที่5นะคะคือเรื่องของหนี้สินค่ะทั้ง public corporate แล้วก็ household นะคะหนี้สาธารณะภาคเอกชนแล้วก็ครัวเรือนนะคะในส่วนของ debt นี้ค่ะถ้าสังเกตนะคะอันดับ1 2 3 4 5เนี่ยของประเทศบูไนดารุสสลามเนี่ยมีความเกี่ยวเนื่องกับเศรษฐกิจทั้งหมดเลยนะคะแม้ว่าประเด็นการขาดโอกาสทางเศรษฐกิจหรือการว่างงานจะเชื่อมโยงไปเป็นความเสี่ยงทางด้านสังคมนะคะแต่ว่าก็ยังมีความเกี่ยวเนื่องกับเศรษฐกิจค่ะฉันแปลว่าประเทศบูไนดารุสสลามเขามองความเสี่ยงเรื่องเศรษฐกิจเป็นสำคัญนะคะต่อมาค่ะประเทศอินโดนีเซียนะคะอันดับ1เหมือนกับประเทศบูไนดารุสสลามก็คือเป็นประเด็นเรื่องของ lack of economic opportunity or unemployment นะคะการขาดโอกาสทางเศรษฐกิจหรือการว่างงานมาเป็นอันดับ1อันดับ2ของอินโดนีเซียนะคะคือ insufficient public services หรือว่า infrastructure นะคะ and social protections อันนี้ก็เป็นประเด็นเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานสาธารณะและหลักประกันทางสังคมที่ไม่เพียงพอซึ่งเป็นประเด็นทางด้านสังคมนะคะ societal risk อันนี้ก็แตกต่างจากไทยเช่นกันนะคะเพราะของไทยไม่มีประเด็นเรื่องนี้ใน top 5นะคะซึ่งประเด็นเรื่องนี้ก็ครอบคลุมทั้งในส่วนของ education การศึกษานะคะ infrastructure คือโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็ pensions คือระบบบำนาญด้วยนะคะที่ทางประเทศอินโดนีเซียเขามองว่ามีความเสี่ยงนะคะอันดับ3ค่ะ adverse outcomes of artificial intelligence technologies ก็คือผลกระทบทางลบจากการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI นะคะอันดับ4ค่ะ economic downturn นะคะอย่างที่กล่าวไปนะคะครอบคลุม recession stagnation คือเรื่องของการถดถอยทางเศรษฐกิจก็ยังสำคัญอยู่สำหรับอินโดนีเซียนะคะอันดับ5ภาวะเงินเฟ้อหรือ inflation ค่ะก็จะสังเกตว่าของอินโดนีเซียนะคะก็ยังมีประเด็นความเสี่ยงทางเศรษฐกิจอยู่หลายข้ออยู่เช่นกันนะคะแต่มีเพิ่มเกี่ยวกับประเด็นทางด้านสังคมเข้ามาด้วยแล้วก็มีเรื่องของเทคโนโลยีที่มองว่าสำคัญเช่นกันนะคะต่อมาประเทศลาวค่ะอันดับ1อยู่ที่ภาวะเงินเฟ้อค่ะ inflation อันดับ2 economic downturn นะคะเป็นการถดถอยทางเศรษฐกิจครอบคลุม recessionนะคะการชะลอตัวแล้วก็ stagnation การชะงักงานทางเศรษฐกิจค่ะอันดับ3นะคะ talent and or labor shortage ก็คือการขาดแคลนแรงงานนะคะหรือผู้ที่มีความเชี่ยวชาญซึ่งเป็นประเด็นทางด้านเศรษฐกิจเนื่องจากบุคลากรเหล่านี้ก็สามารถช่วยทำงานช่วยพัฒนาเศรษฐกิจได้นะคะอันดับ4ค่ะdisruptions to a systematical important supply chain นะคะอันนี้เป็นเรื่องของการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานที่มีความสำคัญเชิงระบบอันนี้ก็น่าสนใจนะคะเป็นประเด็นเรื่องของ supply chain หรือห่วงโซ่อุปทานซึ่งแตกต่างจากไทยนะคะประเด็นความเสี่ยงของไทยยังไม่ได้มองเรื่องนี้ว่าสำคัญติด top 5นะคะอันดับ5ค่ะ
ก็สอดคล้องกับประเทศ

อื่นในภูมิภาคนี้นะคะก็คือเรื่องของการขาดโอกาสทางเศรษฐกิจหรือการว่างงานนะคะ lack of economic opportunity or unemployment นะคะฉะนั้นของลาวก็ยังมีประเด็นในเรื่องของเศรษฐกิจนะคะและสังคมเป็นหลักค่ะส่วนใหญ่เป็นเศรษฐกิจนะคะพ่วงมาด้วยประเด็นด้านสังคมเล็กน้อยนะคะต่อมาที่มาเลเซียค่ะอันดับหนึ่งคือ geo-economic confrontation ก็คือการเผชิญหน้าทางภูมิเศรษฐศาสตร์ค่ะซึ่งครอบคลุมถึงประเด็นทางด้านมาตรการคว่ำบาตร sanctions นะคะเรื่องของ tariff หรือภาษีศุลกากรแล้วก็เรื่องของการคัดกรองทางด้านการลงทุนนะคะ investment screening อันนี้ก็ต้องมองว่าของมาเลเซียสอดคล้องกับของ global นะคะคือในระดับโลกในภาพรวมโดยเฉลี่ย116ประเทศเนี่ยเขามองประเด็นข้อนี้เป็นความเสี่ยงอันดับที่1เช่นกันนะคะอย่างที่เคยอธิบายไปในเดือนก่อนหน้านี้นะคะซึ่งถ้ามองในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยก็จะมีมาเลเซียนะคะที่ให้ความสำคัญกับประเด็นความเสี่ยงเนี่ยเป็นอันดับ1เหมือนกับ global นะคะอันดับ2ของมาเลเซียคือ talent and or labor shortages ก็คือการขาดแคลนแรงงานและก็บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ นะคะอันดับ3ค่ะสอดคล้องกับของประเทศลาวเมื่อสักครู่นะคะก็คือ disruptions to a systemically important supply chain นะคะที่เป็นการหยุดชะงักของห่วงโซ่ประทานที่มีความสำคัญเชิงระบบและเป็นความเสี่ยงทางด้านเศรษฐกิจอีกประเด็นหนึ่งนะคะอันดับ4นะคะของมาเลเซียก็คือ adverse outcomes of artificial intelligence technology นะคะยังคงอยู่กับผลกระทบทางลบที่เกิดขึ้นจากเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI อยู่นะคะอันนี้ก็เทียบได้กับไทยเลยเพราะว่าไทยก็ให้ความสำคัญเรื่องนี้เป็นอันดับ4เช่นเดียวกับมาเลเซียเหมือนกันนะคะอันดับที่5ค่ะของมาเลเซีย lack of economic opportunity or unemployment ก็สอดคล้องกับประเทศลาวเมื่อสักครู่อีกเช่นกันนะคะว่าให้ความสำคัญเรื่องการขาดโอกาสทางเศรษฐกิจหรือการว่างงานอยู่อันดับที่5ค่ะไปที่ประเทศฟิลิปปินส์นะคะฟิลิปปินส์ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นอันดับ1นะคะ lack of economic opportunity or unemployment เขามองว่าการขาดโอกาสทางเศรษฐกิจหรือการว่างงานเป็นความเสี่ยงที่สำคัญที่สุดของฟิลิปปินส์นะคะส่วนอันดับที่2ของฟิลิปปินส์นะคะคือ insufficient public infrastructure and social protections นะคะเป็นในประเด็นของโครงสร้างพื้นฐานนะคะแล้วก็ระบบทางสังคมนะคะที่อาจจะไม่เพียงพอนะคะซึ่งก็ครอบคลุมทางด้าน education infrastructure แล้วก็ pension เช่นกันนะคะการศึกษาโครงสร้างพื้นฐานระบบบำนาญค่ะอันดับ3น่าสนใจค่ะของฟิลิปปินส์เป็นเรื่องของ misinformation and disinformation ข้อมูลเท็จและการบิดเบือนข้อมูลค่ะซึ่งถ้าเราดูอันดับความเสี่ยง top 5ของ Southeast Asian countries ทั้งหมดนะคะประเทศอื่นๆใน Southeast Asia ไม่มีประเทศไหนที่จัดอันดับให้ความสำคัญกับเรื่องข้อมูลเท็จและข้อมูลบิดเบือนเนี้ยอยู่ใน top 5 list เลยถ้าเราดูความเสี่ยงอันดับแรกเนี่ยมีเพียงฟิลิปปินส์เท่านั้นนะคะที่ให้ความสำคัญกับเรื่อง misinformation and disinformation นี้ซึ่งอันนี้สอดคล้องกับประเด็นความเสี่ยงระดับ global หรือระดับภาพรวมของโลกนะคะที่ให้ความสำคัญกับเรื่องข้อมูลเท็จและข้อมูลบิดเบือนเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ในกลุ่มของ current risk คือความเสี่ยงในปัจจุบันความเสี่ยงระยะสั้นอีก2ปีนะคะ short term risk หรือความเสี่ยงในระยะยาวอีก10ปีข้างหน้า long term risk เนี่ยก็มี misinformation and disinformation เนี่ยติดอันดับทั้งหมดเลยถ้าในระดับ global นะคะแต่พอเป็นระดับ Southeast Asia เนี่ยอันนี้มีเพียงฟิลิปปินส์เท่านั้นที่จัดอันดับให้ความสำคัญกับความเสี่ยงข้อนี้ในอันดับต้นๆ นะคะอันดับที่4ของฟิลิปปินส์ค่ะเป็นเรื่องของ adverse outcomes of artificial intelligence technologies ก็สอดคล้องกับประเทศไทยและประเทศมาเลเซียนะคะที่ให้ความสำคัญเรื่องของผลกระทบทางลบจากเทคโนโลยี AI อยู่ที่อันดับ4เหมือนกันใน3ประเทศนี้นะคะอันดับ5ค่ะของฟิลิปปินส์เป็นเรื่องของภาวะเงินเฟ้ออินเฟลชันอันนี้ก็สอดคล้องกับประเทศอินโดนีเซียแล้วก็สิงคโปร์นะคะที่ให้ความสำคัญเรื่องภาวะเงินเฟ้ออินเฟลชันเป็นอันดับที่5ค่ะฉะนั้นถ้าดูของฟิลิปปินส์

นะคะก็จะมีประเด็นในเรื่องของเศรษฐกิจนะคะแล้วก็เรื่องของเทคโนโลยีเป็นหลักค่ะสองเรื่องนี้นะคะมาที่ประเทศสิงคโปร์ค่ะประเทศสิงคโปร์อันดับหนึ่งที่เป็นความเสี่ยงคือเรื่อง Economic Downturn เศรษฐกิจถดถอยนะคะครอบคลุม Recession และ Stagnation เศรษฐกิจชะลอตัวและเศรษฐกิจชะงักงันนะคะก็ยังเป็นเรื่องของเศรษฐกิจอยู่นะคะแม้ว่าเป็นประเทศสิงคโปร์นะคะอันดับที่สองค่ะ Geoeconomic Confrontation การเผชิญหน้าทางภูมิเศรษฐศาสตร์นะคะครอบคลุม Sanctions Tariffs Investment Screeningมาตรการคว่ำบาตรภาษีศุลกากรแล้วก็การคัดกรองการลงทุนซึ่งถ้าดูนะคะก็จะมีเพียง2ประเทศเท่านั้นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะที่มีเรื่องของการเผชิญหน้าทางภูมิเศรษฐศาสตร์เนี่ยติดอันดับ Top 5 Risk นะคะเป็นความเสี่ยง5อันดับแรกโดยของมาเลเซียเป็นอันดับ1สิงคโปร์เป็นอันดับ2นะคะในเรื่องนี้แต่ของ Global เนี่ยเป็นอันดับ1นะคะอันดับ3ของสิงคโปร์นะคะคือ Talent and All Labor Shortagesเป็นการขาดแคลนแรงงานนะคะหรือบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญอันนี้เริ่มเห็นได้จากสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆด้วยนะคะก็คือเริ่มมีองค์กรนะคะแล้วก็หน่วยงานของสิงคโปร์เนี่ยติดต่อมาที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะว่าขอประชาสัมพันธ์แล้วก็มีโครงการในการอบรมหรือว่ายกเว้นการสอบบางวิชาที่ทำให้นิสิตเนี่ยได้รับเซอร์ติฟิเคทหรือประกาศนียบัตรทางวิชาชีพนะคะที่สามารถต่อยอดไปประกอบวิชาชีพในสิงคโปร์ได้ไม่ว่าจะเป็นเริ่มจากการฝึกงานหรือไปถึงทำงานหลังจบการศึกษานะคะซึ่งอันนี้ก็เกิดจากการที่เขามองเห็นละว่าประเทศเนี้ยอาจจะประเทศสิงคโปร์เนี่ยเขาอาจจะขาดแคลนแรงงานหรือผู้ที่มีทักษะมีความเชี่ยวชาญในการทำงานฉะนั้นเขาก็เลยเริ่มมารีครูทจากประเทศไทยละนะคะเริ่มมาสร้างความร่วมมือแล้วว่าประเทศไทยเนี่ยเรามีนิสิตนะคะที่จบการศึกษาหรือแม้แต่ศึกษาอยู่แล้วอยากฝึกงานเนี่ยที่สนใจจะไปฝึกงานหรือทำงานที่ประเทศสิงคโปร์ไหมนะคะนี่เขาก็เปิดรับมากยิ่งขึ้นให้เห็นอย่างชัดเจนนะคะอันดับ4ของประเทศสิงคโปร์ค่ะ Disruptions to a systematical important supply chain นะคะการหยุดชะงักของห่วงโซ่ประทานที่มีความสำคัญเชิงระบบนะคะนี่ก็เป็นความเสี่ยงทางเศรษฐกิจเช่นกันค่ะอันดับที่5นะคะ inflation หรือภาวะเงินเฟ้อค่ะอันนี้ก็เป็นอันดับความสำคัญอันดับที่5เหมือนกับฟิลิปปินส์และอินโดนีเซียที่ได้กล่าวไปแล้วนะคะฉะนั้นถ้าดูค่ะก็ยังเป็นประเด็นเรื่องของความเสี่ยงทางเศรษฐกิจเป็นหลักที่สุดนะคะแต่ว่ามีเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์เข้ามาแทรกด้วยนะคะแล้วก็มีประเด็นสังคมด้วยนิดนึงนะคะ1ประเด็นไปที่ประเทศสุดท้ายค่ะจากผลการสำรวจของ Southeast Asian Countries คือประเทศเวียดนามนะคะประเด็นความเสี่ยงอันดับหนึ่งของเวียดนามคือ Adverse Outcomes of Artificial Intelligence Technologies คือเวียดนามเขาให้ความสำคัญกับเรื่องเทคโนโลยีมาเป็นอันดับหนึ่งนะคะมองผลกระทบเชิงลบที่อาจจะเกิดจากการใช้ AI เนี่ยมาสำคัญที่สุดนะคะอันดับที่2ค่ะ disruption to a systemical important supply chain การหยุดชะงักของห่วงโซ่ประทานที่มีความสำคัญเชิงระบบนะคะซึ่งเป็นความเสี่ยงทางเศรษฐกิจมาเป็นอันดับที่2อันดับที่3น่าสนใจค่ะของเวียดนามเป็นประเด็นเรื่องของ decline in health and well-being ซึ่งเป็นประเด็นเกี่ยวกับความเสื่อมถอยของสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีนะคะนี่เป็นประเด็นทางด้านสังคมนะคะซึ่งถ้าเทียบเคียงกับประเทศไทยจะเห็นความต่างเพราะว่าจะมีอีกรีพอร์ตหนึ่งนะคะที่รายงานผลว่าประเทศไทยเนี่ยได้อันดับหนึ่งเลยนะคะในแง่ของความเท่าเทียมในการเข้าถึงการบริการทางด้านสุขภาพนะคะการมีสุขภาวะที่ดีมีความเป็นอยู่ที่ดีเนี่ยไทยทำได้ดีมากๆนะคะดังนั้นจึงไม่แปลกใจที่ของไทยนะคะไม่ติดอันดับเป็น Top 5 Risk เลยไม่อยู่ในความเสี่ยงที่เราจะต้องคอนเซิร์นนะคะแต่ของเวียดนามเนี่ยเขาคอนเซิร์นประเด็นเรื่องนี้แล้วก็เป็นประเทศเดียวใน Southeast Asian Countries ที่มีเรื่องเนี้ยติดอันดับ Top 5นะคะโดยอยู่ที่อันดับ3นะคะสำหรับอันดับ4ของเวียดนามนะคะคือ lack of economic opportunity or employment อันนี้ก็เ
คล้ายๆกับประเทศอื่นๆที่เหลือใน Southeast Asia นะคะอย่างที่กล่าวไปค่ะถ้าสังเกตนะคะใน Southeast Asian Countries ทั้งหมดเนี่ยมีเพียงสิงคโปร์เท่านั้นนะคะที่ไม่ได้มีประเด็นความเสี่ยงในการขาดโอกาสทางเศรษฐกิจ

0: กันว่างานติด Top 5 Risk ที่เป็นความเสี่ยงอันดับ5อันดับแรกเลยนะคะมีเพียงสิงคโปร์เท่านั้นแต่ว่าประเทศอื่นๆที่เหลือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยมีประเด็นเรื่องนี้ทุกประเทศเลยนะคะเป็นอันดับ1บ้าง3บ้าง4บ้าง5บ้างนะคะไล่เรียงกันไปแต่ว่าติด Top 5ทั้งหมดเลยยกเว้นสิงคโปร์นะคะอันดับที่5ค่ะของเวียดนาม Economic Downturn นะคะการถดถอยทางเศรษฐกิจนะคะอาจจะเป็นเศรษฐกิจชะลอตัว Recession หรือ Stagnation เศรษฐกิจชะงักงันนะคะก็ยังเป็นประเด็นที่สำคัญค่ะฉะนั้นถ้าดูของเวียดนามนะคะก็ยังหนีไม่พ้นประเด็นเรื่องของเศรษฐกิจเป็นหลักค่ะนะคะมีประเด็นด้านสังคมและก็ด้านเทคโนโลยีเสริมเข้ามาเล็กน้อยนะคะฉะนั้นถ้าดูภาพรวมค่ะของ Southeast Asian Countries ซึ่งครอบคลุมประเทศไทยนะคะก็จะเห็นได้ว่าประเด็นความเสี่ยงทางด้านเศรษฐกิจหรือ Economic Risk เนี่ยมาเป็นอันดับต้นๆที่สำคัญที่สุดนะคะที่เหมือนกันทั้งภูมิภาคแต่ว่าในตัวย่อยว่าเป็นเรื่องของอะไรก็อาจจะแตกต่างกันไปบ้างนะคะแล้วก็ถ้าสังเกตค่ะไม่มีประเด็นทางด้านสิ่งแวดล้อมเลยไม่มี Environmental Risk เลยนะคะแปลว่าในกลุ่ม Southeast Asian Countries เนี่ยไม่ได้มองความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมสำคัญอันนี้พูดถึงปัจจุบันในระยะสั้นนะคะยังไม่พูดไปถึงระยะยาวนะคะอันนี้ก็คือไม่ได้ติดอันดับแต่อย่างใดนะคะเพราะว่าอาจจะสอดคล้องกับของ Global ที่มองประเด็นความเสี่ยงเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยเป็นความเสี่ยงระยะยาวนะคะอาจจะส่งผลต่อเนื่องสะสมไปแล้วไปส่งผลให้เห็นชัดในระยะยาวอาจจะ10ปีข้างหน้าเป็นต้นนะคะฉะนั้นในระยะสั้นเนี่ยก็เลยมองเศรษฐกิจสังคมแล้วก็เทคโนโลยีนะคะมาเป็นหลักส่วนใหญ่จะเป็น3ด้านนี้เป็นหลักนะคะสำหรับภาพรวมของ Southeast Asian Countries นะคะเนื่องจากเวลาของรายการ Innovative Wisdom หมดลงแล้วในวันนี้นะคะจึงขอนำเสนอเนื้อหาต่อเนื่องที่เกี่ยวข้องนะคะสำหรับความเสี่ยงของประเทศไทยสำหรับวันนี้ก็หวังว่าเนื้อหาที่เล็กนำเสนอนะคะคงเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังในการนำข้อมูลไปพิจารณาและปรับใช้ได้บ้างไม่มากก็น้อยนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังค่ะและกลับมาฟังเนื้อหาที่น่าสนใจจากเล็กได้ใหม่ในครั้งต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ขอจบรายการแต่เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ
1: เกาะติดข่าวธุรกิจไทยเทค Innovative Wisdom ถึงพร้อมด้วยภูมิปัญญาทางธุรกิจกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2: เมื่อข่าวสารไม่ใช่แค่รู้เร็วต้องรู้ลึกรู้จริงและรอบด้านจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz ผนึกพลังความร่วมมือกับไทย PBS ชวนคุณผู้ฟังติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำข่าวไทย PBS ข่าวของคุณข่าวที่แตกต่างในสไตล์สื่อสาธารณะเพื่อให้คุณรู้ลึกอย่างรอบด้านและเท่าทันทุกเหตุการณ์สำคัญติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำไทย PBS ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 18:00 น.ถึง 20:30 น.ทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus รู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ์
3: คลินิก 101.5 เยียวยารักษาป้องกันครบครันเข้าทันทุกมิติสุขภาพทุกวัน 9:30 น.ถึง 10:00 น.ดำเนินรายการโดยทีมนลิตพัฒน์รบพิรมและทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการคลินิก 101.5 พบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ไปจนถึงวันศุกร์ทาง FM 101.5 MHz สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหรือจุฬา Radio Plus ค่ะพบกันเป็นประจำแบบนี้ทุกๆวันในช่วงเวลาประมาณ 9:30 น.ไปจนถึง 10:00 น.เป็นประจำทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์ยังคงมีเรื่องราวดีๆนะคะที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพกายสุขภาพใจมาฝากคุณผู้ฟังกันเป็นประจำทุกๆวันด้วยแล้ววันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันรันพิมพ์ลลิตพัฒน์ราภพิรมรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะคุณผู้ฟังคะในช่วงนี้ต้องบอกว่าต้นเดือนพฤษภาคมยังคาบเกี่ยวระหว่างฤดูร้อนกันอยู่แล้วก็ใกล้จะเข้าสู่ฤดูฝนกันแล้วเชื่อว่าหลายคนเป็นกังวลมากๆทั้งการดูแลสุขภาพกายในช่วงของฤดูร้อนที่ผ่านมาและสุขภาพใจก็หงุดหงิด

0: เครียดเหลือเกินแต่พอก้าวเข้าสู่ฤดูฝนนะคะเป็นช่วงที่เด็กๆไปโรงเรียนเปิดเทอมเด็กก็มักจะมีการติดเชื้อหวัดมาจากเพื่อนๆด้วยและที่สำคัญผู้ใหญ่เองก็ติดเชื้อมาจากเด็กๆภายในบ้านรวมถึงผู้สูงอายุเองก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะแต่ว่าช่วงฤดูฝนนะคะก็ยังคงมีเทคนิควิธีการดูแลตัวเองที่อาจจะแตกต่างจากฤดูร้อนกันไปบ้างแล้วก็มีการแพร่ระบาดของเรื่องของไข้หวัดต่างๆด้วยนะคะสิ่งที่ต้องระมัดระวังแล้วก็การดูแลตัวเองรวมถึงอาการต่างๆที่เกิดไม่ว่าจะเป็นช่วงฤดูร้อนก้าวเข้าสู่ฤดูฝนรวมถึงช่วงฤดูฝนจะมีอะไรยังไงบ้างวันนี้นะคะทางรายการได้รับเกียรติค่ะจากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.บุญญาภาโพเกษมท่านเป็นอาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้เกียรติสละเวลามาร่วมพูดคุยกันกับเราในรายการในวันนี้ค่ะและขณะนี้ท่านอาจารย์บุญญาภาอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณรันแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะ
0: ค่ะอาจารย์ขาพูดถึงต้นเดือนพฤษภาคมแบบนี้เนี่ยก็กำลังคาบเกี่ยวเลยเด็กๆก็ใกล้จะเปิดเทอมแล้วนะคะแล้วก็เรื่องของอากาศร้อนบ้างค่ะเมืองไทยเราแล้วก็มีฝนประปรายในบางวันบ้างเนี่ยนะคะแล้วก็กำลังก้าวเข้าสู่ฤดูฝนเดี๋ยวให้อาจารย์มาให้วิธีการดูแลตัวเองกันสักนิดนึงทั้งผู้สูงอายุผู้ใหญ่รวมถึงเด็กๆภายในบ้านของเราเนี่ยนะคะสิ่งที่ต้องระมัดระวังแล้วการดูแลสุขภาพในช่วงนี้ต้องทำอะไรยังไงบ้างคะอาจารย์ขาเรียนเชิญเลยค่ะ
1: ค่ะก็ในช่วงฤดูร้อนสู่ฤดูฝนเนี่ยนะคะเป็นช่วงที่เปิดเทอมนะคะแล้วก็ผู้ปกครองก็มักจะตื่นตั้งแต่เช้าใช่ไหมคะเพื่อมาส่งเด็กๆไปโรงเรียนนะคะช่วงนี้นอกจากจะต้องปรับตัวในช่วงของการเปิดเทอมแล้วเนี่ยเราก็ต้องมีการปรับตัวจากช่วงฤดูร้อนสู่ฤดูฝนด้วยค่ะพอพูดถึงฤดูฝนนะคะทุกคนก็จะคิดถึงอากาศที่เย็นสบายขึ้นใช่ไหมคะต้นไม้ก็จะมีสีเขียวขึ้นแล้วก็อากาศก็จะไม่ร้อนมากนะคะแต่ว่าอากาศที่สดชื่นเย็นสบายแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยฤดูฝนเนี่ยเป็นช่วงที่ทำให้เราป่วยง่ายที่สุดเลยนะคะทั้งมาจากความชื้นฝนตกบ่อยอากาศเปลี่ยนแปลงนะคะรวมถึงเชื้อโรคต่างๆนะคะที่มากับน้ำยุงและอากาศค่ะโดยเฉพาะเด็กที่เปิดเทอมมาเนี่ยนะคะมีโอกาสที่จะไปเจอกันมากขึ้นแล้วก็มีการแพร่กระจายของเชื้อโรคกันมากขึ้นค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูรู้จักกันนะคะว่าเข้าใจก่อนว่าเรามาเข้าใจก่อนว่าลักษณะของฤดูฝนเนี่ยเราจะมีการดูแลสุขภาพยังไงบ้างทำยังไงเราจะใช้ชีวิตนะคะไปโรงเรียนไปทำงานได้อย่างปลอดภัยและก็มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นค่ะ
0: ได้เลยค่ะอาจารย์ค่ะเพราะว่าหลายคนกังวลอันนี้เราแบบว่ามาเขาเรียกว่ามาเล่าให้คุณผู้ฟังได้เตรียมตัวเตรียมความพร้อมสมมุติว่าอาจจะยังร้อนอยู่แต่เดี๋ยวแน่นอนเมืองไทยต้องมีฝนตกแน่ๆนะคะอาจจะอีกวัน2วันหรืออาจจะเป็นอีก1สัปดาห์2สัปดาห์อีก1เดือนแต่อย่างน้อยๆทุกคนต้องประสบพบเจอในช่วงเวลาที่ฝนตกบางทีรถติดหนักมากค่ะอาจารย์อารมณ์ก็หงุดหงิดแล้วแล้วก็หลายๆครั้งนะคะใช้รถสาธารณะขึ้นรถเมย์บ้างใช้วินรถจักรยานยนต์บ้างนะคะรถไฟฟ้าบ้างเนี่ยพกร่มก็แล้วพื้นก็เปียกแฉะแถมบางทีต้องเบียดกับผู้คนแล้วก็ยังตากฝนอีกค่ะอาจารย์ค่ะเดี๋ยวให้อาจารย์ได้มาบอกวิธีนะคะการดูแลเราจะได้เตรียมตัวกันค่ะ
1: ค่ะขอบคุณคุณดันมากค่ะในช่วงฤดูฝนเนี่ยนะคะจะมีลักษณะอยู่3ประการนะคะที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอย่างที่คุณดันได้เล่าให้ฟังเลยค่ะอันแรกคือมีความชื้นที่สูงขึ้นนะคะเราจะเห็นว่าฝนเนี่ยตกบ่อยนะคะแล้วก็ตกนานแล้วก็พอฝนตกแล้วเนี่ยนะคะถนนก็จะเปียกใช่ไหมคะความชื้นในอากาศก็สูงพอความชื้นมีมากทำให้เชื้อโรคเนี่ยเจริญเติบโตได้ดีมากค่ะไม่ว่าจะเป็นทั้งแบคทีเรียเชื้อราแล้วก็ไวรัสค่ะนอกจากนี้นะคะพอเสื้อผ้ารองเท้าผิวหนังที่อับชื้นนะคะก็จะส่งผลทำให้เป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคได้ง่ายด้วยนะคะค่ะพอเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคได้ง่ายแน่นอนค่ะว่าเป็นช่วงเปิดเทอมนะคะรถก็ติดนะคะเราก็มีการใช้เวลาบนรถกันมากขึ้นก็จะเกิดความหงุดหงิดขึ้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นอันหนึ่งที่ทำให้เราเนี่ยนะคะรู้สึกหงุดหงิดแล้วก็ไม่สบายตัวนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือพอฝนตกเนี่ยนะคะทุกคนก็จะเบียดเสียดกันนะคะพอเบียดเสียดผิวหนังก็จะไปสัมผัสกันอันนี้ค่ะก็จะทำให้เกิดในเรื่องของการติดเชื้อในทั้งเชื้อไวรัสแล้วก็เชื้อราเนี่ยนะคะจากผิวหนังเนี่ยไปสู่คนรอบข้างเราได้ง่ายขึ้นมากเลยค่ะพอความชื้นสูงขึ้นนะคะอีกอันนึงที่เป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบก็คืออุณหภูมิที่มันเปลี่ยนแปลงรวดเร็วเราจะสังเกตว่าวันไหนที่ฝนตกนะคะอากาศก่อนที่ฝนตกจะร้อนมากเลยค่ะคุณรันคะอากาศร้อนพออากาศร้อนเนี่ยนะคะสักพักนึงฝนก็จะตั้งเค้าตกใช่มั้ยคะแล้วก็พอฝนตกแล้วเนี่ยอากาศก็จะเย็นขึ้นค่ะ ฉะนั้นวันหนึ่งเนี่ยเราก็จะเจอกับอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงมากมีทั้งฝนมีทั้งอากาศเย็นแล้วก็อากาศร้อนในเวลาเดียวกันค่ะซึ่งพออากาศมันเปลี่ยนแปลงรวดเร็วอย่างเงี้ยค่ะก็ทำให้ร่างกายเราเนี่ยปรับตัวไม่ทันไม่สบายเป็นหวัดแล้วก็มีไข้มากยิ่งขึ้นค่ะบางวันเป็นไงคะฝนตกแล้วแดดออกแล้วก็จะเจอลุงกินน้ำนะคะก็จะเป็นภาพที่สวยงามแต่ความจริงแล้วค่ะในภาพที่สวยงามเนี่ยอากาศหลังแดดออกเนี่ยก็จะร้อนมากเหมือนกันค่ะก็อันเนี้ยก็จะทำให้ร่างกายเนี่ยปรับตัวไม่ทันแล้วก็มีไข้ได้ค่ะในส่วนปัจจัยที่3นะคะที่จะส่งผลนะคะต่อสุขภาพเราก็คือการที่ฝนตกเนี่ยก็จะมีน้ำขังอยู่ตามภาชนะต่างๆนะคะโดยเฉพาะภาชนะรอบบ้านแล้วก็ในพื้นที่สาธารณะนะคะพวกนี้ก็จะเป็นแหล่งสะสมของยุงค่ะพอเกิดยุงเกิดขึ้นก็จะเป็นพาหะของโรคต่างๆนะคะที่เราพบมากก็คือยุงลายที่เป็นพาหะของไข้เลือดออกค่ะดังนั้นเนี่ยในช่วงฤดูฝนเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องของการเปียกฝนอย่างเดียวนะคะแต่มันยังเกี่ยวข้องกับสุขภาพเราที่เราจะต้องเจ็บป่วยได้ง่ายมากยิ่งขึ้นค่ะสำหรับในช่วงฤดูฝนนะคะโรคที่เราจะพบบ่อยนะคะโรคแรกเลยก็คือไข้หวัดนะคะแล้วก็โรคหวัดค่ะไข้หวัดกับโรคหวัดเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันถ้าบางคนที่มีภูมิคุ้มกันร่างกายแข็งแรงแล้วก็พอติดเชื้อพวกนี้จะเป็นเชื้อไวรัสนะคะพอติดเข้าไปเนี่ยบางคนก็อาจจะเป็นแค่หวัดนะคะมีอาการเจ็บคอนะคะมีน้ำมูกนะคะแล้วก็มีไอบ้างแต่ถ้าบางคนที่ร่างกายอ่อนแอหรือว่าเป็นเชื้อที่เป็นไข้หวัดใหญ่พวกนี้ก็จะมีไข้นะคะแล้วก็จะมีอาการอ่อนเพลียนะคะแล้วก็พอมีอาการอ่อนเพลียบางคนจะมีปวดศีรษะนะคะมากนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะเจอนะคะโรคที่สองเลยที่เราเจอกันบ่อยมากอีกโรคหนึ่งก็คือโรคของทางเดินหายใจค่ะโรคทางเดินหายใจเนี่ยที่เราจะเจอบ่อยนะคะก็คือพอเป็นหวัดแล้วนะคะไม่สามารถที่จะขับพวกเสลดอะไรต่างๆออกมาเสมหะที่มันค้างๆอยู่ค่ะก็จะทำให้เกิดปอดอักเสบได้โดยเฉพาะในเด็กและผู้สูงอายุนะคะหรือว่าคนที่มีโรคประจำตัวนะคะผู้สูงอายุบางคนไม่สามารถที่จะขับเสมหะออกมาได้เองนะคะก็จะทำให้มันค้างอยู่ในระบบทางเดินหายใจพอค้างไปนานๆก็นะคะเกิดการติดเชื้ออยู่ข้างในแล้วก็ทำให้เกิดปอดอักเสบได้เด็กก็เหมือนกันค่ะเนื่องจากว่าเขามีภูมิต้านทานที่ไม่แข็งแรงเหมือนผู้ใหญ่นะคะพอเกิดในเรื่องของการติดเชื้อพวกนี้เกิดขึ้นก็จะทำให้มีโรคในทางเดินหายใจเราจะสังเกตเห็นว่าหลายๆคนเนี่ยต้องมีการล้างจมูกหลายๆคนต้องมีการพ่นจมูกนะคะเพื่อที่จะขับเสมหะหรือว่าทำให้เสมหะอ่อนตัวลงนะคะหรือว่าบางคนที่มีโรคประจำตัวก็เหมือนกันค่ะบางคนมีโรคประจำตัวมีเรื่องของหอบหืดนะคะพอมีสิ่งกระตุ้นพวกนี้เข้ามาก็จะทำให้อาการเจ็บป่วยเนี่ยรุนแรงมากขึ้นค่ะโรคที่3นะคะที่เราเจออีกก็คือโรคผิวหนังค่ะอย่างที่เราพูดไปตอนต้นนะคะว่าเวลาฝนตกอากาศเปียกชื้นนะคะแล้วก็เราก็ต้องเดินนะคะเบียดเสียดกับคนหมู่มากนะคะในช่วงเวลาที่มีความชื้นนะคะพวกนี้ก็จะทำให้นะคะเกิดโรคของผิวหนังนะคะขึ้นมาอย่างเช่นกรากเลื่อนผื่นคันนะคะบางคนนะคะก็จะเป็นลักษณะที่ทำงานแล้วต้องใส่ถุงเท้านะคะแล้วก็รองเท้าแล้วก็พอฝนตกนะคะถุงเท้าเปียกนะคะก็พอทิ้งไว้นานๆก็ทำให้เกิดเชื้อราที่เท้าได้ค่ะเวลาที่เกิดเชื้อราที่เท้าเนี่ยนะคะหลายคนก็จะมีทั้งกลิ่นอับนะคะเกิดขึ้นแล้วก็มีลักษณะที่นะคะบวมคันนะคะเกิดขึ้นค่ะส่วนโรคสุดท้ายที่เราจะพูดถึงไม่ได้เลยนะคะก็คือโรคไข้หวัดไข้เลือดออกค่ะขออภัยค่ะไข้เลือดออกเนี่ยมักจะมากับฤดูฝนเลยนะคะก็จะมียุงลายเนี่ยเป็นพาหะอย่างที่ทุกคนทราบอยู่แล้วนะคะแต่ว่าบางทีเราอาจจะแยกไม่ออกระหว่างไข้เลือดออกกับไข้หวัดนะคะเราจะสังเกตง่ายๆเลยก็คือโรคไข้หวัดโรคไข้หวัดเนี่ยจะมีอาการมีน้ำมูกนะคะแล้วก็จะมีไอนะคะส่วนไข้เลือดออกเนี่ยจะมีไข้สูงปวดเมื่อยค่ะแล้วก็บางทีก็จะมีปวดตรงที่กระบอกตานะคะแล้วก็ไข้เลือดออกจะมีอาการอีกอย่างนึงคือจะมีจ้ำเลือดนะคะตามผิวหนังเกิดขึ้นค่ะทีนี้ก็จะมีสาเหตุมาจากยุงลายนะคะเราจะสังเกตว่าในฤดูฝนเนี่ยก็จะมีน้ำขังท่วมอยู่ทั่วไปนะคะก็อันนี้ก็จะทำให้เกิดลูกน้ำแล้วก็ยุงลายขึ้นมาค่อนข้างมากนะคะก็เป็นสิ่งที่เราต้องป้องกันนะคะฉะนั้นถ้าใครที่นะคะมี กลุ่มผู้สูงอายุหรือเด็กอยู่ในบ้านด้วยนะคะก็อย่าลืมกางมุ้งหรือว่าติดมุ้งลวดไว้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมในเรื่องของการป้องกันไม่ให้น้ำเนี่ยขังอยู่ตามบริเวณรอบบ้านค่ะพวกนี้ก็จะช่วยป้องกันได้ส่วนหนึ่งค่ะทีนี้ในส่วนของ

0: ของการดูแลสุขภาพในช่วงฤดูฝนนะคะเราจะดูแลสุขภาพได้ยังไงบ้างนะคะเริ่มต้นเลยนะคะเราก็ต้องรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่ค่ะแล้วก็พอช่วงฤดูฝนเนี่ยเราจะเห็นว่ามีไข้หวัดมีอะไรเกิดขึ้นได้ง่ายนะคะดังนั้นเราควรจะเพิ่มผักและผลไม้ที่มีวิตามินซีนะคะอย่างเช่นส้มฝรั่งนะคะเข้าไปนะคะเพื่อที่จะช่วยให้ร่างกายแข็งแรงมากยิ่งขึ้นแล้วก็จะหายจากหวัดได้เร็วขึ้นค่ะแล้วก็หลีกเลี่ยงการทานอาหารดิบหรือว่าน้ำที่ไม่สะอาดค่ะเนื่องจากฤดูฝนเนี่ยฝนตกค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็พอฝนตกมาเนี่ยอาจจะทำให้น้ำเนี่ยไม่สะอาดได้ค่ะส่วนในเรื่องของการดูแลสุขภาพอย่างที่สองนะคะก็คือต้องพักผ่อนให้เพียงพอค่ะหลีกเลี่ยงการนอนดึกนะคะเพราะการนอนดึกเนี่ยจะทำให้ภูมิคุ้มกันเนี่ยลดลงแล้วจะทำให้เกิดการติดเชื้อไวรัสเนี่ยพวกไข้หวัดหรือว่าโรคหวัดเนี่ยได้ง่ายขึ้นค่ะฉะนั้นควรจะพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อยเนี่ย 7-8 ชั่วโมงในคนปกตินะคะใครที่ติดนิสัยนอนดึกนะคะก็พยายามนอนให้เร็วขึ้นค่ะค่อยๆปรับไปเดี๋ยวเราก็จะนอนเป็นเวลาได้เองค่ะอันที่3นะคะก็อย่าลืมในเรื่องของการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอค่ะที่สำคัญคือพอฝนตกนะคะมักจะมีพื้นลื่นนะคะก็ต้องระวังนะคะก็ไม่เลือกสถานที่ออกกำลังกายที่เป็นพื้นที่ลื่นเกินไปนะคะเพราะไม่งั้นอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายค่ะแล้วก็เลือกถ้าเกิดวันไหนฝนตกมากๆเราอาจจะเลือกออกกำลังกายในร่มได้ค่ะแล้วก็อีกอันนึงที่อย่าลืมก็คืออย่าลืมดูพื้นรองเท้าด้วยนะคะพื้นรองเท้าเนี่ยนะคะต้องไม่ให้ลื่นจนเกินไปค่ะไม่งั้นเนี่ยอุบัติเหตุก็จะเกิดขึ้นได้ง่ายค่ะส่วนในที่4นะคะก็อย่าลืมในเรื่องของการรักษาความสะอาดค่ะล้างมือนะคะทุกครั้งนะคะเวลาสัมผัสกับผู้อื่นหรือว่าสัมผัสกับสิ่งแวดล้อมภายนอกนะคะล้างง่ายๆด้วยน้ำสบู่แค่นี้ก็เพียงพอแล้วค่ะหรือว่าไม่ใช้นะคะของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่นนะคะแล้วก็ทำความสะอาดรองเท้าถุงเท้าแล้วก็เสื้อผ้าที่เปียกฝนเนี่ยให้แห้งนะคะอย่าให้มีความอับชื้นค่ะทีนี้นะคะเราอย่าลืมอีกอย่างหนึ่งคือเวลาที่เราต้องออกนอกบ้านนะคะเวลาที่ฝนตกนะคะทำยังไงบ้างนะคะเวลาที่เราจำเป็นที่จะต้องออกไปข้างนอกในช่วงที่ฝนตกเนี่ยนะคะอย่างที่คุณดันได้บอกก็คืออย่าลืมพกร่มแล้วก็เสื้อผ้ากันฝนไปด้วยทุกครั้งนะคะแล้วอย่าลืมแล้วก็พยายามที่จะหลีกเลี่ยงนะคะการลุยน้ำขังนะคะเพราะว่าตรงที่น้ำขังเนี่ยก็จะเป็นแหล่งนะคะที่มีเชื้อโรคแล้วก็สิ่งสกปรกอยู่ค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็ถ้าเปียกฝนนะคะให้รีบกลับมาอาบน้ำนะคะแล้วก็เปลี่ยนเสื้อผ้าที่แห้งนะคะให้ทันทีเลยนะคะแล้วก็พอผมนะคะผมที่เปียกฝนเนี่ยนะคะอย่าลืมสระผมแล้วก็เช็ดให้แห้งด้วยนะคะไม่อยากให้เปียกชื้นนะคะแล้วก็หากเกิดอาการที่เป็นไข้ไม่สบายนะคะควรพักผ่อนให้เพียงพอนะคะก็ถ้าเกิดรู้ตัวว่าเป็นไข้หวัดนะคะพยายามพักผ่อนที่บ้านนะคะจะได้ไม่นำไข้หวัดเนี่ยไปติดให้กับคนอื่นค่ะค่ะอีกอันนึงที่เรา
1: ค่ะ
0: ค่ะอีกอันนึงนะคะที่จะลืมบอกไปไม่ได้ก็คือเรื่องของการป้องกันไข้เลือดออกค่ะก็อย่าลืมนะคะเก็บบ้านให้สะอาดแล้วก็ไม่ให้มีน้ำขังนะคะแล้วก็ต้องป้องกันไม่ให้ยุงกัดนะคะค่ะอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการดูแลสุขภาพในหน้าฝนค่ะคุณรันถ้าเราทำเป็นเรื่องง่ายๆที่เราทำได้ค่ะถ้าเราทำได้แค่นี้นะคะก็จะทำให้สุขภาพเราของเราเนี่ยสามารถที่จะมีสุขภาพดีได้ในช่วงฤดูฝนค่ะ
1: ค่ะต้องบอกว่าพอฟังอาจารย์แล้วเนี่ยคือหลายคนกังวลเหมือนกันเพราะที่ผ่านมาบางทีกรุงเทพน้ำท่วมขังรอการระบายเราต้องเดินลุยน้ำเหมือนกันนะคะบางทีก็อาจารย์ก็ให้เทคนิคนะคะว่าพอเดินลุยไปแล้วหรือว่าเจอฝนอะไรยังไงก็ต้องรีบกลับไปอาบน้ำนะคะชำระล้างร่างกายให้สะอาดแล้วก็รีบสระผมด้วยคือสังเกตหลายครั้งอันนี้ผู้ใหญ่นะคะอาจารย์พอตากฝนปุ๊บเนี่ยถ้าไม่สระผมจะไม่ค่อยสบายแต่ถ้าสระผมเนี่ยก็คือจะไม่ค่อยเป็นอะไรนะคะก็ต้องบอกว่าในช่วงนี้ต้องดูแลตัวเองให้ดีแต่ว่าอาจารย์คะแอบถามนิดนึงว่าช่วงนี้เด็กๆด้วยผู้ใหญ่ด้วยควรแบบว่าเขาเรียกว่ามีการแบบป้องกันก็คือการฉีดวัคซีนนะคะเดี๋ยวนี้มีวัคซีนไข้เลือดออกหรือว่าป้องกันไข้หวัดใหญ่หรือไข้หวัดต่างๆให้อาจารย์เล่าถึงการไปฉีดวัคซีนสักนิดนึงค่ะว่าเราป้องกันได้ใช่ไหมคะอาจารย์คะ
0: ใช่ค่ะก็เด็กๆเนี่ยอย่าลืมไปฉีดวัคซีนไข้เลือดออกนะคะก่อนที่จะเปิดเทอมด้วยค่ะเพราะว่านอกจากจะทำให้การฉีดวัคซีนไข้เลือดออกเนี่ยเราจะฉีดแค่ปีละ1ครั้งเท่านั้นค่ะแต่ว่าสามารถที่ ต้องให้เข้าใจก่อนนะคะว่าเวลาฉีดวัคซีน

0: ไข้เลือดไอ้ไข้หวัดใหญ่เนี่ยนะคะไม่ได้ทำให้ไม่เจ็บป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่แต่เพียงแต่ว่าจะทำให้อาการเจ็บป่วยเนี่ยนะคะไม่รุนแรงมากขึ้นค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะการที่เรามีวัคซีนเนี่ยนะคะก็ยังจะช่วยให้เรามีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะไม่มีโรคแทรกซ้อนอื่นๆตามมาค่ะ
1: หลายคนอาจจะเข้าใจผิดว่าไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ป้องกันการเกิดไข้หวัดใหญ่แต่จริงๆแล้วบางทีเราไปรับเชื้อมาก็ยังเป็นอยู่นะคะเป็นไข้หวัดใหญ่แต่อาจจะทำให้อาการเบาลงแล้วก็ไม่รุนแรงนั่นเองค่ะอาจารย์ขาทีนี้ช่วงนี้นะคะก็หลายคนค่ะก็เขาเรียกว่ามีการดูแลตัวเองตั้งแต่ฤดูร้อนแล้วนะคะเดี๋ยวให้อาจารย์ได้ฝากถึงวิธีการดูแลตัวเองในช่วงฤดูร้อนด้วยแล้วก็คาบเกี่ยวมาฤดูฝนแบบนี้เมื่อสักครู่อาจารย์ให้เทคนิคเรื่องของฤดูฝนแล้วแต่ว่าครั้งที่แล้วนะคะอาจารย์เคยเล่าถึงฤดูร้อนไว้เดี๋ยวให้อาจารย์ได้ฝากถึงฤดูร้อนกันสักนิดนึงด้วยเพราะว่าบางวันยังร้อนอยู่ค่ะอาจารย์อากาศร้อนจัดแล้วแบบจะเป็นลมเลยถ้าเรามีวิธีการดูแลหรือป้องกันตัวเองสั้นๆสักนิดนึงนะคะอาจารย์ขาในช่วงฤดูร้อนด้วยแล้วเดี๋ยวมาสรุปช่วงท้ายกันสำหรับฤดูฝนกันค่ะ
0: ค่ะก็ในส่วนของฤดูร้อนนะคะก็อย่าลืมนะคะถ้าเกิดวันไหนที่อากาศร้อนจัดโดยเฉพาะก่อนที่ฝนจะตกหรือบางทีฝนตกเสร็จแล้วเนี่ยอากาศอาจจะร้อนได้นะคะก็อย่าลืมดื่มน้ำให้เพียงพอนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงการออกไปในที่กลางแจ้งในช่วงที่มีแดดจัดนะคะแล้วก็อย่าลืมสวมเสื้อผ้าที่เหมาะสมนะคะใส่เสื้อผ้าสีอ่อนๆค่ะแล้วก็พยายามใส่เสื้อผ้าที่ระบายอากาศได้ดีนะคะเสื้อผ้าสีเข้มเนี่ยจะดูดแสงนะคะดูดแสงแดดได้ดีกว่าเสื้อผ้าสีอ่อนๆก็เลยแนะนำให้ใส่เสื้อผ้าสีอ่อนๆนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่นะคะเนื่องจากบางวันอากาศร้อนมากเนี่ยก็จะทำให้อาหารเนี่ยเสียเร็วมากขึ้นค่ะที่สำคัญก็คืออย่าลืมงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็เครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนสูงๆนะคะเพราะว่าพวกเนี้ยจะทำให้ปัสสาวะเนี่ยนะคะจะขับปัสสาวะได้ดีกว่าเครื่องดื่มแบบอื่นค่ะ
1: อันนี้ก็เป็นการดูแลตัวเองในช่วงฤดูร้อนนั่นเองนะคะแต่ว่าระหว่างการคาบเกี่ยวเดี๋ยวให้อาจารย์ได้สรุปกันช่วงท้ายรายการนะคะสำหรับการดูแลตัวเองช่วงฤดูฝนด้วยนะคะเดี๋ยวให้อาจารย์มาทบทวนกันนิดนึงว่าเราต้องทำยังไงแล้วก็ระมัดระวังอะไรบ้างค่ะ
0: ค่ะสำหรับในคาบเกี่ยวนะคะคาบเกี่ยวระหว่างฤดูฝนกับฤดูร้อนเนี่ยนะคะก็จะมีหลายโรคนะคะที่เราจะต้องระวังนะคะทั้งโรคที่เกิดขึ้นในช่วงฤดูร้อนนะคะแล้วก็ช่วงที่เกิดขึ้นในฤดูฝนใช่ไหมคะอันนึงที่เราจะเจอเลยนะคะก็คือในเรื่องของนะคะการรับประทานอาหารนะคะในช่วงฤดูร้อนเนี่ยบางทีเราจะเจอนะคะว่าอาหารจะเสียเร็วแล้วก็บางทีเนี่ยฤดูฝนก็เหมือนกันค่ะอาหารบางอย่างเนี่ยอาจจะไม่สะอาดได้นะคะดังนั้นเนี่ยควรที่จะเลือกรับประทานอาหารที่สะอาดแล้วก็ปรุงสุกใหม่ๆนะคะอันหนึ่งที่จะต้องเจอก็คือพอเกิดฤดูร้อนเนี่ยจะคาบเกี่ยวฤดูฝนเนี่ยเราอาจจะต้องเจอพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นนะคะช่วงนี้ก็จะมีในเรื่องของฝนตกนะคะที่รุนแรงนะคะฉะนั้นเวลาที่จะออกไปข้างนอกนะคะอย่าลืมดูในเรื่องของสภาพอากาศด้วยนะคะโดยเฉพาะการที่จะพานะคะผู้สูงอายุหรือเด็กเนี่ยออกไปข้างนอกอันนี้ต้องระวังมากเลยค่ะช่วงที่เกิดช่วงที่เกิดพายุเนี่ยนะคะเพราะว่ากลุ่มนี้ก็จะป่วยง่ายค่ะ
1: ทีนี้เด็กๆก็ต้องระมัดระวังเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ผู้ใหญ่ด้วยเช่นเดียวกันค่ะอาจารย์แต่ว่าในช่องท้ายรายการแบบนี้เดี๋ยวให้อาจารย์ได้ฝากอะไรถึงคุณผู้ฟังในการดูแลตัวเองสักนิดนึงนะคะแล้วก็สำหรับเป็นกำลังใจให้ละกันคนที่ไปทำงานนะคะบางทีไปทำงานทุกวันทั้งช่วงเช้าต้องออกไปทำงานช่วงเย็นต้องออกไปทำงานแล้วก็ใช้รถสาธารณะค่ะอาจารย์เบียดเสียดกับผู้คนเดินลุยน้ำบ้างฝนตกเปียกแฉะหลายอย่างมากเสื้อผ้านี่คือชื้นตลอดกระเป๋าเนี่ยนะคะอาจารย์ขาเปียกตลอดทุกรอบเลยนะคะช่วงฝนตกนี้นะคะก็จะมีความชื้นอย่างที่อาจารย์บอกเลยก็มันจะมีความชื้นเข้ามาป้องกันการเกิดเชื้อราต่างๆด้วยการเปลี่ยนกระเป๋าใบใหม่นะก็ต้องมีกระเป๋าสำรองเอาไว้เหมือนกันนะคะอาจารย์เดี๋ยวให้อาจารย์ได้มาพูดถึงนะคะในช่วงของการดูแลตัวเองในช่วงฤดูฝนแล้วก็ฝากอะไรคุณผู้ฟังในช่วงท้ายรายการและให้กำลังใจสำหรับใครที่ใช้รถสาธารณะด้วยเรียนเชิญเลยค่ะ
0: ค่ะก็ในช่วงฤดูร้อนที่จะผสมฤดูฝนเนี่ยค่ะก็อยากจะให้อยากจะให้ทุกท่านนะคะดูแลสุขภาพแล้วก็พยายามที่จะไม่เครียดนะคะอย่าลืมว่าการดูแลสุขภาพกายเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญแต่ว่าสุขภาพใจเนี่ยก็สำคัญเหมือนกันค่ะพอยิ่งฝนวันไหนฝนตกแล้วต้องเบียดเสียดกันนะคะก็จะเริ่มรู้สึกหงุดหงิดนะคะแล้วก็มีพอจะใช้รถสาธารณะเนี่ยก็จะแย่งกันนะคะก็อันนี้ก็พยายามใจเย็นๆไว้นะคะถ้าไหนที่เราสามารถสละให้กันได้ก็จะเป็นเรื่องดีค่ะนอกจากนี้

0: ก็อย่าลืมนะคะถึงแม้ว่านะคะจะเบียดเสียดแค่ไหนนะคะพยายามปรับอารมณ์นะคะให้เป็นคนอารมณ์ดีอยู่ตลอดเวลาค่ะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันจะมีผลต่อในเรื่องของทั้งบรรยากาศการทำงานแล้วก็อะไรหลายๆอย่างนะคะแล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยนะคะไปทำงานด้วยความสุขค่ะถึงแม้ว่าจะเป็นฤดูฝนถึงแม้ฝนจะตกข้างนอกจะเปียกแค่ไหนนะคะแต่เราเชื่อว่าถ้าอารมณ์เราดีนะคะแล้วก็จิตใจเราดีเราก็จะทำงานได้อย่างมีความสุขค่ะ
1: ค่ะรันเองก็เชื่อว่าคุณผู้ฟังทุกท่านคงจะได้รับความรู้มากรันเองนะคะก็เชื่อว่าคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะคงจะได้รับความรู้ต่างๆมากมายเช่นเดียวกันนะคะกับการดูแลตัวเองในช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นช่วงฤดูร้อนช่วงฤดูฝนหรือการคาบเกี่ยวระหว่างฤดูร้อนไปฤดูฝนมันมีหลายโรคที่เราต้องป้องกันตัวเราเองไม่ให้เป็นเราก็ต้องระมัดระวังด้วยดูแลตัวเองด้วยดูแลบุตรหลานของท่านด้วยนะคะถ้ามีโอกาสก็ไปรับวัคซีนกันอันนี้ก็มาแจ้งเตือนกันด้วยนะคะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่อาจารย์บอกเลยเรื่องของสภาพจิตใจเป็นสิ่งสำคัญมากๆภาวะความเครียดจากสิ่งแวดล้อมรอบนอกก็ทำให้เราเครียดอยู่แล้วภาวะเศรษฐกิจหรือว่าภาวะสถานการณ์โลกในช่วงนี้แต่เรื่องของการดูแลตัวเองยิ่งฝนตกยิ่งรถติดยิ่งเครียดยิ่งหงุดหงิดนะคะจังก็บอกว่าใจเย็นๆแล้วก็อารมณ์ดีเอาไว้มองบวกเอาไว้นะคะวันนี้ค่ะหมดเวลาแล้วค่ะทางรายการต้องขอขอบพระคุณค่ะท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.บุญญาภาโพเกษมค่ะท่านเป็นอาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ให้เกียรติสละเวลามาร่วมพูดคุยกันกับการในรายการนะคะในวันนี้ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์บุญญาภามากๆเลยค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ขอบพระคุณค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังด้วยนะคะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะแล้ววันนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะหมดเวลาแล้วค่ะกับรายการคลินิก 101.5 ค่ะยังไงเดี๋ยวคุณผู้ฟังทุกท่านกลับมาติดตามรับฟังกันได้ใหม่เป็นประจำทุกวันจันทร์ไปจนถึงวันศุกร์ค่ะทาง FM 101.5 MHz สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหรือจุฬาเรดิโอ Plus วันนี้รันพร้อมทั้งท่านอาจารย์และทีมงานต้องขอตัวลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: คลินิก 101.5 เยียวยารักษาป้องกันครบครันเข้าทันทุกมิติสุขภาพทุกวัน 9:30 นถึง 10:00 นดำเนินรายการโดยพิมลลิตพัฒน์รบพิรมและทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3: ช่วงเวลาของความรู้สุขภาพโดยคณาจารย์และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่จะมาร่วมกันทำให้คุณเข้าใจห่วงใยและรักสุขภาพของคุณให้มากขึ้นสุขภาพร่างกายที่ดีที่เราดูแลได้ด้วยตัวเองขอขอบคุณพันธมิตรคลินิก 101.5 คณะสายวิทยาศาสตร์สุขภาพจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยโรงพยาบาลจุฬาภรณ์และราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยและสมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยที่ส่งต่อศาสตร์ความรู้ทางด้านสุขภาพอย่างครบทุกมิติในรายการคลินิก 101.5 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 9:30 นทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz
4: คำพ่อสอนทุกคนจำเป็นต้องหมั่นใช้ปัญญาพิจารณาการกระทำของตนให้รอบคอบอยู่เสมอระมัดระวังทำการทุกอย่างด้วยเหตุผลด้วยความมีสติและด้วยความรู้ตัวเพื่อเอาชนะความชั่วร้ายทั้งมวลให้ได้โดยตลอดและสามารถก้าวไปถึงความสำเร็จที่แท้จริงทั้งในการงานและการครองชีวิตพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรและอนุปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2515วันศุกร์ที่13กรกฎาคม2516

0: Big Genius รายการที่นำเสนอความรู้ทางการตลาดและกลยุทธ์ทางธุรกิจระดับอัจฉริยะที่จะช่วยให้คุณรู้เท่าทันโลกธุรกิจพร้อมการสร้างแรงบันดาลใจผ่านมุมมองใหม่ที่ทันสมัยเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีโดยกูรูการตลาดแห่งยุคผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เอกภัทรธนกุลและมนชัยวงกิติไกรวันทุกวันจันทร์ 16:30 น.
1: น้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์

0: เมื่อพระบิดาเสด็จถลิงถวัลย์ราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10เมื่อวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562ได้ทรงสถาปนาพระฐานันดรศักดิ์และเฉลิมพระนามพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีทรงได้รับพระราชทานนามพระมหาสังฆ์ใบมะตูมทรงเจิมแล้วพระราชทานพระสุพรรณบัตรเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีวงศ์และเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่10ชั้นที่1เมื่อวันที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2562พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหารามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีขึ้นเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในมีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดากับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตน์ราชวราภรณ์เมื่อวันที่3กุมภาพันธ์พุทธศักราช2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับโอนข้าราชการฝ่ายอัยการเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารและพระราชทานพระยศทางทหารจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลโทหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการภาค2สำนักงานอัยการสูงสุดทรงดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์ด้วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาการพระองค์อัตราพลเอกและพระราชทานพระยศเป็นพลเอกหญิงต่อมาในวันที่12กุมภาพันธ์พุทธศักราช2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตทรงประดับพยศพลเอกหญิงให้แก่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา
1: กว่าศาสตร์แห่งอักษรชวนคุยผ่านมุมมองอักษรศาสตร์กับประเด็นการศึกษารวมทุกองค์ความรู้จากผลงานงานวิจัยใหม่ๆในรายการ Talking Arts อักษรศาสตร์ชวนคุยทุกวันเสาร์ 8:05 นถึง 8:30 นทางจุฬาเรดิโอ Plus FM 101.5 MHz โดยกลุ่มภารกิจงานวิจัยและพัฒนาวิชาการคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2: สอนคูณสุขความสุขยิ่งทวีคูณด้วยการให้และแบ่งปันดำเนินรายการโดยอารดาสุคนทศิษย
3: ์สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสโมสรคูณสุขทางจุฬาเรดิโอ plus fm 101.5 MHz อ้อมอารดาสุคนทศิษย์พร้อมทีมงานมารายงานตัวค่ะเรามาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังพร้อมกับเรื่องราวของความสุขเรื่องราวความประทับใจเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากกันในสโมสรคุณสุขแห่งนี้จันทร์ถึงศุกร์10โมงถึง10โมงครึ่ง FM 101.5 MHz

0: ัสค่ะติดตามรับฟังสดๆทางวิทยุนะคะสดทางออนไลน์ CU Radio ได้ด้วยรวมไปถึงติดตามรับฟังสดๆทางแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus บนหน้าจอโทรศัพท์มือถือของคุณผู้ฟังได้เลยนะคะใครยังไม่มีดาวน์โหลดไว้นะเข้าไปในPlay Store นะคะเข้าไปใน Play Store ไปหาเลยค่ะแอปจุฬา Radio Plus นะคะพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ CHULA RADIO แล้วก็ตามด้วยเครื่องหมายบวกจุฬา Radio Plusเจอแล้วก็กดดาวน์โหลดเลยนะดาวน์โหลดฟรีทั้ง Android และ iOS นะคะเสร็จแล้วก็เข้าไปกดติดตามรับฟังได้เลยทุกรายการทุกที่ทุกเวลาค่ะสำหรับสโมสรคุณสุขวันนี้ในช่วงของกิจกรรมทำดีชวนคุณผู้ฟังมาพูดคุยรู้จักกับยังสมาร์ทฟาร์เมอร์เกษตรกรรุ่นใหม่ที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจนะคะกลับไปนะคะยังถิ่นฐานบ้านเกิดของตัวเองเพื่อที่จะพัฒนานะคะการเกษตรในพื้นที่บ้านเกิดของตัวเองให้มีคุณภาพดีๆยิ่งขึ้นไปอีกนะคะซึ่งต้องบอกว่าทำกันเรียกได้ว่าทั่วทุกประเทศเนาะทุกจังหวัดของประเทศไทยแล้วนะคะเนี่ยถ้าจำไม่ผิดนะน่าจะครบทุกจังหวัดแล้วสำหรับการเป็นยังสมาร์ทฟาร์เมอร์นะคะรวมไปถึงการเป็นกลุ่มสตาร์ทอัพต่างๆของยังสมาร์ทฟาร์เมอร์เหล่านี้ด้วยนะคะวันนี้เราจะไปรู้จักกันอีกกลุ่มหนึ่งนะคะกลุ่มยังสมาร์ทฟาร์เมอร์จังหวัดชัยนาทค่ะ
1: ช่วงกิจกรรมทำดี
0: ช่วงกิจกรรมทำดีในสโมสรคุณสุขวันนี้ค่ะชวนคุณผู้ฟังมารู้จักกับยังสมาร์ทฟาร์เมอร์จังหวัดชัยนาทค่ะกับแขกรับเชิญของเราในวันนี้คุณโสพลบุญธรรมหรือว่าคุณจ๊ะยังสมาร์ทฟาร์เมอร์จังหวัดชัยนาทและเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทสบายดีฟาร์มเกษตรจำกัดจากสบายดีฟาร์มเห็ดจังหวัดชัยนาทด้วยนะคะสวัสดีค่ะคุณจ๊ะค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: ค่ะขอบคุณมากมากเลยมาร่วมพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งเราเคยคุยกันไปครั้งหนึ่งเรื่องของฟาร์มเห็ดสบายดีฟาร์มเห็ดของคุณจ๊ะนั่นแหละเนาะที่ชัยนาทนะคะซึ่งต้องบอกว่าธุรกิจนี่ไปได้ดีตามความคาดหวังเลยเนาะคุณจ๊ะเนาะทำมา11ปีแล้วนะคะแล้วก็กำลังจะพัฒนาต่อไปเรื่อยๆด้วยแล้วก็เห็นคุณจ๊ะบอกว่าที่บ้านคุณจ๊ะสบายดีฟาร์มเกษตรนะที่เปิดเป็นฟาร์มเห็ดเนี่ยเป็นศูนย์การเรียนรู้การเพาะเห็ดของจังหวัดชัยนาทด้วยเหรอคะ
2: ครับผมครับ
0: อยากให้คุณจ๊ะช่วยเล่าตรงนี้ให้ฟังหน่อยว่าเอ๊ะมาเป็นศูนย์การเรียนรู้ของจังหวัดชัยนาทได้ยังไงแล้วตัวคุณจ๊ะเองเข้ามาเป็นยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ของจังหวัดชัยนาทได้ยังไงคะคุณจ๊ะ
2: ครับก็คือเริ่มต้นจากการเข้าเป็นยังสมาร์ทฟาร์เมอร์นะครับผมเป็นยังสมาร์ทฟาร์เมอร์ปี2565ครับก็เกิดจากว่าตอนนั้นเราเป็นเกษตรกรคือเราทำฟาร์มเห็ดแต่ว่าเราก็ยังเหมือนว่าเป็นแค่เกษตรกรธรรมดาครับก็คือทำไปขายไปวนเวียนอยู่แต่ในฟาร์มเรานะครับจนวันนึงก็คือทางเจ้าหน้าที่เกษตรนะครับจากสำนักงานเกษตรจังหวัดเขาก็มาแนะนำว่าลองเข้าไปเป็นยังสมาร์ทฟาร์เมอร์ไหมไปเรียนรู้การทำเกษตรรวมถึงการไปสร้างเครือข่ายไปแบบไปมีเพื่อนใหม่อะไรเงี้ยครับผมก็เลยสมัครเข้าไปครับแล้วก็หลังจากสมัครเข้าไปเราก็ได้ไปอบรมนะครับทั้งในระดับจังหวัดนะครับไประดับเขตจนถึงไปเวทีในระดับประเทศครับก็คือการไปเวทีระดับประเทศเนี่ยก็คือทำให้เราได้เจอกับยังสมาร์ทที่เก่งๆจากทั่วประเทศนี่นะครับมันเกิดเป็นแรงบันดาลใจมันเกิดเป็นพลังเลยครับว่าตอนนั้นนะผมคิดว่าเฮ้ยเกษตรกรของประเทศไทยเนี่ยเก่งๆเยอะมากๆเลยครับจากที่เราอยู่ในพื้นที่ของเราเนี่ยเราอบรมในพื้นที่ของเรานี่แบบทุกคนจะกลัวไม้นะครับเวลาแบบไม้ยื่นนี่จะแบบตื่นเต้นรู้สึกประหม่านะครับแต่ว่าเราไปอยู่ในระดับประเทศเนี่ยมันคนละเรื่องกันเลยครับทุกคนอยากจะคว้าไม้มาพรีเซนต์ตัวเองมาพรีเซนต์นำเสนองานของตัวเองหรือฟาร์มของตัวเองครับมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าเกษตรกรไทยเนี่ยไม่ใช่ธรรมดานะแต่ละคนเนี่ยเก่งๆซ่อนอยู่ในแต่ละพื้นที่ของจังหวัดของประเทศไทยเนี่ยเยอะมากๆครับ
0: อุ๊ยพอฟังอย่างนี้แล้วความรู้สึกอย่างนึงที่รู้สึกได้ในฐานะคนฟังนะคุณจ๊ะ คือพอเราพูดถึงเกษตรกรเนี่ยภาพคำว่าเกษตรกรของคนทั่วไปเนี่ยก็คือคุณพ่อคุณแม่เนาะค ุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุณลุงคุณป้าเนี่ยโอ้เรามักจะนึกถึงเกษตรกรที่เป็นแบบเนี้ยคือแบบคุณลุงคุณป้าคุณพ่อคุณแม่ที่แบบว่าอาจจะสวมหมวกใส่งอบนะทำนาเกี่ยวข้าวหรือว่าทำสวนลงสวนถือด้ามพระอะไรต่างๆเนี่ยเราจะนึกถึงคนที่อายุประมาณสักเลข5ขึ้นไปอ่ะ45 50ขึ้นไปอ่ะแต่พอฟังคุณจ๊ะเล่าเฮ้ยมันดูถึงความแบบความสดใหม่อ่ะความเป็นเด็กรุ่นใหม่ความเป็นวัยรุ่นอย่างนั้นอย่างนั้นเลยไหมคุณจ๊ะที่ได้ไปเจอที่คุณจ๊ะเองได้ไปเพราะตัวคุณจ๊ะเองก็เพิ่งเรียนจบมาใหม่ๆด้วยตอนนั้นใช่ไหมน้องจ๊ะเพิ่งจบมาใช่ไหมคะ
2: ครับผมทำฟาร์มอยู่ประมาณสัก5ปีแล้วครับ5ปีแล้ว5ปีแล้วถึงได้เข้ามาเป็นยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ครับ
0: ก็เรียกว่ายังอยู่ในเลข2เลข3ว่างั้นเธอเนาะอายุอ่ะนะยังอยู่ประมาณ
2: เลข3
0: แ
2: ล้วครับ
0: เลข3อ่ะคือแบบว่าเฮ้ยยังถือเป็นคนรุ่นใหม่แบบยังสดใหม่ๆอยู่เนาะแต่ว่าก็จะมีคนรุ่นใหม่ที่อายุรุ่นราวคราวเดียวกันประมาณนี้แหละเลข2เลข3เนี่ย3กว่าเนี่ยเข้ามาพบเจอกันเป็นกลุ่มยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ทั่วประเทศเลยความรู้สึกความสิ่งที่เราเห็นตอนนั้นทำให้แบบมีเรามีแรงมีพลังใจเนาะเรียกอย่างนั้นได้ไหม
2: ครับคือจากช่วงแรกๆที่เราทำเนี่ยเรารู้สึกว่าแบบคืออย่างที่กล่าวไปในเทปแรกคือเราล้มลุกคุกคาเรามีประสบปัญหาต่างๆหลายสิ่งหลายอย่างโดยเฉพาะปัญหาในเรื่องของการบริหารจัดการในเรื่องของการทำธุรกิจซึ่งเราผลิตได้แต่ว่าพอมาในเชิงธุรกิจเนี่ยเราก็ไปลำบากเหมือนกันครับแต่พอได้เข้ามาเป็นยังสมาร์ทเนี่ยเราก็ได้มาเห็นว่าโอ้โหคนที่เขาประสบความสำเร็จเนี่ยคือเขามีพลังเขาเก่งแล้วเขาก็ผ่านกระบวนการเรียนรู้กันมาอย่างมากมายครับคือเท่าที่ได้คุยได้สัมผัสเนี่ยผมอาจจะไปเวทีนั้นเวทีแรกแต่ว่าคนที่เขาแบบเก่งๆเนี่ยเขาผ่านมาหลายเวทีแล้วนั่นก็คือเขามีการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องนะครับไม่หยุดว่าแบบเฮ้ยเราประสบความสำเร็จแล้วเราจะหยุดแค่นี้ครับแต่ว่าคือในภาคของการทำธุรกิจเนี่ยมันมีอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาครับเราก็จะต้องพัฒนาตัวเองแล้วก็ปรับตัวเองเนี่ยให้ทันต่อสถานการณ์ต่างๆรอบตัวนะครับ
0: เพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งสำหรับยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์เกษตรกรรุ่นใหม่หรือจะเป็นรุ่นเก่าที่ยังคงทำอยู่ก็ตามนั่นคือการไม่หยุดนิ่งในการที่จะหาความรู้พัฒนาศักยภาพตัวเองอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมคะ
2: ถูกต้องเลยครับเป็นสิ่งสำคัญเลยครับ
0: ซึ่งจริงๆอันนี้ไม่ใช่เฉพาะแต่เกษตรกรเท่านั้นแหละ
2: คือ
0: ต้องบอกว่าสำหรับทุกคนเลยทุกอาชีพทุกแวดวงทุกคนเลยทีเดียวเนาะทีนี้พอเรามีโอกาสไปเปิดโลกของเราแล้วทีแรกเราแค่เปิดฟาร์มอยู่ในบ้าน
2: ถูกต้องครับ
0: ทีแรกเราแค่เปิดฟาร์มแค่เปิดฟาร์มนั้นเราก็ดีใจแล้วเนาะเราก็รู้สึกว่าโอ้โหเราก้าวข้าวเราก้าวมาได้ขนาดนี้แล้วเนาะแต่จากการเปิดฟาร์มในบ้านเราทีนี้เราไปเปิดโลกของเราละไปสู่ยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์แล้วต่อจากนั้นสิ่งที่เราได้จากตรงนั้นมีอะไรยังไงบ้างแล้วเราเอามาสานต่อยอดกับการทำฟาร์มของเรายังไงต่อคะ
2: ครับเรื่องแรกเรื่องสำคัญเลยก็คือเรื่องของแนวคิดในการทำเกษตรที่เป็นลักษณะของผู้ประกอบการเกษตรครับคือยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์เขาพยายามที่จะยกระดับเกษตรกรที่เป็นเกษตรกรธรรมดาเนี่ยให้เป็นผู้ประกอบการเกษตรเพราะฉะนั้นเขาก็นำเราเนี่ยไปอบรมไปบ่มเพาะนะครับในเรื่องของการทำแผนธุรกิจในเรื่องของการทำตลาดนะครับตลาดในรูปแบบต่างๆนะครับก็คือนั่นคือสิ่งที่เราได้มานะครับและอีกสิ่งสำคัญหนึ่งก็คือเขามุ่งหวังที่เราจะได้ไปสร้างเครือข่ายนะครับก็คือไปแลกทั้งแลกเปลี่ยนความรู้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันแลกเปลี่ยนในเรื่องของวิชาการแล้วเนี่ยยังมีเรื่องของการทำธุรกิจร่วมกันอย่างเช่นผมเนี่ยนะครับผมทำฟาร์มเห็ดนะครับผมไปเนี่ยผมก็ไปเจอพี่ที่เขาทำเกี่ยวกับระบบ IoT นะครับแล้วก็เราก็ได้ไปปรึกษาพูดคุยกันจนได้มาร่วมงานกันณปัจจุบันก็คือการทำโรงเห็ดด้วยระบบ IoT แล้วก็ผมก็ได้เจอยังสมาร์ทที่เขาทำโรงเรือนปลูกผักเนี่ยครับผมก็ไปขอความรู้เขาว่าผมจะสร้างโรงเรือนแบบนี้เนี่ยผมจะต้องใช้โครงเหล็กยังไงผมจะต้องใช้วัสดุยังไงหรือผมจะต้องออกแบบยังไงสิ่งนี้ก็ได้กลับมาและสุดท้ายทุกคนที่เราคุยกันมันก็กลายเป็นเพื่อนเป็นเครือข่ายมีการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันครับแลกเปลี่ยนในที่นี้หมายถึงทั้งความรู้ทั้งเรื่องของการทำธุรกิจด้วยครับนั่นคือสิ่งที่เราได้กลับมาครับผมครับ
0: ค่ะตรงเนี้ยคุณจ๋ามองว่ามันแปลกแตกต่างจากวิถีเกษตรกร แต่ดั้งเดิมยังไงบ้างแล้วมัน

0: แต่เขาก็ไม่ได้มองว่าไอ้สิ่งที่เขาผลิตได้เยอะๆเนี่ยเมื่อนำไปขายแล้วเนี่ยเขาจะเหลือกำไรเท่าไหร่เขาจะมีรายได้เท่าไหร
1: ่
0: ครับสิ่งนี้เขาจะมองข้ามไปแต่ว่าความสุขของเขาที่เขามีคือถ้าเขาผลิตได้เยอะเนี่ยนั่นคือเขาประสบความสำเร็จแล้วครับนี่เรามองว่าพอเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่เนี่ยต้องคิดไปในเชิงธุรกิจก็คือนอกจากผลิตได้เยอะแล้วมีคุณภาพแล้วเนี่ยก็จะต้องมีรายได้ที่คุ้มกับการลงทุนด้วยครับรวมถึงบางทีนะครับเกษตรกรรุ่นเก่าบางทีผลิตแล้วเนี่ยมากเกินไปจนล้นตลาดก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ต้องขายในราคาถูกๆแต่พอเราได้มาเห็นกลุ่มของเกษตรกรรุ่นใหม่อย่างสมาร์ทเมอร์เนี่ยเกษตรเขาทำเนี่ยมีล้นตลาดมีปริมาณที่มากเขาก็สามารถที่จะนำมาแปรรูปมาเพิ่มมูลค่าของสินค้าของเขาเนี่ยเพื่อที่จะแบบต่อยอดไปได้อีกขั้นนึงก็คือไม่ได้แค่เพาะปลูกอย่างเดียวแต่สามารถที่จะนำมาแปรรูปแล้วก็นำมาเป็นสินค้าเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถที่จะส่งออกไปสู่ตลาดที่กว้างขึ้นได้ครับบางรายเนี่ยครับเขาทำถึงขั้นแบบส่งออกต่างประเทศเลยนะครับจากจุดเริ่มต้นแค่เป็นเกษตรกรรุ่นพ่อรุ่นแม่ที่แบบผลิตอย่างเดียวครับผลิตแล้วก
1: ็
0: จะขายได้เท่าไหร่ก็ไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหร่แต่ขอแบบให้ขายได้เท่านั้นเองแต่ว่าพอมารุ่นลูกหรือว่ารุ่นใหม่เนี่ยเขาไม่ได้มองแค่ว่าผลิตแล้วขายแต่เขามองว่าผลิตแล้วนำมาแปรรูปนำมาสร้างเป็นธุรกิจส่งขายได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศได้อย่างเงี้ยครับ
1: คือมีความคิดเป็นขั้นเป็นตอนเนาะเป็นระเบียบแล้วก็สอดคล้องกับวิถีชีวิตมากขึ้นคือเราจะปลูกเยอะๆทิ้งๆคว้างๆไม่ได้แล้วนะ
0: เ
1: พราะว
0: ่
1: าพอปลูกเยอะมันล้นตลาดอ่ะพอมันล้นตลาดก็แล้ววนกลับเข้าไปสู่เรื่องของขยะอีกใช่ไหมเนาะคุณจ๊ะเนาะซึ่งตอนนี้ก็พูดถึงเรื่องของ zero waste ไปด้วยพูดถึงเรื่องของอะไรล่ะ carbon credit footprint กันไปด้วยใช่ไหมคะเนาะพอมันเยอะมันล้นตลาดขายไม่ได้ขาดทุนทุนที่ลงไปก็โจมอีกเนาะก็หลายๆเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพืชหลายๆชนิดเนาะทางการเกษตรพืชผลทางการเกษตรหลายๆชนิดที่ประสบปัญหาขาดทุนกันเพราะว่าปลูกกันเยอะผลผลิตเยอะแต่ว่าความเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแนวคิดในการต่อยอดไม่มีเพราะฉะนั้นพอขายไม่ได้ขายไม่ได้ราคาก็ทำให้ต้องทิ้งตรงนั้นไปเพราะว่าด้วยความที่มันเป็นพืชผลทางการเกษตรอ่ะเหมือนที่คุณจ๊ะบอกเมื่อครั้งที่แล้วว่าเก็บเห็ดอ่ะคือเก็บวันนั้นอ่ะสดๆอ่ะก็ต้องไปขายเลย
0: ให้
1: ผู้บริโภคเขาได้กินได้ประกอบอาหารปรุงอาหารกินเลยมันถึงจะอร่อยเนาะพืชผลทางการเกษตรเนี่ยมีข้อจำกัดตรงนี้แหละคือเก็บแล้วอ่ะหลายๆอย่างมันต้องกินเลยต้องปรุงเลยต้องใช้เลยเนาะมีแค่บางอย่างเท่านั้นที่ต้องเก็บไปหน่อยนะแต่ส่วนมากอ่ะเรื่องของความสดความใหม่ความบอบบางเนาะพืชผักต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าผลิตเยอะแต่ตลาดไม่ได้มีรองรับเหมือนที่คุณจ๊ะบอกเมื่อกี้เกษตรกรรุ่นเก่าๆชอบที่จะผลิตเยอะแต่ไปขายที่ไหนไม่รู้แหละแต่ผลิตเยอะไว้ก่อนอ่ะ
0: ครับ
1: ก็ผลิตเยอะปุ๊บ
0: ครับไป
1: ขายไม่ได้มันก็เน่าเสียเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ครับก็ไปใส่พ่อค้าคนกลางก็โดนตรวจราคาอีกครับก็มันก็เป็นแบบ
1: คนกลางอีก
0: ใช่ครับก็คือแบบเกษตรกรรุ่นเก่าก็จะประสบปัญหาเรื่องของการขายเรื่องของการทำการตลาดนี่นะครับทิ้งที่ความแตกต่างระหว่างรุ่นเก่ากับรุ่นใหม่ซึ่งตอนนี้แนวคิดของคนรุ่นใหม่คือเขามองตลาดเป็นสำคัญก่อนนะครับคือจะขายที่ไหนก่อนแล้วย้อนกลับมาว่าเราจะผลิตอะไรเพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้ครับอันนี้คือข้อแตกต่างระหว่างเกษตรกรยุคเก่านะครับใช้คำว่ายุคเก่ากับยุคใหม่ครับ
1: ซึ่งจริงๆเกษตรกรที่เป็นมาแต่ดั้งเดิมเนี่ยพอมาถึงปัจจุบันเนี่ยเขาก็มีการเรียนรู้เนาะรุ่นคุณพ่อคุณแม่คุณลุงคุณป้าเราใช่ไหมคุณจ้าเนาะเขาก็มีการเรียนรู้มีการปรับตัวแล้วนะทุกวันนี้เนาะหลายท่านนี่กลายเป็นมือฉมังไปแล้วนะอายุเลข6เลข7นี่เขาเป็นมือฉมังแล้วก็เป็นก็มีเยอะเหมือนกันนะ
0: ใช่ครับถูกต้องครับ
1: ซึ่งยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์คือเกษตรกรรุ่นใหม่นี่แหละตั้งแต่เมื่อ10กว่าปีที่แล้วได้มั้งเนาะคุณจ้าใช่ไหมยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์เนี่ยเนาะมีมาไม่ต่ำกว่า10ปีแล้วนะ
0: ครับเริ่มต้นปี2557ครับ
1: นะ
0: 57
1: ปีนี้ก็เข้าสู่ปีที่12แล้วนะเนาะเข้ามาช่วยเติมเต็มในส่วนตรงเนี้ยให้กับรุ่นคุณพ่อคุณแม่ได้เป็นอย่างดีเลยน้องๆเกษตรกรรุ่นใหม่นะ10กว่าปีที่แล้วเนี่ยแหละเข้ามาช่วยเติมเต็มตรงนี้ได้เป็นอย่างดีเลยแต่ว่าแค่ตัวเองมาเติมเต็มในส่วนของที่บ้านตัวเองอันนั้นก็ส่วนนึงนะเหมือนที่คุณจ๊ะเข้ามา

0: เนาะทำกับพื้นที่ของที่บ้านให้พื้นที่มันสามารถได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ทำธุรกิจการเกษตรด้วยการเพาะเห็ดในพื้นที่บ้านของตัวเองแม้จะมีพื้นที่แค่1ไร่ครึ่งเท่านั้นเองเนาะ1ไร่2งานก็ไร่ครึ่งเนี่ยเนาะแต่ว่าที่น่าสนใจมากกว่านั้นก็คือว่าในแต่ละจังหวัดยังรวมตัวกันเป็นยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ของกลุ่มจังหวัดตัวเองด้วยใช่ไหมคะ
1: ถูกต้องครับ
0: โอ้ตรงนี้ของชัยนาทมีจุดเด่นมีจำนวนมากน้อยแค่ไหนยังไงบ้าง
1: ครับคือผมเองก็เป็นปีนี้ก็เป็นรองประธานยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์จังหวัดชัยนาทด้วยครับก็คือในจังหวัดชัยนาทเนี่ยจุดเด่นส่วนใหญ่จะเป็นไม้ผลที่เรียกว่าเป็นส้มโอขาวแตงกวาครับก็จะมีถ้าไม้ผลก็จะเป็นส้มโอขาวแตงกวาถ้าเป็นพืชไร่ก็จะเป็นข้าวครับก็จะมีข้าวหลากหลายสายพันธุ์นะครับก็คือถ้าส่วนใหญ่ที่เป็นกลุ่มของยังสมาร์ทเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มของคนที่เขาทำข้าวแปรรูปก็คือเป็นข้าวอย่างเช่นข้าวไรซ์เบอร์รี่อย่างเช่นเป็นข้าวที่น้ำตาลต่ำอย่างเงี้ยครับก็คนกลุ่มเหล่านี้ก็จะมารวมกันอยู่ในกลุ่มของยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์นะครับมาร่วมกันทำกิจกรรมต่างๆนะครับมากมายครับก็อย่างที่บ้านผมก็จะเป็นศูนย์บ่มเพาะนะครับเวลาที่มีรุ่นน้องมานะครับรุ่นน้องเข้ามาสมัยปี2569นะครับรุ่นล่าสุดก็จะมาใช้สถานที่ในการที่จะมาฝึกอบรมกันมาเรียนรู้กันมาพบปะกันอย่างเงี้ยครับก็จะมีหน่วยงานที่เลี้ยงก็คือสำนักงานเกษตรจังหวัดชัยนาทนะครับเป็นที่เลี้ยงในการดูแลในการจัดกิจกรรมส่วนเราก็จะเป็นคนที่ดำเนินกิจกรรมแล้วก็เป็นคนที่เรียกได้ว่ารวมกลุ่มกันนะครับมารวมกันมาสร้างกิจกรรมต่างๆร่วมกันครับ
0: เพราะงั้นก็เรียกได้ว่าการเกษตรยุคปัจจุบันเนี่ยมีการปรับตัวไปเยอะแล้วเนาะคุณจ๋าถ้าฟังจากที่คุณจ๋าเล่าให้ฟังนอกจากจะมีกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มาเป็นยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์เกษตรกรรุ่นใหม่แล้วเนี่ยแล้วก็ยังเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ที่กลับไปยังบ้านเกิดของตัวเองด้วยเนาะกลับไปทำในพื้นที่บ้านเกิดของตัวเองเข้าไปเติมสิ่งที่ที่บ้านตัวเองทำอยู่แล้วมีอยู่แล้วนะคะเนาะให้มันสมบูรณ์ยิ่งขึ้นเนาะอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญนั่นก็คือว่าฟังอย่างนี้แล้วรู้สึกว่าพี่น้องเกษตรกรชาวบ้านประชาชนธรรมดาเนี่ยมีความใกล้ชิดกับภาครัฐกับหน่วยงานราชการมากขึ้นในการที่จะต่อยอดเนาะหรือขยายผลในเรื่องของธุรกิจภาคการเกษตรผลิตภัณฑ์จากภาคการเกษตรต่างๆให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้นไปอีกเพราะว่าเราไม่ได้ทำโดยลำพังเหมือนเมื่อก่อนเราจะทำนาก็ทำไปเมื่อก่อนเราจะทำสวนเราก็ทำไปแต่ตอนเนี้ยมันมีกระบวนการมีพี่เลี้ยงเนาะจากหน่วยงานภาครัฐอะไรต่างๆเนี่ยมาคอยให้คำแนะนำคำปรึกษาให้กำลังใจมีความสนิทกันมากขึ้นด้วยใช่ไหมคุณจ๋า
1: ครับครับ
0: ถ้าฟังแบบนี้แล้วแต่เหมือนกับว่าแต่ละคนแต่ละพื้นที่แต่ละบ้านเนี่ยเหมือนคุณจ๋าเองเป็นยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ของชัยนาทเนี่ยก็เปิดพื้นที่บ้านตัวเองเนี่ยให้เป็นศูนย์บ่มเพาะศูนย์อบรมเรียนรู้ให้กับน้องๆรุ่นใหม่หรือคนที่สนใจที่มาเรียนรู้เรื่องของยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ของจังหวัดชัยนาทด้วยใช่ไหมคะคือบ้านอื่นๆก็มีเหมือนกันใช่ไหมคะเนี่ย
1: มีครับศูนย์บ่มเพาะเนี่ยจะมีทุกอำเภอครับก็คือแต่ละอำเภอเนี่ยเขาจะคัดเลือกโดยการทางกลุ่มที่เรียกว่ากลุ่มเกษตรกรของแต่ละอำเภอเนี่ยเขาจะช่วยกันคัดเลือกว่าจะให้ฟาร์มนี้นะเป็นศูนย์บ่มเพาะเป็นศูนย์กลางของอำเภอแต่ละอำเภอนั้นครับครับก็คือในเวลามีกิจกรรมเนี่ยเขาก็จะมารวมกันจัดที่ศูนย์นั้นครับโดยศูนย์นี้ก็จะมีการสนับสนุนจากทางหน่วยงานภาครัฐลงไปด้วยครับคือผมขยายความนิดนึงครับว่าเราเป็นเกษตรกรเนี่ยคือตอนนี้เราเดินคนเดียวเนี่ยมันยากแล้วครับเราก็ต้องอาศัยทรัพยากรต้องอาศัยแบบเขาเรียกว่าการช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐเนี่ยเข้ามาช่วยอย่างที่ผมทำเรื่องของการแปรรูปเนี่ยผมก็ได้รับการสนับสนุนจากทั้งสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทั้งศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่3นะครับก็มาช่วยกันในเรื่องของธุรกิจเราก็มีสำนักงานที่เรียกว่าสสบเนี่ยนะครับเข้ามาช่วยเราในเรื่องของการทำธุรกิจมีธนาคารมีอะไรเงี้ยครับเข้ามามีส่วนร่วมของเรานะครับโดยเฉพาะบางกลุ่มซึ่งเขารวมกลุ่มกันได้เป็นกลุ่มเกษตรกรอย่างเช่นวิสาหกิจชุมชนอย่างเช่น

0: ช่นกลุ่มแปลงใหญ่อะไรพวกนี้ครับก็จะมีหน่วยงานเนี่ยเข้ามาช่วยสนับสนุนส่งเสริมครับซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่ดีครับเพราะว่าเกษตรกรอย่างที่บอกว่าเราอาจจะเก่งแค่เรื่องของการผลิตแต่พอมาแปรรูปหรือว่าเป็นเรื่องของการตลาดในเรื่องของการทำธุรกิจเนี่ยเราก็ไปลำบากเหมือนกันเพราะนั้นถ้าไม่มีหน่วยงานภาครัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องมาช่วยเนี่ยเราก็น่าจะไปไหนได้ไม่ไกลอะครับผม
1: ตรงนี้สำคัญมากเลยนะคะมีเพื่อนเนาะที่จะเดินไปด้วยกันเนาะ
0: ใช่ครับ
1: มีเวลาอีก2นาทีท้ายคุณจ้าแหมหมดไปอย่างรวดเร็วกำลังฟังอย่างเพลิดเพลินของคุณจ้าเองเนี่ยในส่วนของจังหวัดชัยนาทเองเนี่ยทราบว่าได้มีโอกาสเข้าไปร่วมงานในหลายๆงานด้วยกันล่าสุดก็ที่จัดที่กรุงที่นนทบุรี Impact เมืองทองธานีงานไทเฟกปี2026นะก็ไปร่วมออกบูธด้วยเนาะครับไปในนามของจังหวัดโดยมีหน่วยงานภาครัฐเป็นพี่เลี้ยงเนาะรวมกลุ่มกันไปใช่ไหมคะตอนนั้นเนาะก็เรียกว่าเป็นการไม่ใช่แค่เปิดให้พี่น้องประชาชนทั่วไปเข้าไปเนาะสำหรับงานไทเฟกเนี่ยนะคะซึ่งเป็นงานเกี่ยวกับเรื่องอาหารเนาะระดับนานาชาติเลยเนาะคือยังเป็นการเปิดช่วงของมีวันที่เป็นเปิดวันแมทชิ่งเนาะเป็นคู่ค้าธุรกิจที่ไปเจรจากันด้วยใช่ไหมคะเนาะอันนี้เราก็ได้ในระดับภาคธุรกิจระดับต่างประเทศด้วยเนาะสิ่งที่ทำมาทั้งหมดเนาะการเป็นยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์มาเนาะล้มลุกคลุกคลานมาแล้วเปิดฟาร์มด้วยตัวเองมาแล้วเปิดฟาร์มเห็ดด้วยตัวเองที่บ้านตัวเองมาเนาะหลังจากเรียนจบมาจนกระทั่งมาเข้าสู่การเป็นยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์เนาะ10กว่าปีที่ผ่านมาคุณจ๊ะได้อะไรบ้างจากตรงนี
0: ้ถ้าบอกเลยก็คือสิ่งที่เราได้มาเนี่ยหนึ่งคือเราได้พัฒนาตัวเองจากเกษตรกรธรรมดานี่นะครับให้มาเป็นผู้ประกอบการเกษตรพัฒนาในเรื่องของความคิดเราไม่ได้ปลูกแค่อย่างเดียวนะวันนี้เราต้องมองในเรื่องของปลูกเพื่อตอบโจทย์ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดรวมถึงการเพิ่มมูลค่าของสินค้าของเราเนี่ยนะครับให้มันมีคุณค่าที่สูงขึ้นแล้วก็สามารถที่เดินทางไปได้ไกลขึ้นรวมถึงการนำเทคโนโลยีนวัตกรรมต่างๆมาใช้นะครับอย่างเช่นในฟาร์มเราตอนนี้ก็ลงเห็ดก็เป็นระบบ IoT แล้วซึ่งสะดวกสบายต่อการเพาะเห็ดมากนะครับแล้วยังรวมถึงเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับที่ฟาร์มเราตอนนี้ก็ดำเนินการตามแนวทางของเศรษฐกิจที่เป็น BCG ครับก็คือเราทุกสิ่งทุกอย่างเราไม่มีขยะที่เป็นออกจากฟาร์มเลยที่เป็นขยะเหลือทิ้งนะครับพยายามที่จะนำทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมาใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุดแล้วสุดท้ายก็คือเราก็พยายามที่จะถ่ายทอดนะครับเมื่อเราเป็นยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์นะครับเราได้ไปรับรู้สิ่งดีๆข้อมูลดีๆมาเราก็นำมาถ่ายทอดให้กับทั้งยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ของรุ่นน้องๆรุ่นถัดไปรวมถึงเกษตรกรทั่วไปที่มาอบรมมาดูงานกับเราเราก็สามารถที่จะใช้พื้นที่ตรงนี้ในการที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆเนี่ยไปลงไปสู่เกษตรกรลงไปสู่ชาวบ้านได้ด้วยครับผม
1: ถ้าเกิดคุณผู้ฟังสนใจนาทีสุดท้ายนะอยากจะไปเรียนรู้ขอคำปรึกษาขอดูงานบ้างนะคะจะติดต่อได้ที่ช่องทางไหนยังไงบ้างคะ
0: ครับยินดีมากเลยครับเบอร์โทรศัพท์ผมนะครับ093นะครับ7387272นะครับฟาร์มตั้งอยู่ที่174หมู่2ตำบลเขาทะพะอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทครับผมครับถ้าติดต่อในเข้าไปดูใน Facebook ก็คือสบายดีฟาร์มเป็นภาษาไทยเลยครับครับก็สามารถที่จะติดต่อพูดคุยได้แล้วที่ฟาร์มผมเนี่ยเปิดเรียนรู้แบบฟรีไม่เสียตังค์ครับใครสนใจติดต่อเข้ามาก่อนแล้วก็สามารถเข้าจะมาเยี่ยมชมหรือว่าจะมาฝึกปฏิบัติงานได้นะครับสามารถที่จะมานั่งทำเห็ดกับผมได้ทุกในช่วงเวลาที่เราทำงานเนี่ยสามารถที่จะมาฝึกงานมาเรียนรู้กับเราได้เลยครับโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายครับผม
1: โอ้สุดยอดเลยค่ะนะนี้ให้เบอร์ติดต่อโดยตรงนะเจ้าของฟาร์มเห็ดเองเนาะแล้วก็เป็นรองประธานกลุ่มยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์จังหวัดชัยนาทเองด้วยนะ
0: คร
1: ับ ติดต่อโดยตรงเลยถ้าจดไม่ทันหาไม่เจอยังไงเข้าไปที่เพจสบายดีฟาร์มพิมพ์เป็นภาษาไทยได้เลยนะคะสบายดีฟาร์มก็จะเจอช่องทางการติดต่อทุกอย่างค่ะวันนี้ต้องขอบคุณคุณจ้ามากๆเลยนะคะที่นำเรื่องราวดีๆแบบนี้นะของเกษตรกรรุ่นใหม่เนาะที่มีความเข้มแข็งขนาดนี้เป็นแรงบันดาลใจให้กับใครหลายๆคนได้ดีทีเดียวนะคะนำมาแบ่งปันกับสโมสรคุณสุขในวันนี้นะคะขอบคุณคุณจ้าค่ะคุณโสพลบุญธรรมนะคะยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์จังหวัดชัยนาทนะคะกรรมการผู้จัดการบริษัทสบายดีฟาร์มเกษตรจำกัดเจ้าของฟาร์มเห็ดสบายดีฟาร์มเห็ดนะคะที่จังหวัดชัยนาทวันนี้หมดเวลาของสโมสรคุณสุขแล้วเราทั้งหมดทุกคนลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะวันนี้เราลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
2: สโมสร รคูณสุขความสุขยิ่งทวีคูณ

0: ในวันที่โลกหมุนเร็วขึ้นหลายครั้งที่ใจเราหลงลืมความสงบที่แท้จริง
1: มาร่วมค้นหาพลังแห่งความสุขทางใจเริ่มต้นเช้าวันอาทิตย์ด้วยหลักธรรมคำสอนดีๆกับรายการศาสตร์สร้างสุขพื้นที่ของความสงบและเรียนรู้หลักคำสอนจากทุกศาสนาโดยอารดาสุคนทสิทธิ์และแขกรับเชิญพิเศษทุกวันอาทิตย์8โมงเช้าทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5ศาสตร์สร้างสุขเพราะศาสนาคือแสงนำทางของหัวใจ
2: เอาละบอกมาทีละภาคนะว่าภาคไหนเลือกใครอ้าวเริ่มได
3: ้ภาคเหนือเลือกคุณสาลุดเจ้า
4: ภาคกลางเลือกคุณสาทกครับ
5: ภาคอีสานเลือกคุณสาลิกาเด
6: ้อภาคตะวันออกเลือกคุณสากรครับ
7: ภาคตะวันตกเลือกคุณสารัตค่ะ
8: ภาคใต้เหลือคุณซาลี่ค่ะ
2: จะภาคไหนเลือกใครไม่สำคัญแต่ทุกภาครวมกันได้ความว่าสามัคคีขอร่วมยืนหยัดอยู่คู่คนไทยหัวใจสามัคคี
9: ไทย PBS Podcast เปิดพื้นที่บนหน้าปัดวิทยุกับการอัปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกในรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS ทางจุฬาเรดิโอพัส FM 101.5 MHz
10: อัปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
11: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการหน้าต่างโลกนะคะมาอัปเดตสถานการณ์แล้วก็สีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS ค่ะวันนี้อยู่กับคุณปัทภีเรืองศรีแล้วก็ดิฉันทิพย์ตะวันเทระในพงค์ค่ะ
12: สวัสดีท่านผู้ฟังครับ
11: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังสามารถติดตามฟังรายการของเราได้ทางช่องทางต่างๆของไทย PBS Podcast รวมไปถึงรับฟังผ่านสถานีวิทยุเครือข่ายที่รับถ่ายทอดสัญญาณได้อีกด้วยวันนี้เราขอเปิดรายการด้วยเรื่องที่บางคนบอกว่าเอ๊ะเราโต๊ะข่าวต่างประเทศหรือว่าโต๊ะข่าวกีฬาไม่แต่ว่าตอนนี้มันก็เป็นกระแสจริงๆกับเรื่องบอลโลกคุณผู้ฟัง
12: ดูกันทุกวันผมยังดูทุกวันเลย
11: คือดิฉันขอนิดนึงนะคุณปัตตภีเวลาเขียนข่าวตอนเช้าคุณผู้ฟังคือเราเนี่ยเวลาเราทำงานอยู่ที่สถานีเนี่ยเราก็จะมีโต๊ะทำงานแล้วก็ตั้งอยู่หน้าทีวีนะคะคุณผู้ฟังให้จินตนาการภาพแล้วทีวีก็เปิดบอลโลกนี่แหละเขาก็เตะกันคุณปัตตภีก็นั่งทำงานไปดิฉันก็เห็นน้องนั่งเคร่งเครียดทำงานอยู่ก็ลุกขึ้นชูมือแล้วเฮนะคะดิฉันก็ตกใจอย่างมากทีเดียวว่าเกิดอะไรขึ้นปรากฏ
12: จังหวะทำประตูต้องเฮหน่อยต้อง
11: ดูได้ยังไงดิฉันยังสงสัยอยู่เพราะว่าดิฉันเห็นสองตานี่อยู่กับจอคอมพิวเตอร์ที่ทำงานนะคะไม่รู้ว่าแอบไปมองทีวีตอนไหนนะอาก็ถือว่าเป็นบรรยากาศสนุกสนุกนะคะเป็นสีสันในช่วงนี้ที่หลายๆคนก็ไปลุ้นกับบอลโลกไทยไม่ได้ไปบอลโลกแต่ว่าก็สนุกได้เหมือนกัน
12: ใช่4ปีครั้งใครๆก็รอ
11: ก็อาจจะมีทีมในดวงใจบ้างไม่รู้จะเชียร์ใครบ้างอะไรอย่างนี้ก็อ่ะดูกันสนุกสนานไปวันนี้มีอีกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบอลโลกมาฝากกันนะไม่ใช่เรื่องในสนามแต่เป็นจะเรียกว่าเรื่องริมขอบสนาม
12: ข้างๆสนาม
11: คือบรรดาคนที่ไปดูกีฬาแข่งแบบนี้คือแน่นอนสนามนึงอ่ะมีหลายหมื่นคน
12: ครับ
11: ไปดูกันและแน่นอนไปดูก็ต้องมีน้ำดื่มมีขนม
12: ใช่
11: เลี่ยงไม่ได้จริงๆที่สนามจะไม่มีขยะ
12: โอ้โหบ้านแต่ไทยแน่นอน
11: คือดิฉันน่ะสารภาพเลยดิฉันไม่เคยไปดูกีฬาที่อ๋อเคยไปครั้งหนึ่งแต่ว่าก็ไม่ได้มีเห็นขยะอะไรเยอะมากนักแต่ว่าสำหรับคนที่ไปเที่ยวไปชมกีฬาการแข่งขันนัดใหญ่ๆอะไรเงี้ยอาจจะต้องเคยเห็นบ้างแหละว่าจะต้องแบบขยะมันบริหารจัดการยากเหมือนกันนะ
12: ดูสนามฟุตบอลโลก1นัดเนี่ย 40,000 คนยังต่ำนะฮะแล้วแน่นอนแหละ
11: มันคนละแก้ว
12: นะครับคนละแก้วและไม่ใช่ทุกคนที่จะมีระเบียบวินัยถึงขนาดว่าเอาเก็บไปทิ้ง
11: ไม่ถึงเขาจะมีถังขยะให้ทิ้ง
12: ใช่

0: ถังขยะจะพอได้ยังไง
1: ด้วย 40,000 อย่างต่ำโอ้บางนัดแบบเยอะสิ
0: ดังนั้นเนี่ยแน่นอนว่าคือถ้าให้ดีที่สุดคือคุณถือเข้าไปเท่าไหร่เอาออกมาเท่านั้นถ้ามันทิ้งไม่ได้เลยคือมันเป็นความรับผิดชอบเป็นวินัยของตัวเองแต
1: ่
0: ว
1: ่
0: าไม่ใช่ทุกคนที่จะเป็น
1: ใช่
0: แต่ภาพที่มันออกมาในช่วงวันแรกๆที่เป็นการแข่งขันของทีมญี่ปุ่นทีมชาติญี่ปุ่นเนี่ยผู้ชมเป็นผู้ชมชาวญี่ปุ่นที่เข้าไปดูเขาบอกว่าเลิกจบปิดสนามเสร็จเดินเก็บขยะ
1: เดินเก็บขยะให้สนามสะอาด
0: ใช่แล้วคือเรียกได้ว่าเป็นภาพที่กลายเป็นไวรัลนะคะเพราะว่าเขาก็จะถือถุงขยะแล้วก็เดินเก็บตามที่ต่างๆตามที่นั่งอ่ะที่คนทิ้งเอาไว้บ้างทำหล่นอะไรเอาไว้คือไม่ได้เก็บแค่ของตัวเองเก็บของคนอื่นด้วยแล้วมันก็เลยทำให้ทุกคนแบบออกมาประทับใจแสดงความประทับใจโอ้เป็นยังไงคนญี่ปุ่น
1: ชาติที่มีระเบียบวินัยชาติที่รับผิดชอบต่อสังคมจริงๆภาพนี้เป็นภาพที่พูดถึงมาตั้งแต่ฟุตบอลโลกครั้งที่แล้ว
0: อ๋อใช่คือต้องบอกว่าคือเขาก็ญี่ปุ่นนะคือถ้าคุณผู้ฟังหลายๆคนเนี่ยได้ไปเที่ยวญี่ปุ่นก็จะรู้ว่าสภาพบ้านเมืองเขาก็ไม่ค่อยเห็นมีขยะ
1: ใช่สะอาดมาก
0: ใช่ไหมคือใบมงใบไม้แบบคือถ้าไปช่วงฤดูใบไม้ร่วงอะไรอย่างเงี้ยบางที่เราจะต้องเห็นใบมงใบไม้เลอะเทอะตามถนนอะไรเงี้ยแต่ที่ญี่ปุ่นก็จะไม่เยอะเหมือนกับที่อื่นนะคือเหมือนกับคือบ้านเมืองเขาค่อนข้างที่จะเป็นระเบียบสะอาดเรียบร้อยทำของหายได้คืน
1: เหมือนได้รับการดูแลตลอดเวลา
0: อ๋อใช่แล้วนี่ก็คือที่สนามก็เป็นแบบนี้เหมือนกันคือคนญี่ปุ่นก็ดูแลกันเองเขาบอกว่าคือพฤติกรรมของแฟนบอลญี่ปุ่นแบบนี้ถึงขนาดมีอิทธิพลทำให้แฟนบอลชาติอื่นๆทำตามด้วยนะ
1: คือพนักงานทำความสะอาดสนามเนี่ยดีใจแล้วเวลาได้ยินว่าชื่อญี่ปุ่นแข่งเนี่ย
0: ใช่เพราะว่าอาสะอาดแล้วก็เขาบอกว่าก่อนหน้านี้คือพอเห็นภาพของญี่ปุ่นชาวญี่ปุ่นเนี่ยเก็บขยะแล้วเนี่ยบรรดาโซเชียลมีเดียก็มีการปรากฏภาพของแฟนบอลชาติอื่นๆอย่างเช่นอาโปรตุเกสเงี้ยก็ถือถุงขยะเก็บขยะเหมือนเรียนแบบแฟนบอลญี่ปุ่นเหมือนกันก็ได้รับเสียงชื่นชมชื่นชมอย่างนี้ดีก็จริงแต่มองในอีกภาพหนึ่งเขาบอกว่าเป็นกระแสที่ก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์พอสมควรคนที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ก็คือบรรดาแม่บ้านชาวญี่ปุ่น
1: อุ้ย
0: คือถ้าคือดิฉันเชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายท่านอาจจะคุ้นกับเสียงวิพากษ์วิจารณ์เสียงลือเสียงเล่าอ้างกันมาไม่มากก็น้อยเรื่องของพฤติกรรมชาวญี่ปุ่นเวลาอยู่ที่บ้านคือสังคมการทำงานญี่ปุ่นเนี่ยคือเขาเคร่งเครียดไงแล้วปกติแล้วเนี่ยคือผู้ชายจะเป็นคือสังคมผู้ชายเป็นใหญ่ผู้ชายทำงานนอกบ้านหาเงินเข้ามาแล้วเขาก็พอกลับมาที่บ้านเขาก็อ่ะทิ้งทุกอย่างไม่ทำละ
1: ปล่อย
0: ใช่และผู้หญิงก็จะทำหน้าที่เป็นแม่บ้านเลี้ยงลูกดูแลบ้านดูแลทุกอย่าง
1: ครับ
0: แล้วอันเนี้ยมันคือเป็นคือบางคนก็บอกว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมญี่ปุ่นด้วยหรือเปล่าแต่ในปัจจุบันก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์เยอะพอสมควรเพราะว่าญี่ปุ่นปัจจุบันมันไม่เหมือนญี่ปุ่นเมื่อหลายสิบปีที่แล้วที่คุณผู้ชายทำงานนอกบ้านคุณผู้หญิงทำงานในบ้าน
1: คือทุกวันนี้ผู้หญิงก็มีบทบาทในสังคมญี่ปุ่นมากขึ้นมากแล้ว
0: ใช่คือบางครอบครัวหลายๆครอบครัวคือทั้งผู้หญิงและผู้ชายก็ทำงานนอกบ้านนะ
1: ครับ
0: แล้วทำไมกลับมาบ้านผู้หญิงกลับจะต้องเป็นคนทำงานบ้านต่อด้วยในขณะที่คุณผู้ชายไม่ทำอะไรเลยแล้วพอมันเห็นแบบคือพอผู้หญิงญี่ปุ่นบางส่วนเขาเห็นภาพของแฟนบอลญี่ปุ่นผู้ชายที่ไปเดินถือเก็บขยะจนได้รับคำชมเขาก็เลยออกมาแบบเขาเรียกว่าอะไรเน็บแนมนิดๆหรือเปล่าบอกว่าแหมทำแบบนี้ที่นู่นเนี่ยกลับมาบ้านนะก็อย่าลืมทำซะด้วยนะเออเป็นยังไงล่ะก็พูดแบบนี้ก็ในลักษณะกึ่งๆนะคะว่าอยู่บ้านเนี่ยทำหน่อยเถอะบางคนแซวว่าผู้ชายญี่ปุ่นเนี่ยทำงานบ้านน้อยที่สุดในโลกนะ
1: เหมือนแบบว่าที่ออกไปข้างนอกเนี่ยทำให้คนอื่นเห็น
0: ว่าก็คือเป็นในลักษณะว่าเขาก็วิพากษ์วิจารณ์แหละผู้ชายญี่ปุ่นเนี่ยสร้างภาพหรือเปล่าออกไปข้างนอกแล้วก็ทำซะดูดีเชียวแต่อยู่บ้านเนี่ยแม้แต่จะช่วยล้างจานก็ไม่ช่วยล้างนะคะก็บางคนเนี่ยถึงขนาดวิพากษ์วิจารณ์ว่าคุณผู้ชายเนี่ยทิ้งภรรยาแล้วก็ทิ้งลูกไว้อยู่บ้านแล้วหนีไปดูบอลไงแล้วก็ตัวเองก็ดูบอลเก็บขยะทำสะดูดีแต่ที่บ้านเนี่ยทิ้งเอาไว้ให้ภรรยา จัดการเองทั้งหมดนะคะก็ถือว่าเป็นสีสันแล้วก็เป็นสิ่งที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมบางอย่างได้เหมือนกันที่ก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ที่เขาอยากจะให้มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในสังคมญี่ปุ่นบ้าง
1: มันก็เหมือนว่าแบบไหนๆก็ทำไหนๆคนทั่วโลกเห็นภาพอย่างนี้แล้วกลับมาทำที่บ้านได้ไหม
0: แล้วคือเขาบอกว่าคือถ้าเราไปดูตามตัวเลขสถิตินะคะ
1: ครับ
0: คือเอาเข้าจริงๆอ่ะเรื่องของงานบ้านอ่ะผู้ชายญี่ปุ่นทำงานน้อยที่สุดในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วด้วยนะ
1: มีเก็บสถิติด้วยนะ
0: มีคือกลุ่มประเทศ OECD นะคะเขาเป็นเก็บข้อมูลตั้งแต่ปี2021เขาบอกว่าผู้หญิงญี่ปุ่นเนี่ยนะใช้เวลาทำงานที่ไม่ได้รับค่าจ้างส่วนใหญ่สิ่งที่เขาบอกว่างานที่ไม่ได้รับค่าจ้างเนี่ยก็คืองานบ้านคือถ้าแปลให้เข้าใจง่ายคือผู้หญิงญี่ปุ่นทำงานบ้านวันหนึ่งเนี่ยมากกว่า3ชั่วโมง
1: โอ้
0: เยอะนะ
1: คือคิดดูเราทำงานมา9ชั่วโมงต่อวัน 8-9 ชั่วโมงญี่ปุ่นทำงาน
0: เยอะกว่านั้น
1: เยอะอยู่แล้วกลับมาโอ้
0: ใช่แต่เนี้ยเขาไม่ได้บอกนะว่าเป็นผู้หญิงที่แต่งงานแล้วหรือยังหรือว่าเป็นผู้หญิงที่มีงานข้างนอกด้วยไหมหรือว่าเป็นงานแม่บ้านแต่เขาบอกว่าเป็นผู้หญิงที่ทำงานโดยไม่ได้รับค่าจ้างเนี่ยมากกว่า3ชั่วโมงต่อวันที่ทำในขณะที่ผู้ชายทำเพียงแค่47นาที
1: ยังไม่ถึง 40... 1ใน3เลย
0: 47นาทีคุณผู้ฟัง
1: ครับ
0: นะคะก็คือส่วนต่างเนี่ยอยู่ที่ประมาณ5เท่ามากกว่า5เท่าผู้หญิงทำเยอะกว่าแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยความแตกต่างเหล่านี้ก็เลยทำให้เกิดกระแสในสังคมขึ้นนะคะนอกจากนี้รัฐบาลญี่ปุ่นเองก็เคยสำรวจความคิดเห็นแล้วก็สิ่งที่มันเกิดขึ้นในสังคมเช่นเดียวกันในปี2021เนี่ยเขาบอกว่าในบ้านที่มีคุณพ่อแล้วก็คุณแม่เนี่ยทำงานนอกบ้านทั้งสองคน
1: ครับ
0: คือเป็นครอบครัวคุณพ่อคุณแม่แล้วก็มีลูกอายุต่ำกว่า6ปีเนี่ย
1: ครับ
0: พ่อแม่ทำงานนอกบ้านทั้งสองคนนะปรากฏว่าผู้หญิงที่มีลูกต่ำกว่า6ปีนะแล้วก็ทำงานนอกบ้านด้วยดูแลบ้านมากกว่า7ชั่วโมงต่อวัน
1: ตายตายแล้วนอนตอนไหนแล้วเนี่ย
0: นั่นน่ะสิดิฉันเห็นแล้วดิฉันแบบฮะไม่ต้องนอนไหมอย่างนี้เพราะผู้หญิงเนี่ยใน1วันเนี่ยดูแลบ้านดูแลลูกตัวเองด้วยเนี่ยเพราะลูกอายุไม่ถึง6ขวบอ่ะ
1: ใช่
0: มากกว่า7ชั่วโมงนะคะส่วนคุณผู้ชายเนี่ยรับผิดชอบงานบ้านน้อยกว่า2ชั่วโมงนั่นหมายความว่าคุณตื่นมาคุณอาจจะช่วยดูลูกนิดนึงอะตอนเช้าแต่ก็กินข้าวแต่คุณผู้หญิงต้องทำอาหารไงตื่นมาทำอาหารก่อนแล้วคุณผู้ชายออกไปทำงานแล้วกลับมาอีกคือรวมใน1วันน่ะน้อยกว่า2ชั่วโมงในขณะที่ผู้หญิงรวมใน1วันมากกว่า7ชั่วโมง
1: ก็คือ
0: มันไม่บาลานซ์เลย
1: คุณผู้หญิงตื่นมาเนี่ยแทบจะคือชีวิตอยู่กับงานบ้านคือชีวิตส่วนตัวอยู่ตรงไหน
0: ใช่
1: มันด้วยบทบาทด้วยอะไรทั้งงานบ้านค่าลูกยิ่งเล็กอีก
0: นะก็ลำบากชีวิตลำบากก็เลยออกมาสะท้อนส่งเสียงสะท้อนแบบนี้นะคะแต่เชื่อว่าสังคมญี่ปุ่นตอนนี้ก็เริ่มเปลี่ยนแปลงมากขึ้นเรื่อยๆแหละเพราะว่าคือหลายๆอย่างมันก็เปลี่ยนไปเนาะตามยุคตามสมัยอ่ะบ่นกันเรื่องงานบ้านทำเยอะในอนาคตอาจจะไม่ต้องทำงานบ้านกันแล้วเพราะว่าในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาดิฉันเชื่อว่าหลายคนน่าจะเคยเห็นข่าวที่หลายบริษัทด้านเทคโนโลยีที่เขาแบบพัฒนาหุ่นยนต์ฮิวแมนอยด์บ้างหรือว่าหุ่นยนต์ต่างๆที่จะช่วยทำงานบ้านน่าจะแก้ช่วยแก้ปัญหาว
1: ่
0: าใครจะเป็นคนดูแลบ้านนะแต่ว่าตอนนี้ราคายังสูงอยู่พอสมควร
1: แต่มันก็พอหุ่นยนต์ฮิวแมนอยด์อะไรอย่างนี้ออกมาเนี่ยครับมันก็เป็นภาพสะท้อนเหมือนกันว่าเห็นไว้ว่าความสามารถของหุ่นยนต์เหล่านี้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆตั้งแต่ทำงานบ้านบางตัวเนี่ยทำได้ทุกอย่างเลย
0: อ๋อใช่พับผ้าเก็บที่นอนล้างจานชามทำอาหารก็ได้หมดนะ
1: ได้หมดเลยกลายเป็นว่าตอนนี้หุ่นยนต์มีความสามารถใกล้เคียงกับมนุษย์แล้วโดยเฉพาะงานง่ายๆงานบ้านเนี่ยเริ่มเห็นผลกระทบแล้วและเราลองนึกถึงงานใหญ่ๆล่ะ อย่างเช่นงานในภาคอุตสาหกรรมตอนนี้ครับอย่างเช่น BMW เนี่ยบอกว่าเตรียมใช้ฮิวแมนนอยด์ในการผลิตรถแล้วโอเคปกติการผลิตรถยนต์สายพานรถยนต์เนี่ยจะมีการใช้หุ่นยนต์อยู่แล้วโดยปกติแต่ไม่ใช่หุ่นยนต์แบบฮิวแมนอยด์ AI ที
0: ่เขาจะเป็นเหมือนแขนจับ
1: กลอ
0: ะ
1: ไร
0: แบบขยับนู่นนี่นะคืองานผลิตแบบที่เป็นสายพานแบบนี้มันคือการทำงานซ้ำๆแบบเดิมดังนั้นเขาเลยเอาพวกเครื่องจักรหรือหุ่นยนต์ต่างๆเนี่ยเข้ามาช่วยเป็นส่วนหนึ่งในการทำงานเหล่านี้มานานมากทีเดียวแล้วนะคะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยที่เขาพูดถึงก็คือเรื่องของฮิวแมนอยด์
1: ใช่หุ่นยนต์ฮิวแมนอยด์เอามาทำงานที่ มนุษย์ทำได้ก็คืองานที่อาจจะต้องละเอียดหน่อยในไอสายพานการผลิตรถยนต์นะครับเนี่ยทาง BMW เนี่ยเตรียมเอามาใช้ในโรงงานที่ไลฟ์ซิกอย่างน้อย2ตัวแล้วเตรียมเอามาใช้2ตัวในช่วงฤดูร้อนนี่แหละในปีนี้เตรียมเอามาใช้มันก็เลยเกิดความกังวลโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ผม Gen Z อาจจะเกิดในช่วงเติบโตมาแล้วเจอสภาพการทำงานเงี้ยมันก็เลยเกิดความกังวลว่าเฮ้ย
0: นั่นน่ะสิ
1: หุ่นยนต์เหล่านี
0: ้
1: AI เหล่านี้จะมาแย่งงานเลยเพราะในยุคเศรษฐกิจอย่างนี้งานหาได้ยากอยู่แล
0: ้
1: ว
0: ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาดิฉันก็เห็นกระแสเรื่อง AI เยอะมากทีเดียวนะ
1: มาก
0: คือถ้าให้ย้อนไปสักแบบ5ปีหรืออ่ะ10ปีนี่ก็จะเยอะนะเอาแค่5ปีด้วยซ้ำก่อนโควิดอะ AI ก็ยังไม่ได้ถูกคือมีการพูดถึงแต่ไม่ได้เยอะขนาดนี้แต่ในปัจจุบันเนี่ยมาในทุกรูปแบบ
1: เป็นกระแสที่เร็วมากแล้วกลายเป็นว่าหลายคนเนี่ยไว้วางใจกับ AI มาก
0: ๆบางทีดิฉันก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันนะคุณผู้ฟังคือเรามั่นใจใน AI ให้มาทำงานอะไรต่างๆได้มากขนาดนี้โอเคเราเข้าใจได้ว่างานบางอย่างเนี่ยจำเป็นหรือว่าช่วยได้จริงๆแต่ว่าดิฉันในมุมของดิฉันก็ยังมองว่ามนุษย์เราก็ยังคงมีความสำคัญในการที่จะต้องคอยดูคอยตรวจสอบเพราะบางอย่างอ่ะเราไม่ได้มีระเบียบหรือมาตรการอะไรในการควบคุม AI อย่างเพียงพอในปัจจุบันนะคะแต่เราโหมใช้กับเขาเยอะมากอย่างเงี้ยแน่นอนมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียแล้วเราก็เห็นอาชญากรจำนวนไม่น้อยที่หันมาใช้ AI
1: ใช่
0: เพื่อทำสิ่งผิดกฎหมาย
1: มันก็เป็นข้อถกเถียงในสังคมจริงๆไม่ใช่แค่ประเทศไทยนะครับท
0: ั่
1: วโลกก็ถกเถียงกันเรื่องนี้อย่างในช่วงที่ผ่านมาเราอาจจะเคยเห็นข่าวในสหรัฐอเมริกาเวลา
0: ม
1: ีวิทยากรเวลางานรับปริญญาเขาจะเชิญวิทยากรอะไรมาพูดใช่ไหมฮะถ้าไปแตะเรื่อง AI เนี่ยมันเหมือนสะกิดแผลของชาวเจนซีเข
0: า
1: เวลาพูดถึง AI ปุ๊บถ้าอวยยศ AI เมื่อไหร่เนี่ยมีโหแล้วอย่างเช่น
0: วิจารณ์
1: ใช่อย่างเช่นเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาครับ CEO ของ Google Sundar พี่ชัยเนี่ยไปพูดในมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดเรียบร้อยโดน walk out ก็คือ
0: walk out เลยเหรอ
1: ใช่ก็คือบัณฑิตเนี่ย walk out ยังไม่แน่ใจจำนวนแต่ว่าสื่อท้องถิ่นรายงานว่าประมาณ200คนก็ถือว่ามันก็เป็นสัญญาณเหมือนกันจริงๆก็ไม่ใช่คนแรกที่โดนอะไรอย่างนี้ก่อนหน้านี้หลายคนก็โดนมาแล้วครับอย่างอดีต CEO ของ Google เนี่ยเอริกชมิดก็โดนนักศึกษาโหเหมือนกันที่แอริโซนาโดนโหเหมือนกันหลายคนกอเลียคอร์ฟิลก็โดนโหที่เป็นผู้จัดการบริษัทอาหารริมทรัพย์ไปพูดว่า AI เนี่ยจะเข้ามาเปลี่ยนชีวิตปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งใหม่โดนโหเลยเรียบร้อย
0: คือจริงๆอ่ะในมุมนึงเขาก็พูดไม่ผิดนะคือถ้ามองจริงๆอ่ะโอเคการเข้ามาของ AI มันคือการปฏิวัติเลยล่ะอุตสาหกรรมไม่ว่าจะอุตสาหกรรมใดก็ตามอ่ะเพราะเขาเข้ามาก็คือเขา disrupt ทั้งระบบอ่ะคือไม่ใช่แค่ว่าคือเขาเข้ามาปั๊บเนี่ยเทคโนโลยีอื่นๆเนี่ยก็ได้รับผลกระทบด้วยเพราะมันคือการก้าวล้ำหน้าไปมันเป็นแมชชีนที่สามารถเรียนรู้ได
1: ้แต่บางคนก็จะมองว่าเรากังวลเกินไปหรือเปล่า
0: ก็จะมีกลุ่มที่เขาสนับสนุนแบบเยอะมากคือแต่อย่างที่บอกว่าเหรียญมันมี2ด้าน
1: เหรียญมี2ด้านมันก็เกิดความกังวลในหลายด้านอย่างหอการค้าอังกฤษบอกเลยว่าเนี่ยกำลังจะเป็นดิซาสเตอร
0: ์
1: กำลังจะเป็นภัยพิบัติในภาคอุตสาหกรรมเพราะมันกำลังจะทำลายภาคอุตสาหกรรมมาแทนที่ทั้งหมดคนรวยก็จะรวยขึ้น
0: เพราะว่าคนก็จะไม่มีคือเขาสามารถเอาเงินไปลงกับเทคโนโลยีเหล่านี้แล้วทำงาน24ชั่วโมงได้แทนมนุษย
1: ์ขณะที่ตำแหน่งงานก็จะลดลง
0: เพราะว่าใช้หุ่นยนต์ทำแทน
1: ใช
0: ่ก็เป็นความกังวลใหญ่จริงๆนะแล้วเขาทำได้ไม่ใช่แค่งานใช้แรงอย่างเดียวด้วยปัจจุบันเพราะเป็น AI จึงทำงานอื่นๆที่ใช้สมองด้วยก็ได้
1: ใช่ซึ่งถามว่ากังวลมากเกินไปไหมอย่างนี้ริชชี่สุนักคาริชิสุนักเราจำได้เป็นอดีตนายกรัฐมนตรีของอังกฤษเขาตอนนี้ได้ดีแล้วนะครับเป็นที่ปรึกษาของ Microsoft ไปเป็นที่ปรึกษาของบริษัท
0: คุณใช้คำว่าได้ดีเลยเหรอเมื่อก่อนเขาก็ดีอยู่นะ
1: ผมรู้สึกว่าตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอังกฤษนี่ตอนนี
0: ้เ
1: ผือกร้อนเหลือ เกิน
0: ใช่คือในช่วงไม่กี่จะใช้ว่าไม่กี่ปีก็ไม่ได้นับตั้งแต่ Brexit เป็นต้นมาดิฉันเชื่อว่าการเมืองอังกฤษเนี่ยมันไม่น่าเล่นเลยคุณเล่นแล้วเจ็บตัวเกือบทุกคนถ้าไม่เจ็บตัวก็เสมอตัว
1: ตอนนี้เซอร์เคียร์สตาร์เมอร์เนี่ย
0: จะไปแล้วหรือไม่ไป
1: ก็ออกแล้ว
0: ัดสินใจยาก
1: กำลังลุ้นอยู
0: ่
1: ก็เลยบอกว่าโอเค
0: อลิชิซุนทักถือว่าไปดีละ
1: อาจจะไปเป็นที่ปรึกษาของ Microsoft ของ Anthropic เนี่ยอาจจะเป็นตำแหน่งที
0: ่สบายใจ
1: มากขึ้น
0: นิดนึงได้เงินได้เงินดีด้วยล่ะดีเชื่อ
1: เขาก็ไปทำพอเลิกเล่นการเมืองก็ไปทำตรงนี้นะครับแต่ก็ออกมาพูดเหมือนกันว่าเขาก็มีคนที่รู้จักเป็นเจ้าของกิจการต่างๆบริษัทใหญ่ๆเขาก็บอกว่าเออบริษัทหลายบริษัทเนี่ยพยายามเอา AI มาแทนที่คนจริง
0: ๆค่ะ
1: แล้วตำแหน่งงานมันก็ลดลงการรับการเปิดรับคนรุ่นใหม่มาทำงานพนักงานใหม่มาทำงานเนี่ยมันเห็นว่าเปิดน้อยลงจริงๆตำแหน่งงานเปิดน้อยลงจริงเพราะว่าหลายครั้งเนี่ยหลายตำแหน่งงานเอาเทคโนโลยีมาแทนที่หมดแล้วซึ่งเขาก็มองว่าอันเนี้ยมันจะเป็นปัญหาสำหรับคนรุ่นใหม่คือเขาบอกว่าริชิสุนักบอกว่าไม่แปลกใจและสิ่งที่คนรุ่นใหม่เนี่ยกังวลเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สมเหตุสมผลเพราะว่ามันเห็นชัดจริงๆว่าตำแหน่งงานมันลดลงการหางานมันยากขึ้นฉะนั้นเนี่ยจริงๆและถ้าตำแหน่งงานมันหามากยากขึ้นเนี่ยจริงๆตอนนี้หลายประเทศเริ่มประสบปัญหาแล้วคือการเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาลดลงฉะนั้นรัฐต้องหาทางปรับสมดุลระหว่างภาคธุรกิจกับคน
0: คือถ้าคิดในมุมคือมันเป็นไปได้ยากแหละแต่ว่าในเรื่องของการปรับภาษีอ่ะคือการออกกฎหมายในการเปลี่ยนแปลงการจัดเก็บภาษีเนี่ยในทุกๆครั้งแน่นอนมันตามมาด้วยแรงต้านเก็บแบบนึงก็โดนอีกกลุ่มนึงต้านแล้วก็ถ้ามองในบางมุมนะในกรณีที่ประเทศบางประเทศให้อิทธิพลคือกลุ่มคนรวยมีอิทธิพลอย่างนี้ดีกว่า
1: คือ
0: มันก็ปฏิเสธได้ยากเนาะว่าถ้ามองในทั้งโลกอ่ะมันไม่ใช่ทุกรัฐบาลทุกประเทศที่จะเห็นใจ
1: ที่จะพร้อม
0: ดูแลคนยากคนจนหรือว่าพยายามที่จะออกกฎหมายที่อาจจะทำให้ลดความเหลื่อมล้ำทางรายได้ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมทำให้เกิดความเท่าเทียมมันมีความพยายามแหละแต่เอาเข้าจริงกลุ่มที่มีอิทธิพลกลุ่มที่มีอำนาจก็มักจะเป็นกลุ่มที่เป็นคนรวย
1: ครับ
0: แล้วบางทีถ้าคุณจะผ่านผลักดันกฎหมายบางอย่างที่อาจจะไปเพิ่มภาษีที่จัดเก็บเอาจากคนรวยมันก็ผ่านยากมันก็เดินหน้าต่อไปยากแก้ไขยากคืออาจจะไม่ใช่ทุกประเทศที่เป็นแบบนี้แต่ว่าแน่นอนมันต้องมีแรงต้านมันต้องยากกว่าแล้วในกรณีที่ถ้ามีการเอา AI เข้ามาใช้แล้วทำให้ช่องว่างทางรายได้มันฉีกออกจากกันกว้างมากขึ้นแล้วจะแก้ไขปัญหานี้โดยการผ่านกฎหมายเรื่องของการจัดเก็บภาษีจะทำได้หรือไม่อันนี้มันก็ต้องคิดต่อ
1: คือที่ท้าทายมากเลยนะ
0: จริงๆมันก็มีวิธีการอื่นแหละในการปรับสมดุลของรายได้ของประชากรในแต่ละประเทศแต่ว่ามันจะทำให้เกิดเป็นผลเป็นรูปธรรมมีประสิทธิภาพได้จริงมากน้อยแค่ไหนความท้าทายและอุปสรรคมันมีเยอะทีเดียว
1: แค่มาไม่กี่ปีเนี่ยมันก็เห็นความดิสลอฟเห็นความแบบ
0: ใช่แล้วคือถ้าคุณเป็นเด็กจบใหม่อ่ะคือลำพังแค่คุณเป็นเด็กจบใหม่อ่ะมันก็ยากแล้วนะเพราะว่าไม่ใช่ทุกบริษัทที่จะใจดียินดีจ้างเด็กจบใหม
1: ่
0: เพื่อไปเรียนรู้งาน
1: คนที่ต้องการเดี๋ยวนี้ต้องการคนมีประสบการณ์ผมหาเวลาหางานจะเจออย่างนี้ตลอดคือเขาจะเอาคนมีประสบการณ์ไว้ก่อนเพราะจะได้ไม่ต้องเริ่มต้นใหม่
0: ใช่คือบางทีเขาอาจจะยอมจ่ายคือเขาบอกว่าดิฉันไม่แน่ใจดิฉันไปอ่านรายงานจากที่ไหนนะเขาบอกว่าในช่วงยุคที่ AI กำลังมาแย่งงานคนทำแบบนี้บริษัทต่างๆที่ต้องการรับสมัครคนที่มาทำงานเนี่ยก็มักจะต้องการคนที่มีประสบการณ์อยู่แล้วหรืออาจจะเป็นคนที่มีทักษะอะไรบางอย่างที่มันพิเศษไม่ใช่เด็กจบใหม่เพราะเด็กจบใหม่สามารถเอาคอมพิวเตอร์มาทำแทนได้สามารถเอา AI หรือหุ่นยนต์หรือใดๆมาทำแทนได้แล้วแถมอาจจะทำได้ดีกว่าซะด้วยซ้ำแต่ดิฉันก็ยังเชื่อในศักยภาพของคนนะแต่เราต้องให้โอกาสอ่ะแต่พอเป็นเด็กจบใหม่แบบก็ไม่อย่างที่บอกธุรกิจก็คือธุรกิจไงเขาเห็นผลกำไรเขาเห็นตัวเลขเขาก็ต้องเอาสิ่งนั้นมาเป็น
1: เขาสามารถขยายกิจการได้โดยไม่จำเป็นต้องสนใจเรื่องตำแหน่งงานเพราะสามารถเอาเทคโนโลยีมาแทนที่ได้อันนี้ว่าก็ถือเป็นการลดต้นทุนแต่ว่ามันก็กระทบที่โดยเฉพาะเด็กจบใหม่อะไรเนี่ยอย่างเช่นดิชิสุนักเขาก็ยกตัวอย่างภาคส่วนที่โดนกระทบหนักๆเลยคือภาคนิติศาสตร์ภาคบัญชีภาคครีเอทีฟ
0: ครีเอทีฟด้วยหรอ
1: ใช่แต่ว่าแต่เราก็เริ่มเห็นแล้วนะครีเอทีฟเนี่ยเริ่มเห็นเหมือนกันหน้าปกหนังสือในไทยเนี่ยยังเป็นยังใช้ AI ทำเลยเห็นไหมฮะ
0: อ๋ออ๋ออ๋อ

0: มันก็เริ่มเห็นผลเหมือนกันนะ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าเพื่อนผมหลายคนเป็นครีเอทีฟเขาก็พูดถึงเรื่องนี้เหมือนกัน AI มันก็เป็นเรื่องที่controversial อ่ะ
1: คือทั้งที่เมื่อก่อนนะมีการพูดถึงว่าถ้าเป็นงานแบบเน้นครีเอทีฟสร้างสรรค์หรือเน้นเรื่องอารมณ์การเข้าใจอะไรเงี้ยมนุษย์อาจจะทำงานได้ดีกว่าแมชชีนนะเพราะว่ามันต้องใช้ทักษะอะไรที่เป็นแบบมนุษย์แต่เดี๋ยวนี้คำอธิบายนั้นมันก็ใช้ไม่ได้ไงคือเขาทำ AI ทำได้ทุกอย่างจริงคือถ้าอย่างเป็นกฎหมายอย่างที่คุณปฐพีบอกก็คือเขาตีความตามตัวบทอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยการที่เขามีฐานข้อมูล AI ที่เข้าถึงฐานข้อมูลได้มากมายเนี่ยแน่นอนเขาไปพลิกตำราหาการตีความหาเคสอะไรมาซัพพอร์ตมารองรับมาอธิบายได้บางทีคนเราก็นึกไม่ถึงอ่ะ
0: แต่ก็บางคนก็มองว่า AI จริงๆเนี่ยอาจจะไม่ได้มาแย่งงานแต่อาจจะสร้างโอกาสงานมากกว่าอย่างเจฟเบซอสเนี่ย CEO ของ Amazon ก็พูดว่าจริงๆ AI อาจจะไม่ได้มาแย่งงานเราแต่อาจจะเพิ่มงานได้ซ้ำเพราะ AI เนี่ยมันขจัดอุปสรรคทั้งหลายออก
1: ค่ะ
0: มันขจัดอุปสรรคที่เป็นข้อจำกัดของมนุษย์อ่ะแล้วพออุปสรรคทั้งหลายมันถูกขจัดออกมนุษย์มีความทะเยอทะยานขึ้นเพิ่มขึ้นไอ้ความทะเยอทะยานมันก็จะสร้างสิ่งใหม่ๆแล้วสิ่งใหม่ๆก็จะสร้างงานต่อไปใหม่ๆไปเรื่อย
1: ๆคือพูดง่ายๆตอนนี้เรากำลังติดกรอบแบบเดิมๆอยู่หรือไม่ AI กำลังทำให้เราไปอยู่ในยุคสมัยอีกยุคสมัยหนึ่งซึ่งไม่สามารถใช้กรอบความรู้ความเข้าใจในปัจจุบันในการมองได้เราแค่มองว่าอนาคตมันก็คือมนุษย์ไม่ตกงานหรอก AI ไม่แย่งเพียงแต่มนุษย์ต้องมองไปในอีกแบบหนึ่งว่าเรากำลังจะไปสู่ยุคสมัยใหม่ที่เราไปค้นพบสิ่งใหม่ๆมากขึ้น
0: ที่จะค้นพบโอกาสมากขึ้น
1: ก็สามารถพลิกวิกฤตเป็นโอกาสได้แต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการปรับตัวเราเป็นมนุษย์เราอย่าลืมที่จะเรียนรู้เรื่องอะไรใหม่ๆนะคะแล้วก็ค้นคว้าหาความรู้อะไรใหม่ๆอยู่ตลอดเวลานี้ที่ฉันเชื่อว่าช่วยได้จริงๆนะเพราะว่าในเมื่อหุ่นยนต์เนี่ยเขาศึกษาเพิ่มได้เราก็ต้องศึกษาเพิ่มได้เหมือนกันนะอ
0: ่
1: ะและนี่คือทั้งหมดของรายการหน้าต่างโลกในวันนี้นะคุณผู้ฟังสามารถติดตามฟังรายการได้ทุกช่องทางของไทย PBS Podcast รวมไปถึงรับฟังผ่านสถานีวิทยุที่รับถ่ายทอดสัญญาณในขณะนี้ด้วยนะคุณผู้ฟังก็กลับมาติดตามรายการของเราได้อีกนะคะวันนี้พวกเราแล้วก็ทีมงานขอบคุณที่ตามรับชมค่ะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีครับ
2: Thai PBS Podcast View the World via the Voice
3: จุฬาเรดิโอพลัสร่วมกับ Thai PBS Podcast เปิดพื้นที่บนหน้าปัดวิทยุกับการอัปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกในรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS ทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz
4: ลุกขึ้นแล้วเปลี่ยนตัวเองเป็นคนใหม่ปลุกพลังกายพลังใจที่หายไปพร้อมเดินหน้าต่อไปได้อีกครั้งกับรายการฮิวใจไปกับด็อกเตอร์จอยดำเนินรายการโดยด็อกเตอร์จอยทองกล่อมศรีผู้อำนวยการฝ่ายบริหารคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกวันเสาร์เวลา 14:30 น.ถึง 15:00 น.ติดตามฟังรายการฮิวใจไปกับด็อกเตอร์จอยเพราะทุกก้าวของชีวิตเริ่มต้นด้วยกำลังใจ
3: ชวนคุยถึงอดีตที่ยังจดจำ
5: สนุกสนานมากที่สุดแล้วก็เป็นช่วงนึงของชีวิตที่รู้สึกดีใจที่ได้ทำอะค่ะ
6: ทุกวันนี้เราลืมไปหมดแล้วใครชนะใครอะไรยังไงเรารู้จักแต่ว่านี่คือเพื่อนเรารู้จักกันมาเป็น10ปีที่ช่วยกันอย่างเงี้ยครับ
3: เชื่อมความสัมพันธ์กับปัจจุบันให้หายคิดถึง
5: คิดถึงเพื่อนๆ เหมือนกัน
7: เป็นคนได้เพื่อนดีแล้วเราก็ดีกับเพื่อนจนเพื่อนเดี๋ยวนี้ก็ยังเป็นกลุ่มก้อนที่ไปไหนก็ไปกัน
3: พบเรื่องราวสนุกผ่านนิสิตเก่าจุฬาที่จะมาร่วมกันแชร์ความทรงจำที่ประทับใจ
6: แล้วก็ได้เห็นพี่ๆที่เขาไปโลดแล่นอยู่บนเวทีเรารู้สึกว่ามันเจ๋งมากเลย
3: ติดตามเรื่องราวสุดประทับใจของนิสิตเก่าจุฬาทุกรุ่นทุกคณะกับรายการคุยกับเด็กจุฬาทุกวันเสาร์เที่ยงครึ่งดำเนินรายการโดยแก้วใจนาคสกุลจากศูนย์พัฒนกิจและนิสิตเก่าสัมพันธ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคุยกับผีเสื้อปีกบางรายการที่จะชวนคุณไปเรียนรู้เรื่องราวชีวิตคนพิการพูดคุยเกี่ยวกับผลงานวรรณกรรมนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ช่วยส่งเสริมความเท่าเทียมในสังคมสำหรับคนพิการฟังแนวคิดและประสบการณ์ตรงจากคนพิการเพื่อร่วมกันสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจเรื่องความหลากหลายในสังคมไทยทุกวันเสาร์เที่ยงตรงติดตามฟังรายการคุยกับผีเสื้อปีกบางดำเนินรายการโดยพลอยสโรชากิตติสิริพันธ์บรรณาธิการผู้พิการทางการมองเห็นคนแรกของประเทศไทยและกัญญาสอนตันสุภผลเจ้าของเพจรีวิวหนังสืออ่านอีกครั้งก็ยังชอบมาร่วมเรียนรู้พร้อมเปิดรับและอยู่ร่วมกับคนพิการด้วยความเข้าใจให้เพิ่มขึ้นยุคที่ข้อมูลล้นโลกเราต้องอยู่ท่ามกลางสถานการณ์การปะทะกันของข้อมูลจำนวนมหาศาลยุคที่ความท้าทายทางจิตใจถาโถมให้เราต้องพยายามผ่านมันไปให้ได้
8: สวัสดีครับพี่น้องประชาชนครับ
3: ยุคของการปรับเปลี่ยนที่ต้องใช้ความอดทนเพื่อให้เรายืนหยัดต่อไปหาสมดุลของตัวเองให้พบด้วยการรู้จังหวะการใช้ชีวิตแล้วคุณจะพบความสุขที่สมบูรณ์
9: ดีไลท์ 101.5 FM
10: ศาสนาทุกศาสนามุ่งสอนให้คนประพฤติดีให้ตั้งอยู่ในสุจริตธรรมศาสนาเป็นที่พึ่งตลอดไปของมนุษย์ทั้งในยามสุขและในยามทุกข์ช่วยเตือนสติเราไม่ให้ประมาทหลงระเริงในยามยินดีมีความสุขช่วยเราไม่ให้หมดสติรู้สึกแกว้งคว้างในยามมีทุกข์พระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในพิธีเปิดงานโครงการวันแม่ณหอประชุมโรงเรียนเซนต์กาเบรียลวันที่4ตุลาคมพุทธศักราช2515เสด็จสู่สวรรคาลัยพ้องประสบนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้ดำเนินรายการ CU Delight

มูลนิธินภาในพระดำริเป็นมูลนิธิที่จัดตั้งขึ้นด้วยพระประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเมื่อวันที่13กุมภาพันธ์พุทธศักราช2557โดยประธานพระกรุณารับเป็นองค์ประธานมูลนิธิเพื่อดำเนินกิจการตามพระดำริด้านสาธารณกุศลในการให้โอกาสการเป็นตัวกลางในการแสวงหาโอกาสและการพัฒนาชีวิตแก่ผู้ด้อยโอกาสในสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มอดีตผู้ต้องขังและผู้ต้องขังตลอดจนกระตุ้นเตือนให้สาธารณชนตระหนักถึงความสำคัญของการให้โอกาสมูลนิธินภาจึงได้ดำเนินการตามพระดำริดังกล่าวเพื่อสนับสนุนกลุ่มผู้ด้อยโอกาสให้สามารถกลับมาดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขผลิตภัณฑ์จากมูลนิธินภาในปัจจุบันประกอบด้วยกลุ่มผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอุปโภคตราจันและผลิตภัณฑ์ในกลุ่มบริโภคตราธราโดยมูลนิธินภามีหน้าที่เป็นตัวกลางในการเผยแพร่และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเพื่อนำมาเป็นทุนในการสนับสนุนงานของมูลนิธิต่อไปสถิตในใจไทยนิรันดร์น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้ดำเนินรายการ CU Delight สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะขอต้อนรับสู่ CU Delight ทางจุฬาเรดิโอพลัส 101.5 เมกะเฮิรตซ์พบกันวันนี้วันที่24มิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะเพลงที่นำเสนอกับท่านผู้ฟังไปแล้วเป็นผลงานของ Hauser You Raise Me Up นะคะซึ่งก็เป็นฉบับเพลงที่เพราะค่ะเพลงนี้เป็นเพลงที่เมื่อมีเนื้อร้องก็มีความหมายดีมากๆเมื่อนำมาทำเป็นฉบับเพลงก็ไพเราะมากๆนะคะดังนั้นก็ฟังเพลงนี้กันต่อนะคะโดยหยิบผลงานของ Celtic Woman ซึ่งบันทึกเพลงนี้ You Raise Me Up ไว้เมื่อปี2005นะคะผลงานการประพันธ์ของ Rolf Lofland แล้วก็ Brendan Graham นะคะเป็นเพลงที่ประสบความสำเร็จอย่างมากๆนะคะโดยเป็นเพลงที่นักประพันธ์สองท่านประพันธ์ไว้เดิมทีเป็นเพลงบรรเลงของวง Secret Garden ในปี2001ที่มีบรอนเคนเนดีมาร่วมร้องแล้วก็กลายเป็นเพลงฮิตระดับโลกหลังจากที่จอร์จโกรแบนนำมาร้องใหม่ในปี2003แล้วก็เวสต์ไลฟ์ในปี2005นะคะหลังจากนั้นก็มีศิลปินบันทึกกันมากมายวันนี้นำเสนอฉบับของ Celtic Woman นะคะส่งต่อกันด้วย Michael Bublé กับ Hold On ค่ะเพลงบัลลาดที่จริงใจให้กำลังใจเกี่ยวกับการอดทนต่อพายุที่โหมกระหน่ำชีวิตเราแน่นอนนะคะเมื่อผ่านความยากลำบากไปได้ก็จะแข็งแกร่งยิ่งขึ้นค่ะเอ็นยากับ Only Time นะคะเป็นเพลงที่ชวนให้ครุ่นคิดถึงความไม่แน่นอนของชีวิตวัฏจักรแห่งการเยียวยาตามธรรมชาติแล้วก็ยอมรับการผ่านไปของเวลาเมื่อเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์หรือว่าอกหักอะไรประมาณนั้นนะคะ

See You Delight ทางจุฬา Radio Plus 101.5 MHz พบท่านผู้ฟังจันทร์ถึงศุกร์นะคะ 11:00 น. ถึง 12:00 น. โดยประมาณคิดถึงเพลงไหนขอความกรุณาท่านผู้ฟังแนะนำมายังรายการผ่าน LINE @สถานี @จุฬา Radio สำหรับจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีก็เป็นเพลงเพราะทั่วๆไปย้อนยุคไปไกลบ้างส่วนวันศุกร์ก็เป็นเพลงประกอบภาพยนตร์ดังในอดีตนะคะมีเพลงจากภาพยนตร์หลากหลายรูปแบบที่ท่านผู้ฟังคิดถึงนึกถึงก็แนะนำกันมาได้นะคะหนังเรื่องไหนที่ดูแล้วประทับใจในเพลงประกอบหนังเรื่องนั้นขอความกรุณาแนะนำมาอย่าง LINE @สถานี @จุฬา Radio ค่ะฟังผลงานของ Ellen Page นะคะ All I Ask of You ค่ะซึ่งก็เป็นงานประพันธ์ของ Charles Hart Richard Stilgoeแล้วก็เพลงเดียวกันนี้ที่เป็นการร้องคู่กันของจอร์จโกรแบนแล้วก็เคลลี่คลาร์กสันนะคะส่งต่อด้วย Love Will Never End จาก The Tenors ค่ะ

มีเรื่องที่น่ายินดีมากๆนะคะกับน้องภูมิจิตโรจนะสโรจนะคะนิสิตชั้นปีที่3สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ตะวันตกคณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยน้องได้รับการคัดเลือกผ่านการออเดชั่นในฐานะนักโอโบโดยจะร่วมคอนเสิร์ตนะคะขณะนี้ก็ร่วมคอนเสิร์ตช่วง 21-28 มิถุนายนที่กรุงกัวลาลัมเปอร์มาเลเซียค่ะซึ่งถือได้ว่าเป็นเวทีสำคัญในการพัฒนาศักยภาพทางดนตรีในระดับสากล นะคะน้องก็เป็นนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งผ่านก่อการออดิชั่นแล้วก็เข้าไปร่วมแสดงในงาน Asian Youth Orchestra Festival กัวลาลัมเปอร์2026นะคะณกรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียค่ะซึ่งวงAsian Youth Orchestra หรือ AYO นะคะก็เป็นวงออเคสตราเยาวชนชั้นนำของเอเชียก่อตั้งขึ้นในปี1987โดยยาฮูดิเมนูฮินนะคะนักไวโอลินระดับโลกค่ะแล้วก็เปิดการแสดงครั้งแรกในปี1990ภายใต้การอำนวยเพลงของเมนูฮินนะคะนับจากนั้นมาวงนี้ก็พัฒนาเป็นวงออเคสตราเยาวชนระดับ pre-professional นะคะชั้นนำของเอเชียมีระบบการคัดเลือกนักดนตรีจากหลายประเทศในเอเชียผ่านการออเดชั่นที่เข้มข้นแล้วก็ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในวงออเคสตราเยาวชนที่ดีที่สุดในโลกด้วยนะคะเคยได้รับรางวัลต่างๆมาอย่างมากเลยทีเดียวค่ะนี่ก็เป็นความภาคภูมิใจนะคะความสำเร็จครั้งนี้ก็สะท้อนถึงความสามารถความมุ่งมั่นของนิสิตคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชาดุริยางคศิลป์ตะวันตกคณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่นำโดยรองศาสตราจารย์ดร.สศรีพงศ์สรายุทธนะคะประธานสาขาวิชาดุริยางคศิลป์ตะวันตกพร้อมคณาจารย์ของสาขาวิชาทุกท่านที่มุ่งมั่นพัฒนาให้นิสิตคือผู้เรียนเนี่ยสู่ความเป็นเลิศในระดับนานาชาติมาอย่างต่อเนื่องมาฟังเพลงจากแคทรีนเจนกินส์กันต่อนะคะ Ramores I Too ค่ะซึ่งก็เป็นงานประพันธ์ของดอลลี่พาร์ตันนะคะที่ประพันธ์ในฉบับภาษาอังกฤษคือ I Will Always Love You ค่ะก็เลือกเพลงดังที่สุดของวินนี่ฮูสตันเพลงนี้ที่ประกอบอยู่ในภาพยนตร์นะคะงานประพันธ์ของดอลลี่พาตันแล้วก็ส่งต่อกันด้วย Nocturne นะคะจาก Secret Garden ซึ่งก็เป็นงานประพันธ์ของ Peter Scarflan ค่ะ

ท่านผู้ฟังออกกำลังกายได้รูปแบบไหนคะอย่างน้อยๆการเดินก็ทำให้สุขภาพร่างกายของเราดีขึ้นนะคะเมื่อวานนี้ได้มีโอกาสพูดคุยกับน้องคนหนึ่งซึ่งเธอบอกว่าเริ่มเดินอย่างจริงจังมา2ปีแล้ววันหนึ่งก็ครึ่งชั่วโมงนะคะเป็นขั้นต่ำแล้วก็สังเกตได้ว่าสุขภาพร่างกายเนี่ยดีขึ้นหลับดีขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าแข็งแรงดีขึ้นกว่าเดิมด้วยจากการเดินวันละครึ่งชั่วโมงนะคะช่วงเช้าช่วงเย็นหรือช่วงเวลาไหนๆที่สะดวกการเดินเป็นการออกกำลังกายที่ดีมากๆอีกวิธีหนึ่งนะคะหลายๆท่านอาจจะเดินกันอยู่แล้วหรือออกกำลังกายด้วยรูปแบบอื่นๆอยู่แล้วก็ขอให้มีความสุขกับการออกกำลังกายต่อไปนะคะมาฟังเพลงจาก See You Delight กันต่อนะคะ My Heart Will Go On จากอิวดิโวค่ะเพลงนี้ก็เป็นเพลงดังที่เป็นผลงานการประพันธ์ของเจมส์ซอนเนอร์วิลเจนนิงส์แล้วก็มีโปรดิวเซอร์ในอิวดิโวก็คือโปรดิวเซอร์ก็คือริชาร์ดบีฟสแตนดาร์ดแล้วก็แอชโฮลส์นะคะส่งต่อด้วยเพลงเดียวกันนี้ในฉบับของซีเลนดิออนค่ะแล้วก็ต่อกันด้วยพาราพิวเปียโนนะคะโดยพราซิโดโดมิงโกและก็ยูจินโคนขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม See You Delight พบกันได้ใหม่วันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ

0: นนท์โพแก้ววรางกู
1: รโรคไตวายเฉียบพลันคืออะไรสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะคุยกันสักนิดข้อคิดสุขภาพในวันนี้หมอก็มีข้อมูลสุขภาพดีๆมาคุยกันกับคำถามที่ว่าโรคไตวายเฉียบพลันคืออะไรโรคไตวายเฉียบพลันหรือ acute kidney injuryเป็นภาวะที่ไตสูญเสียความสามารถในการทำงานอย่างรวดเร็วภายในระยะเวลาไม่กี่ชั่วโมงถึงไม่กี่วันส่งผลทำให้ไตไม่สามารถกรองของเสียและรักษาสมดุลของน้ำเกลือแร่และกรดด่างในร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะภาวะนี้ถือเป็นภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ที่พบได้บ่อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัวหลายชนิดค่ะด้านสาเหตุของภาวะไตวายเฉียบพลันสามารถแบ่งได้เป็น3กลุ่มหลักได้แก่ 1. สาเหตุที่เกิดก่อนถึงไตหรือ pre-renal cause เช่นภาวะขาดน้ำการเสียเลือดอย่างรุนแรงภาวะหัวใจล้มเหลวหรือภาวะความดันโลหิตต่ำซึ่งทำให้เลือดไปเลี้ยงไตไม่เพียงพอและ 2. สาเหตุที่เกิดจากความผิดปกติของเนื้อไตโดยตรงหรือ intensive renal cause เช่นไตอักเสบการติดเชื้อรุนแรงหรือการได้รับยาหรือสารพิษที่เป็นอันตรายต่อไตและ 3. สาเหตุที่เกิดภายหลังไตหรือ post renal cause เช่นนิ่วในทางเดินปัสสาวะต่อมลูกหมากโตหรือภาวะอุดกั้นของทางเดินปัสสาวะค่ะโดยผู้ป่วยอาจจะมีอาการแตกต่างกันตามสาเหตุและระดับความรุนแรงของโรคค่ะโดยอาการที่พบได้บ่อยได้แก่อาการปัสสาวะออกน้อยลงหรือไม่ปัสสาวะเลยบวมบริเวณใบหน้ามือเท้าอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายคลื่นไส้อาเจียนเบื่ออาหารและหายใจลำบากจากภาวะน้ำคั่งและในบางรายอาจจะมีอาการสับสนซึมลงหรือหมดสติจากการคั่งของของเสียและความผิดปกติของเกลือแร่ในร่างกายค่ะโดยหากไม่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาอย่างทันท่วงทีภาวะไตวายเฉียบพลันอาจนำไปสู่ภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงเช่นภาวะโพแทสเซียมในเลือดสูงภาวะน้ำท่วมปอดความผิดปกติของการเต้นของหัวใจภาวะกรดในเลือดและอาจส่งผลทำให้เกิดภาวะไตวายถาวรหรือเสียชีวิตได้ค่ะอย่างไรก็ตามหากได้รับการรักษาที่เหมาะสมตั้งแต่ระยะแรกผู้ป่วยจำนวนมากสามารถฟื้นตัวและกลับมามีการทำงานของไตใกล้เคียงกับปกติได้ค่ะด้านการวินิจฉัยโรคก็จะอาศัยการซักประวัติการตรวจร่างกายและการตรวจห้องปฏิบัติการโดยเฉพาะอย่างยิ่งแพทย์จะตรวจเลือดเพื่อประเมินค่าระดับครีเอทินและค่าการทำงานของไตการตรวจปัสสาวะรวมถึงอาจตรวจอัลตราซาวด์หรือการตรวจทางสีเลือดอื่นๆเพื่อค้นหาสาเหตุของภาวะไตวายเฉียบพลันและภาวะอุดกั้นในระบบทางเดินปัสสาวะค่ะด้านการรักษาก็จะมุ่งเน้นไปที่การแก้ไขสาเหตุที่ทำให้ผู้ป่วยเกิดภาวะไตวายเฉียบพลันเช่นการให้สารน้ำในผู้ป่วยที่มีภาวะขาดน้ำการรักษาภาวะติดเชื้อการหยุดยาหรือสารที่เป็นอันตรายต่อไตการแก้ไขภาวะอุดกั้นทางเดินปัสสาวะนอกจากนี้ค่ะแพทย์จะดูแลภาวะแทรกซ้อนต่างๆอย่างใกล้ชิดหากใน

ผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงหรือมีภาวะไตทำงานล้มเหลวอย่างมากอาจจำเป็นจะรับการบำบัดทดแทนไตชั่วคราวเช่นการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมการป้องกันภาวะไตวายเฉียบพลันสามารถทำได้โดยการดื่มน้ำให้เพียงพอหลีกเลี่ยงการใช้ยาหรือสมุนไพรที่อาจจะเป็นอันตรายต่อไตโดยไม่จำเป็นรวมถึงการควบคุมโรคประจำตัวให้ดีค่ะเช่นการควบคุมโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงอย่างเหมาะสมรวมถึงการรีบเข้ารับการรักษาเมื่อมีอาการเจ็บปวดรุนแรงหรือเกิดภาวะที่อาจจะส่งผลต่อการทำงานของไตเพื่อช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดภาวะแทรกซ้อนและเพิ่มโอกาสในการฟื้นตัวของไตค่ะและทั้งหมดนี้ค่ะก็เป็นข้อมูลดีๆเกี่ยวกับโรคไตวายเฉียบพลันที่นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะและพบกันใหม่กับสาระดีๆที่จะมาติดกันในครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: สังคมที่น่าอยู่ไม่ใช่แค่มีสิ่งแวดล้อมที่ดีเพียงอย่างเดียวแต่เราต้องช่วยกันพัฒนาชุมชนและผู้คนให้มีคุณภาพส่งเสริมความรู้และความสามารถยังเต็มเปี่ยมให้กับทุกคนโดยเฉพาะการให้ความสำคัญกับเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติที่จะช่วยสร้างสังคมที่ยั่งยืนได้อย่างแท้จริงความสุขที่ยั่งยืนคือความสุขที่ทุกคนในสังคมร่วมมือกันร่วมสร้างสังคมที่ดีโดยไทยยูนิวส์
1: เคยมีคำกล่าวว่าถ้าห่วงใยใครก็พับนกกระเรียนให้เจ็บป่วยเมื่อไหร่ต้องส่งดอกไม้ช่อใหญ่แทนความห่วงใยแต่สำหรับเราจุฬาเรดิโอพลัสทุกความห่วงใยใส่ไว้ในทุกรายการมาร่วมแบ่งปันความห่วงใยทาง FM 101.5 MHzจุฬาเรดิโอพลัสสื่อสารความรู้สร้างสรรค์ความคิดส่งเสริมแรงบันดาลใจ
0: ข่าวเด่นในกระแสออนแอร์ทุกความเคลื่อนไหวในเครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบันโดยพันธมิตรวิทยุสถาบัน

สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบันโดยพันธมิตรวิทยุสถาบันการศึกษาทั่วทุกภูมิภาควันนี้เราก็มาพบกันในวันพุธที่24มิถุนายน2569คุณผู้ฟังอยู่กับผมธนกรวัสยานนท์จากสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับวันนี้ก็เป็นวันพุธสุดท้ายของเดือนมิถุนายนแล้วนะครับและสัปดาห์นี้ก็ใกล้จะครบ15วันแห่งการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาซึ่งก็ยังคงมีประชาชนได้เดินทางไปถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปณศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องโดยที่ศาลาสหไทยสมาคมนั้นก็จะเปิดให้ประชาชนได้ถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปตั้งแต่เวลา 8:30 นจนถึง 16:00 นและก็ได้มีการจัดสมุดหลวงลงนามถวายความอาลัยไว้ณที่นั้นด้วยส่วนตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายนนี้เป็นต้นไปก็จะได้เริ่มเปิดให้มีการเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพโดยจะเปิดตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 21:00 นซึ่งการเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นทางสำนักพระราชวังก็จะได้มีการชี้แจงถึงข้อกำหนดต่างๆในการเข้าถวายสักการะพระศพต่อไปครับและสำหรับใครที่จะเดินทางไปถวายสักการะพระศพนะครับก็ได้มีการให้บริการขนส่งสาธารณะหลายช่องทางเริ่มจากรถเมย์นะครับทางองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมก.ก็ได้ให้บริการรถชัตเทิลบัสโดยไม่มีค่าบริการจำนวน6เส้น

0: ทางได้แก่ M1 เส้นทางสถานีท่าพระสนามหลวง M2 สถานีสนามชัยสนามหลวง M7 อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิฝั่งพญาไทสนามหลวง M8 สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์สนามหลวง M9 สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพสายใต้ใหม่สนามหลวงและ M16 ประตูเทวาพิรมสนามหลวงโดยเริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 7:00 นถึง 19:00 นส่วนเส้นทางประตูเทวาพิรมนั้นก็จะให้บริการจนถึงเวลา 22:00 หรือจนกว่าประชาชนจะเดินทางกลับทั้งหมดนอกจากนี้ทางขสมก.ก็ยังได้จัดรถโดยสารประจำทางที่วิ่งผ่านบริเวณสนามหลวงจำนวน18เส้นทางด้วยครับได้แก่สาย3สาย15สาย 25E สาย32สาย47สาย53สาย59สาย60สาย70สาย80สาย91สาย91ก.สาย501สาย A4 สาย S1สาย1สาย 1-7E สาย 1-80E และสาย 2-32E โดยทุกสายก็จะเริ่มให้บริการตั้งแต่เวลา 5:00 นจนถึง 22:00 นเพื่อรองรับประชาชนจากพื้นที่ต่างๆของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลส่วนการเดินทางทางน้ำครับกรมเจ้าท่าได้จัดเรือตรวจการให้บริการรับส่งประชาชนโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายจากท่าเรือวัดอรุณราชวรารามและท่าเรือวัดระฆังโคสิตารามไปยังท่าเรือท่าช้างซึ่งอยู่ใกล้พื้นที่พระบรมมหาราชวังโดยจะอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่องจนกว่าภารกิจจะแล้วเสร็จครับก็ถ้าหากว่าคุณผู้ฟังท่านไหนที่ประสงค์จะเดินทางไปถวายสักการะพระศพก็สามารถที่จะเดินทางไปกันได้นะครับแล้ววันนี้เราก็มีโครงการจากมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาฝากคุณผู้ฟังกันด้วยครับซึ่งมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนก็ได้จัดโครงการประกวดผลิตคลิปสั้นแนะนำเรื่องหรือเทรลเลอร์จากสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนเล่มที่46จำนวน8เรื่องได้แก่ศิลปะการแทงหยวกประเพณีตามเทศกาลของชาวคริสต์คาทอลิกกฎหมายการศึกษาหญ้าทะเลมะม่วงรถไฟฟ้าใต้ดินกล้องโทรทัศน์อวกาศและโรคไข้เลือดออกโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนรู้จักสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนแพร่หลายมากขึ้นส่งเสริมให้เยาวชนศึกษาค้นคว้าความรู้จากสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนและนำความรู้ไปสร้างสรรค์ผลงานและถ่ายทอดเป็นคลิปสั้นแนะนำเรื่องหรือเทรลเลอร์จากสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนเล่มที่46ซึ่งคลิปที่จะสามารถส่งเข้าประกวดได้นะครับก็จะต้องเป็นคลิปที่มีความสนุกสนานสร้างสรรค์และให้ความรู้ความยาวก็ควรจะอยู่ที่ประมาณ 3-5 นาทีโดยสามารถเลือกเรื่องที่สนใจได้1เรื่องจากทั้งหมด8เรื่องที่ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้และการประกวดคลิปสั้นในครั้งนี้ก็จะเป็นการชิงทุนการศึกษาพร้อมรับโล่เกียรติยศและเกียรติบัตรจากประธานองคมนตรีอีกด้วยครับการประกวดคลิปสั้นในครั้งนี้เขาก็ได้เปิดรับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษารวมถึงนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือปวช.และก็ยังรับนิสิตนักศึกษาในระดับปริญญาตรีรวมถึงนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือปวส.ด้วยโดยจะเปิดรับไปจนถึงวันที่26มิถุนายนนี้และก็จะเริ่มมีการเวิร์กช็อปเพื่อเปลี่ยนความรู้ให้เป็นคลิปสั้นในวันที่30มิถุนายนนี้ส่วนกำหนดการส่งผลงานนั้นก็จะเปิดให้ส่งผลงานได้ตลอดทั้งเดือนกรกฎาคมนี้ครับก็สามารถที่จะติดตามเพิ่มเติมได้ผ่านช่องทางออนไลน์ของมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนถ้าหากว่าน้องๆคนไหนสนใจที่จะทำคลิปส่งประกวดในโครงการนี้ก็สามารถจะไปติดตามรายละเอียดกันได้ครับและวันนี้รายการของเราก็ยังคงมีเรื่องราวความเคลื่อนไหวต่างๆจากทั่วทุกภูมิภาครวมถึงเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตศิลปะวัฒนธรรมไทยและประเด็นจากอาจารย์ของแต่ละสถาบันการศึกษาที่จะมาสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันพูดคุยในประเด็นงานวิจัยนวัตกรรมรวมถึงกิจกรรมของมหาวิทยาลัยต่างๆในเครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบัน และก็จะชวนคุณผู้ฟังไปติดตามช่วงแรกของรายการกันก่อนเลยครับกับช่วงรอบรั้วทั่วไทยครับ
1: ช่วงรอบรั้วทั่วไทย
0: ครับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงแรกของรายการนะครับกับช่วงรอบรั้วทั่วไทยเรื่องแรกครับก็จะเป็นเรื่องราวจากทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วันนี้คุณธัญวรรณศรีวาจนะจะมีเรื่องอะไรมาอัปเดตกับคุณผู้ฟังนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามพร้อมกันกับคุณธัญวรรณได้เลยครับ
2: ทีมผู้บริหารม.เกษตรศาสตร์ติดตามความคืบหน้าอาคารศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลสกลนครคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เมื่อเร็วๆนี้ดร.ดำรงศรีพรามรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ดร.ธานินทร์คงศิลารองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กฤตวรรณอินรองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและพันธกิจเพื่อสังคมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วัชรพงษ์อินทรวงศ์รองอธิการบดีวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สมนพรสุทธิบากคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พร้อมคณะเดินทางเข้าเยี่ยมชมและติดตามการก่อสร้างอาคารศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลสกลนครคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ซึ่งในขณะนี้ได้ดำเนินการก่อสร้างไปแล้วกว่า50%ซึ่งในอนาคตจะเป็นแหล่งการเรียนการสอนวิจัยเพื่อการผลิตแพทย์และให้บริการทางการแพทย์แก่ประชาชนในบริบทของเวชศาสตร์การเกษตรและชีวนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์หรือ Agromedicine and Bioinnovation รายงานข่าวโดยธัญวรรณศรีวาจนะสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
0: ์ครับขอบคุณคุณธัญวรรณศรีวาจนะจากสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ด้วยนะครับมากันต่อที่เรื่องราวจากทางสถานีวิทยุจุฬากันบ้างครับคุณผู้ฟังครับอาจารย์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทั้ง2ท่านก็ได้รับแต่งตั้งให้เป็นภาคีสมาชิกในสำนักวิทยาศาสตร์จากที่ประชุมราชบัณฑิตสำนักวิทยาศาสตร์แห่งราชบัณฑิตยสภาซึ่งได้มีประกาศเมื่อวันที่9มิถุนายนที่ผ่านมาโดยศาสตราจารย์ดร.สุชนาชวนิตอาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเลคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำและรองกรรมการผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับแต่งตั้งเป็นภาคีสมาชิกประเภทวิชาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ระบบโลกและวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมอีกท่านหนึ่งคือศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ดร.พเดชธรรมรักษ์อาจารย์ประจำภาควิชาสูติศาสตร์เทนุเวชวิทยาและวิทยาการสืบพันธุ์คณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับแต่งตั้งเป็นภาคีสมาชิกประเภทวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรและสัตวแพทยศาสตร์สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่6พฤษภาคม2569เป็นต้นไปก็เป็นความยินดีของทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับที่อาจารย์ทั้งสองท่านได้รับแต่งตั้งให้เป็นภาคีสมาชิกของราชบัณฑิตยสภาครับและมากันที่เรื่องต่อไปครับกับความร่วมมือของจุฬากับ UNPD ในการวางรากฐาน Good Governance ของ AI เพื่อความยุติธรรมที่โปร่งใสและเท่าทันเทคโนโลยีโดยคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและศูนย์ปัญญาประดิษฐ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับ United Nations Development Program หรือ UNDP จัดงาน A Regional Dialogue on Responsible AI Injustice Opportunities Risks and Governance Frameworks เมื่อวันที่22มิถุนายนที่ผ่านมา ซึ่งงานนี้จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลงานองค์ความรู้ระดับภูมิภาคของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติหรือ UNDP แก่หน่วยงานที่กำกับดูแลผู้ให้บริการเทคโนโลยีภาคประชาสังคมสถาบันการศึกษาและผู้ให้การสนับสนุนที่มีบทบาทด้านการใช้ปัญญาประดิษฐ์อย่างรับผิดชอบในกระบวนการยุติธรรมของภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกตลอดจนแลกเปลี่ยนโอกาส

0: รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขตลอดจนนิสิตและนักศึกษาทางวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุขจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้เปิดให้ส่งบทคัดย่อเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์สาธารณสุขครั้งที่26ในวันที่29กันยายนนี้ที่โรงแรมอิสตินแกรนด์พญาไทกรุงเทพการประชุมในปีนี้จัดขึ้นภายใต้หัวข้อเทคโนโลยีสุขภาพสู่การปฏิบัติจากนวัตกรรมสู่การนำไปใช้จริงเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีสุขภาพและการนำไปใช้จริงในระบบสาธารณสุขรวมทั้งส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับปัจจัยความสำเร็จอุปสรรคและบทเรียนจากการนำ Health Tech ไปประยุกต์ใช้ในบริบทต่างๆเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการวิชาชีพด้านสาธารณสุขและเทคโนโลยีสุขภาพโดยจะเปิดให้ส่งบทคัดย่อสำหรับการนำเสนอผลงานทั้งในรูปแบบ Oral Presentation และ Poster Presentation สามารถส่งบทคัดย่อได้จนถึงวันที่28สิงหาคมนี้และประกาศผลการพิจารณาบทคัดย่อในวันที่11กันยายนนอกจากนี้ยังเปิดให้ลงทะเบียนในอัตราพิเศษ Early Birdภายในวันที่16กันยายนนี้อีกด้วยครับก็สามารถที่จะติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.iccphs.org ครับนี่ก็คือเรื่องราวจากทางสถานีวิทยุจุฬาที่เราอัปเดตกับคุณผู้ฟังในวันนี้ครับและไปต่อกันที่เรื่องราวจากทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีกันครับวันนี้คุณสาวนีดาโอจะมีเรื่องอะไรมาอัปเดตกับคุณผู้ฟังนั้นเชิญไปติดตามพร้อมๆกันกับคุณสาวนีได้เลยครับ
1: สวัสดีค่ะช่วงนี้มาติดตามข่าวจากสถานีวิทยุมอปัตตานีค่ะศรีตรังเช่าใหม่ปีการศึกษา2569เรียนรู้พหุวัฒนธรรมเมืองปัตตานีมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีสัมผัสคุณค่าการอยู่ร่วมกันในสังคมแห่งความหลากหลายนักศึกษาใหม่ศรีตรังช่อที่59กลุ่ม G 69ถึง100นะคะได้เข้าร่วมกิจกรรมศรีตรังสะพรั่งบานเส้นทางวงแหวนพหุวัฒนธรรมเมืองปัตตานีประจำปีการศึกษา2569ในเส้นทางการเรียนรู้สืบสานศิลป์ถิ่นใต้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมต้อนรับและสร้างความสัมพันธ์แก่นักศึกษาใหม่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีกิจกรรมดังกล่าวมุ่งส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้นอกห้องเรียนผ่านการสัมผัสแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมศาสนาและวิถีชีวิตของผู้คนในพื้นที่จังหวัดปัตตานีอันเป็นเมืองแห่งความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่ผู้คนต่างศาสนาต่างวิถีสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติและเกื้อกูลกันหนึ่งในจุดหมายสำคัญของเส้นทางการเรียนรู้นั่นคือมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีสถาปัตยกรรมอันงดงามที่ได้รับการยกย่องให้เป็นสัญลักษณ์สำคัญของจังหวัดปัตตานีและเป็นศูนย์กลางทางศาสนาอิสลามที่สะท้อนถึงอัตลักษณ์วัฒนธรรมและความศรัทธาของประชาชนในพื้นที่นักศึกษาได้เรียนรู้ถึงความเป็นมาความสำคัญของศาสนสถานตลอดจนบทบาทของมัสยิดที่มีต่อชุมชนและสังคมมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีศาสนสถานอันทรงคุณค่าและเป็นสัญลักษณ์สำคัญของจังหวัดปัตตานีโดยเริ่มก่อสร้างเมื่อปีพ.ศ. 2497และแล้วเสร็จในปีพ.ศ. 2506ด้วยรูปแบบสถาปัตยกรรมที่ได้รับอิทธิพลจากศิลปะอิสลามผสมผสานกับความงดงามแบบตะวันออกกลางโดดเด่นด้วยโดมขนาดใหญ่บริเวณกึ่งกลางอาคารและหออาซานที่ตั้งตระหง่านอยู่ทั้งสองด้านจนได้รับการขนานนามว่าทัชมาฮาลแห่งเมืองปัตตานีนอกจากจะเป็นศูนย์กลางการประกอบศาสนกิจของพี่น้องชาวมุสลิมในพื้นที่แล้วมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานียังเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของผู้คนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่สะท้อนถึงความศรัทธาความงดงามทางสถาปัตยกรรมและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในสังคมพหุวัฒนธรรมนักศึกษาใหม่จึงได้มีโอกาสศึกษาความเป็นมาความสำคัญและบทบาทของมัสยิดที่มีต่อชุมชนพร้อมซึมซับคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรมผ่านการเรียนรู้นอกห้องเรียนอย่างใกล้ชิดโดยตลอดการเดินทางนักศึกษาได้ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์แสดงความคิดเห็นและสะท้อนถึงบทเรียนที่ได้รับจากการเรียนรู้บนเส้นทางพหุวัฒนธรรมซึ่งไม่เพียงช่วยเปิดมุมมองใหม่ในการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นแล้วยังสร้างความเข้าใจเคารพในความแตกต่างและตระหนักถึงคุณค่า าของความหลากหลายทางวัฒนธรรมอันเป็นพื้นฐานสำคัญของการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสำหรับกิจกรรมสีตรังสะพรั่ง

0: บาลเส้นทางวงแหวนพหุวัฒนธรรมเมืองปัตตานีจึงนับเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์แห่งการเรียนรู้ที่ช่วยหล่อล้อมให้นักศึกษาใหม่สีตรังช่อใหม่ได้เติบโตทั้งด้านวิชาการคุณธรรมและการเป็นพลเมืองที่เข้าใจความหลากหลายพร้อมก้าวสู่การเป็นบัณฑิตคุณภาพของสังคมในอนาคตต่อไปสวนีดาโอสถานีวิทยุมอปัตตานีรายงาน
1: ขอบคุณคุณสวนีดาโอจากสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีด้วยนะครับตามกันต่อครับกับประเด็นข่าวจากทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยนเรศวรวันนี้คุณอดิเรกมีบุญก็ยังคงมีเรื่องราวความเคลื่อนไหวต่างๆที่จะมาอัปเดตกับคุณผู้ฟังกันอีกเช่นเคยนะครับส่วนจะเป็นเรื่องอะไรนั้นไปติดตามพร้อมกันกับคุณอดิเรกได้เลยครับ
2: มาติดตามรับฟังกันสำหรับในส่วนของรอบโรโทไทยจากทางมหาวิทยาลัยนเรศวรนะครับในช่วงที่ผ่านมาครับทางมหาวิทยาลัยนเรศวรได้ร่วมพัฒนาศิลปะการสร้างเสน่ห์หน้าใหม่และเทคนิคการเล่าเรื่องผ่านพอดแคสต์ครับมหาวิทยาลัยนเรศวรสร้างการมีส่วนร่วมกับเครือข่ายผู้จัดรายการวิทยุและร่วมพัฒนาศิลปะการสร้างเสน่ห์หน้าใหม่และเทคนิคการเล่าเรื่องผ่านพอดแคสต์ส่วนหนึ่งในโครงการอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการผลิตรายการวิทยุครับมหาวิทยาลัยนเรศวรโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวร FM 107.25 MHz งานประชาสัมพันธ์กองกลางสำนักงานที่การบดีมหาวิทยาลัยนเรศวรจัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการผลิตรายการวิทยุซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ภคพรวัฒนดำรงผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการที่มาจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยนเรศวรทั้งกลุ่มสังกัดมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วิทยาศาสตร์สุขภาพวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิทยาลัยสังกัดกองต่างๆเครือข่ายประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยนเรศวรนอกจากนี้ยังมีผู้เข้าร่วมโครงการที่มาจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยนเรศวรได้แก่สำนักงานสารปกครองพิษณุโลกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกเทศบาลนครพิษณุโลกมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาสำนักงานประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลกสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่2จังหวัดพิษณุโลกชมรม10สถานีวิทยุกระจายเสียงจังหวัดพิษณุโลกรวมไปถึงผู้จัดรายการวิทยุอิสระเข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น70คนโดยในโครงการมีการบรรยายเรื่องของศิลปะการสร้างเสน่ห์หน้าใหม่และเทคนิคการเล่าเรื่องผ่านพอดแคสต์ซึ่งมีนางสาวโสภิตหวังวิวัฒนาผู้จัดการฝ่ายสื่อเสียงองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยหรือไทย PBS Podcast มาร่วมเป็นวิทยากรที่ห้องเมนคอนเฟอเรนซ์กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมหาวิทยาลัยนเรศวรนะครับสำหรับโครงการนี้ครับจัดขึ้นเพื่อที่จะให้เครือข่ายผู้จัดรายการวิทยุซึ่งถือเป็นเครือข่ายที่สำคัญในการผลิตรายการของสถานีวิทยุมีเทคนิคการนำเสนอข้อมูลข่าวสารทางวิชาการที่น่าสนใจพัฒนาคุณภาพรายการให้มีคุณภาพรวมถึงเป็นสื่อกลางในการนำองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยเผยแพร่ออกสู่สาธารณะและประชาชนได้รับทราบอย่างมีประสิทธิภาพต่อไปทั้งนี้เครือข่ายผู้จัดรายการวิทยุได้สร้างการมีส่วนร่วมผ่านการให้ข้อเสนอแนะในโครงการอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการผลิตรายการวิทยุเช่นมีความคาดหวังต่อสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวร FM 107.25 MHz ในการพัฒนาการผลิตรายการวิทยุคู่ขนานในรูปแบบพอดแคสต์ระยะเวลาการนำเสนอเนื้อหาในโครงการมีน้อยไปควรจัดโครงการแบบเต็มวันรวมถึงเสนอให้มีการจัดทำเวิร์กช็อปสำหรับนักจัดรายการเป็นต้นโดยทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวร FM 107.25 MHz งานประชาสัมพันธ์กองกลางสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวรผู้รับผิดชอบโครงการจะได้นำการมีส่วนร่วมผ่านข้อเสนอแนะของเครือข่ายผู้จัดรายการวิทยุได้แก่การพัฒนาการผลิตรายการวิทยุคู่ขนานในรูปแบบพอดแคสต์การเพิ่มระยะเวลาในการนำเสนอเนื้อหาในโครงการแบบเต็มวันรวมถึงการจัดให้มีการทำเวิร์กช็อปสำหรับนักจัดรายการไปเป็นแนวทางในการพัฒนาโครงการต่อไปนะครับซึ่งทางด้านนางสาวโสภิตหวังวิวัฒนาผู้จัดการฝ่ายสื่อเสียงซึ่งเป็นวิทยากรหลักกล่าวบอกว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมหลายคนมีประสบการณ์จัดรายการวิทยุมาหลายปีครับเจอปัญหาในการจัดหลายแบบที่แตกต่างกันตอนนี้ภูมิทัศน์สื่อเปลี่ยนแปลงไปพอสมควรแล้วมีสื่อออนไลน์แบบใหม่ๆเพิ่มขึ้นรวมทั้งพอดแคสต์และวิดีโอพอดแคสต์ซึ่งแม้จะสื่อสารด้วยเสียงเป็นหลักแต่ก็มีความแตกต่างในรายละเอียดของแพลตฟอร์มและก็รูปแบบเนื้อหาหากเข้าใจพื้นฐานของสื่อก็จะช่วยให้เรานั้นสามารถออกแบบและจัดรายการได้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ฟังที่มากขึ้นต้องขอบคุณมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะทีมผู้จัดงานที่เห็นความสำคัญของเรื่องนี้เพราะทำให้ได้มีโอกาสมาคุยกันผู้จัดการฝ่ายสื่อเสียงได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่าสถานีวิทยุกระจายเสียง

0: มหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นพันธมิตรเครือข่ายไทย PBS มาอย่างยาวนานในฐานะสื่อที่ผลิตและเผยแพร่รายการเสียงไปสู่ผู้ฟังโดยไม่แสวงหาผลกำไรและเป็นบริการสาธารณะโดยขณะนี้มีความร่วมมือกับรายการจากไทย PBS Podcast ไปเผยแพร่จำนวน7รายการได้แก่พระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งภูมิคุ้มกันเศรษฐกิจติดบ้านหลบมุมอ่านห้องเรียนฟ้ากว้างโรงหมอและ Gen Z and Classical Musicสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวร FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศทุกวันตั้งแต่เวลา 5:00 จนถึง 2:00 รัศมีการรับฟังครอบคลุมในพื้นที่9อำเภอของจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดใกล้เคียงในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างครับนี่ก็เป็นเรื่องราวที่นำมารายงานให้กับผู้ฟังได้รับทราบกันสำหรับในช่วงเวลานี้อดิเรกมีบุญสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวรวิทยุเพื่อการศึกษาสร้างปัญญาสุมวลชนรายงาน
1: ขอบคุณคุณอดิเรกมีบุญจากสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยนเรศวรด้วยครับปิดท้ายกันที่เรื่องราวจากทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยขอนแก่นครับเช่นเดียวกันคุณชุตินันท์พันจรุงก็ยังคงมีเรื่องราวที่จะมาฝากคุณผู้ฟังเช่นเคยนะครับในทุกสัปดาห์ส่วนวันนี้จะมีเรื่องอะไรมาฝากคุณผู้ฟังกันบ้างต้องไปติดตามพร้อมๆกันนะครับคุณชุตินันท์ก็รอที่จะอัปเดตอยู่เชิญพบกับคุณชุตินันท์ได้เลยครับ
2: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงรอบรั้วทั่วไทยจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นมหาวิทยาลัยวิจัยและพัฒนาชั้นนำระดับโลกมหาวิทยาลัยขอนแก่นต้อนรับกัลพฤกษ์ช่อที่63สุดอลังการอธิการบดีสวมบทดีเจปลื้มใจเปิดตัวแบบ EDM พร้อมให้โอวาท4คีย์เวิร์ดเปลี่ยนแปลงเติบโตท้าทายก้าวข้ามสู่ความสำเร็จในรั้วมหาวิทยาลัยเมื่อวันที่18มิถุนายน2569มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่มหาวิทยาลัยขอนแก่นประจำปี2569 Welcome KKU Freshmen 2026เพื่อต้อนรับนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรีรุ่นที่63ณศูนย์ประชุมอเนกประสงค์การจนาพิเศษมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยมีรองศาสตราจารย์นายแพทย์ชาญชัยพานทองวิริยกุลอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้สวมบทบาทเป็นดีเจปลื้มใจมิกเพลงดนตรีร่วมสมัยอย่างสนุกสนานพร้อมนำทีมผู้บริหารเต้นแอโรบิกร่วมกับนักศึกษาใหม่สร้างความเป็นกันเองอย่างใกล้ชิดซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความคึกคักสนุกสนานและไฮไลท์ที่สร้างเสียงฮือฮาที่สุดคือการเปิดตัวคณะผู้บริหารในรูปแบบ EDM Music Danceในช่วงพิธีการรองศาสตราจารย์นายแพทย์ชันชัยพันทองวิริยกุลได้กล่าวแสดงความยินดีและให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ไว้อย่างลึกซึ้งผ่าน4คำสำคัญที่จะเกิดขึ้นในรั้วมอดินแดงว่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นมีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับสมาชิกใหม่ทุกท่านตลอดระยะเวลา 4-6 ปีที่นักศึกษาจะได้ใช้ชีวิตอยู่ที่นี่มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เตรียมความพร้อมอย่างครบถ้วนทั้งด้านการเรียนการสอนกิจกรรมการกีฬาและการใช้ชีวิตเพื่อพัฒนาให้ทุกคนเติบโตไปเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์ระยะเวลาในการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยจะเป็นช่วงที่ช่วยให้ทุกคนได้ผ่านประสบการณ์ชีวิตที่สำคัญอยากให้ทุกคนใช้เวลานี้ในการพัฒนาตนเองและกล้าที่จะก้าวออกจากความคุ้นเคยเดิมๆเพราะเงื่อนไขของชีวิตที่นี่จะไม่มีคำว่าถ้าแต่จะมีแต่คำว่าพยายามเพื่อให้เกิดผลลัพธ์เราต้องไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาและต่อสู้กับทุกสิ่งที่เข้ามาในชีวิตเพื่อเปลี่ยนความล้มเหลวให้กลายเป็นชัยชนะและความสำเร็จในที่สุดสิ่งที่อยากฝากเป็นหลักการคิดคือ4คำที่ทุกคนจะได้เจอคือเปลี่ยนแปลงเติบโตท้าทายและก้าวข้ามโดยการเปลี่ยนแปลงคือการที่เราต้องกล้าเผชิญกับสิ่งที่ไม่คุ้นเคยและตัดสินใจทำในสิ่งที่เคยลังเลส่วนการเติบโตจะเกิดขึ้นเมื่อเราได้ลงมือทำในสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อนในมหาวิทยาลัยแห่งนี้คำต่อมาคือความท้าทายซึ่งหมายถึงการเผชิญกับความยากลำบากทั้งเรื่องการเรียนและการทำกิจกรรมที่ดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้แต่เราต้องทำให้ได้และคำสุดท้ายที่สำคัญที่สุดคือการก้าวข้ามคือการกล้าที่จะก้าวข้ามความกลัวและความล้มเหลวเพราะความสามารถที่แท้จริงไม่ใช่พรสวรรค์แต่คือสิ่งที่เกิดจากการฝ่าฟันอุปสรรคซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนประสบความสำเร็จทางด้านเสียงสะท้อนจากเหล่าเฟรชชี่กัลพฤกษ์ช่อที่63ที่ได้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ต่างแสดงความรู้สึกตื่นเต้น

0: และประทับใจกับกิจกรรมครั้งนี้อย่างน้องมาเบลสรัญพรวิกัญชัยนักศึกษาจากคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีหรือ KKBS กล่าวว่ารู้สึกดีใจและก็ภูมิใจมากที่ได้เข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นเพราะเป็นมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของภาคอีสานกิจกรรมวันนี้ชอบที่มีมินิคอนเสิร์ตและก็ม่วนจอยมากๆที่ท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นมาสแครชแผ่นเลือกเรียนสาขาท่องเที่ยวเพราะอยากเป็นแอร์โฮสเตสชอบงานบริการกิจกรรมการรับน้องในครั้งนี้มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดได้ประทับใจมากและชอบมากที่สุดคือหมอลำสนุกสนานมากรู้สึกว่าเป็นกันเองมากแล้วก็ไม่ตึงเครียดไม่ได้วิชาการเกินไปจากนี้ก็จะพยายามทำให้เต็มที่และเรียนรู้ในเรื่องใหม่ๆแม้จะกังวลว่าจะปรับตัวไม่ได้แต่ก็จะค่อยๆจอยและทำแบบที่ท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นแนะนำค่ะทั้งนี้กิจกรรมต้อนรับน้องใหม่กะละพึกช่อที่63ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นยังมีกิจกรรมใหญ่อีก2กิจกรรมที่จัดขึ้นในวันเสาร์ที่20มิถุนายนนั่นก็คือกิจกรรมตุ้มโฮมสัตว์สิริสกาปูชยาเจ้าพ่อมอดินแดงพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัยและวันอาทิตย์ที่21มิถุนายนที่ผ่านมาโดยองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นก็ได้จัดงานโฮมฮับกะละพึกช่อใหม่รวมใจฮักมั่นสารสัมพันธ์มอดินแดงณสนามกีฬา50ปีมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยไฮไลท์ที่สำคัญที่ทุกคนต่างก็ประทับใจมากในงานนี้นั่นก็คือพิธีประดับช่อกะละพึกซึ่งเป็นสัญลักษณ์สำคัญที่แสดงถึงการก้าวเข้าสู่การเป็นนักศึกษาศิษย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นอย่างเต็มภาคภูมิชุตินันท์พันจรุงรายงานสำหรับช่วงนี้ขอส่งกลับไปทางสถานีค่ะ
1: ขอบคุณคุณชุตินันท์พันจรุงจากสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยขอนแก่นด้วยนะครับทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวความเคลื่อนไหวจากมหาวิทยาลัยต่างๆทั่วทุกภูมิภาคที่เราได้อัปเดตกับคุณผู้ฟังเป็นประจำอย่างนี้ทุกวันในช่วงรอบรั้วทั่วไทยครับส่วนในช่วงหน้าครับเรายังมีเรื่องราวเกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมไทยที่รอให้คุณผู้ฟังได้ไปสัมผัสพร้อมๆกันแต่จะเป็นเรื่องอะไรนั้นต้องติดตามกันในช่วงหน้าครับกับช่วงจารึกรอยไทยครับ
2: ถ้ามีเบอร์ที่ไม่รู้จักโทรมาแล้วอ้างว่า
3: สวัสดีค่ะดิฉันโทรมาจากบริษัทสินเชื่อหนูหน่อยนะคะพอดีมีคนใช้ชื่อคุณค้ำประกันนะคะยังไงคุณต้อง
4: ฟ้องไปเลยทุกวันนี้จะกินยังไม่มีจะให้ไปค้ำใคร
5: ฮัลโหลสวัสดีครับสะดวกคุณไหมครับผมร้อยตำรวจโทรละโคงนะครับคุณตกเป็นผู้ต้องสงสัยว่าจะเกี่ยวข้องผัวพันกับคดีฟอกเงินนะครับค
4: ุ
5: ณต้อง
4: เงินเฉยเห็นใช้มุกนี้เยอะมากหลายคนก็โดนมาแล้ว
3: เรียนสายคุณใจง่ายจังอยู่หรือเปล่าคะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะคุณได้รับเงินรางวัลใหญ่100,000บาทจากทางเราค่ะก่อนอื่นคุณใจง่ายจังต้องจ่ายเงินค่าธรรมเนียม 2,000 บาท
4: อย่าไปดีใจเลยเนี่ยหลอกลวง
2: และนี่คือส่วนหนึ่งอย่าไปเชื่ออย่าหวาดกลัวตั้งสติไม่ให้ข้อมูลส่วนตัวไม่โอนเงินไม่ต้องคุยต่อวางสายไปซะเราต้องช่วยกันให้แก๊งคอลเซ็นเตอร์สูญสิ้นไปจากโลกแก๊งคอลเซ็นเตอร์ถ้ายังไม่หยุดทำขอให้กรรมทำโทษอย่างหนัก
6: นี่คือหนึ่งในคำถามที่คุณใช้ถามตัวเองทุกวันหรือเปล่า
7: เอ๊วันนี้วันที่เท่าไหร่นะ
8: ลืมอะไรหรือเปล่าเนี่ย
7: เที่ยงนี้กินอะไรดีอ่ะเอ๊จะเดินมาหยิบอะไรนะ
6: ยังมีอีกหลายคำถามที่คุณใช้ถามตัวเองทุกวันแต่จะมีสักคำถามไหมที่คุณถามตัวเองว่าจะทำอะไรเพื่อสังคมดีมาเริ่มต้นปลูกสำนึกจิตอาสาด้วยการถามตัวเองอย่างนี้ทุกวันบ้างนะคะ
2: จารึกรอยไทย

มาถึงช่วงที่2ของรายการนะครับกับช่วงจารึกรอยไทยวันนี้เราจะพาคุณผู้ฟังไปสัมผัสเรื่องราววัฒนธรรมของอีสานเป็นเรื่องราวจากคุณแสนศักดิ์ขันทองจากสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นเรื่องราวของเต้าข่วงครับหลายท่านฟังแล้วก็อาจจะสงสัยนะครับว่าเอ๊ะเต้าข่วงคืออะไรคุณแสนศักดิ์ขันทองจะพาเราไปค้นหาคำตอบพร้อมๆกันเชิญทุกท่านติดตามได้

0: ากสารคดีชุดนี้ครับ
1: เมื่อความมืดมิดมาเยือนลมหนาวพัดโชยมาแตะผิวกายท่ามกลางชีวิตอันเรียบง่ายของชาวนาอีสานในอดีตมีสิ่งหนึ่งที่คอยหล่อเลี้ยงจิตวิญญาณสร้างรอยยิ้มและถักทอสายใยความผูกพันของผู้คนในชุมชนนั่นคือช่วงเวลาแห่งความสุขในยามค่ำคืนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงจารึกรอยไทยจากสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยมหาสารคามกันนะครับก่อนที่เราจะไปสัมผัสคำว่าเต้าข่วงเราต้องมาทำความรู้จักกับคำว่าข่วงกันก่อนนะครับข่วงในภาษาอีสานหมายถึงลานหรือบริเวณที่กว้างขวางพอสำหรับให้ผู้คนมาทำกิจกรรมสาธารณะร่วมกันครับในอดีตเมื่อตะวันลับฟ้าหญิงสาววัยแรกรุ่นที่พร้อมจะออกเรือนจะพากันมารวมตัวกันที่ข่วงแห่งนี้เพื่อทำภารกิจงานบ้านงานเรือนโดยเฉพาะการเข็นฝ้ายหรือการปั่นฝ้ายนั่นเองครับกิจกรรมนี้ชาวอีสานนิยมเรียกกันติดปากว่าการลงข่วงเข็นฝ้ายก่อนที่ลานแห่งนี้จะสว่างสวยหญิงสาวจะต้องร่วมแรงร่วมใจกันไปหาเก็บหลัวซึ่งก็คือต่อไม้โคนไผ่หรือเศษฟืนแห้งๆต่างๆนำมาก่อเป็นกองไฟกองไฟนี้ไม่เพียงแต่ให้แสงสว่างในการทำงานแต่ยังเป็นเสมือนหัวใจที่คอยมอบความอบอุ่นในยามค่ำคืนอีกด้วยครับ

0: เมื่อฝ่ายหญิงพร้อมอยู่หน้ากองไฟก็ถึงวาระสำคัญของฝ่ายชายนั่นก็คือการเต้าขวงครับเต้าขวงคือการเตรียมตัวเตรียมความพร้อมของกลุ่มชายหนุ่มเพื่อที่จะไปร่วมกิจกรรมเกี้ยวพาราศีสาวๆที่ลานขวงตั้งแต่ช่วงหัวค่ำไปจนถึงก่อนเที่ยงคืนการเตรียมตัวของหนุ่มๆนั้นจริงจังมากนะครับพวกเขาจะนัดแนะกันฝึกซ้อมฝีมือการดีดพินเป่าแคนเพื่อลดความตื่นเต้นและที่สำคัญที่สุดคือการตกลงเจรจากันว่าคืนนี้ใครควรจะจับคู่สนทนากับหญิงสาวคนไหนการเที่ยวพาราศีในลานขวงถือเป็นกิจกรรมที่ได้รับความนิยมอย่างมากครับเพราะเป็นโอกาสที่หนุ่มสาวจะได้ทำความรู้จักกันโดยไม่ผิดต่อขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีอันดีงามภายใต้บรรยากาศที่รื่นรมแสงไฟสลัวและเสียงแคนที่ชายหนุ่มเป่าเพื่อมัดใจสาวการเต้าขวงจึงนับเป็นวาระแห่งการพบปะสังสรรค์ที่เปี่ยมไปด้วยมนต์เสน่ห์ครับวันเวลาผ่านไปวิถีชีวิตอาจจะเปลี่ยนแปลตามยุคสมัยแต่ร่องรอยแห่งอดีตยังคงมีคุณค่าให้เราได้เรียนรู้ด้วยเหตุนี้กลุ่มงานบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสานจึงได้ทำการศึกษาและรื้อฟื้นภาพจำในอดีตนี้ขึ้นมาผ่านการรวบรวมคำให้การของผู้คนในภาคอีสานรุ่นเก่าเอกสารจดหมายเหตุและภาพถ่ายทางประวัติศาสตร์นำมาออกแบบและสร้างสรรค์เป็นการแสดงชุดเต้าขวงเพื่อให้ผู้ชมในยุคปัจจุบันได้เห็นถึงรูปแบบและลักษณะการละเล่นที่สะท้อนทั้งวิถีชีวิตแนวคิดและปรัชญาในการดำรงชีวิตของบรรพบุรุษอันจะเป็นประโยชน์ทางการศึกษาและนำไปสู่การพัฒนาในมิติต่างๆต่อไปเต้าขวงจึงไม่ใช่เพียงอดีตที่เลือนหายไปแต่คือภาพสะท้อนของรอยยิ้มมิตรภาพและความงดงามทางวัฒนธรรมเป็นเสียงเพรียกแห่งจิตวิญญาณจากวันวานบนแดนที่ราบสูงที่จะยังคงก้องกังวานอยู่ในหัวใจของพวกเราตลอดไปครับผมสัญจรขันทองรายงานครับ
1: ขอบคุณคุณแสนศักดิ์ขันทองจากสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยมหาสารคามด้วยนะครับคุณแสนศักดิ์ขันทองนั้นก็จะมีเรื่องราวของวัฒนธรรมอีสานที่จะนำมาฝากคุณผู้ฟังกันเป็นประจำทุก

0: เดือนเลยนะครับในช่วงจารึกรอยไทยถ้าหากว่าคุณผู้ฟังชื่นชอบเรื่องราวของศิลปะวัฒนธรรมไทยไม่ว่าจะเป็นภูมิภาคไหนก็แล้วแต่อยากให้ได้มาติดตามกันในช่วงจารึกรอยไทยในรายการเครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบันติดตามกันได้ในทุกๆวันเลยนะครับส่วนช่วงสุดท้ายของรายการครับช่วงสนทนาสถาบันวันนี้เราก็จะมาพูดคุยกันถึงเรื่องการสื่อสารในภาวะวิกฤตโดยเฉพาะในยามที่หลายพื้นที่นั้นต้องประสบกับปัญหาภัยพิบัติรูปแบบต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของน้ำท่วมแต่ไม่ว่าจะเป็นภัยพิบัติอะไรก็ตามนั้นต้องบอกว่าการสื่อสารนั้นมีความสำคัญเป็นอย่างมากเดี๋ยวเราจะได้ไปติดตามรายละเอียดพร้อมๆกันนะครับในช่วงสนทนาสถาบันครับ
1: ผมชื่อเก่งครับ
2: ดิฉันรถเมย์ค่ะ
1: แค่มองตาผมก็รู้แล้วว่าเธอคือสิ่งที่ผมตามหามานานหลายครั้งที่เธอทำให้ผมอดใจไม่ไหวจนอยากจะใกล้อีกไกลเข้าไปอีกแล้วผมและเธอก็รู้ว่าสำหรับรถอย่างเราแล้วยิ่งใกล้ก็ยิ่งเจ็บ
2: ขับรถให้ถูกกฎช่วยลดอุบัติเหตุ
3: ไม่ชิดไม่จี้ขับขี่อย่างมีระยะปลอดภัย

0: สถาบันเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะครับกับช่วงสนทนาสถาบันวันนี้เราได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดร.นฤทธิ์ดวงสุวรรณผู้อำนวยการศูนย์อาสาสมัครมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ก็จะมาพูดคุยกับเราถึงงานวิจัยชิ้นนี้เพื่อนำไปสู่การวางแผนในการสื่อสารในภาวะวิกฤตครับตอนนี้อาจารย์ก็อยู่ในสายกับเราแล้วครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: อาจารย์ครับอยากจะขอถามอาจารย์ถึงแนวคิดของอาจารย์และก็จุดเริ่มต้นในการทำงานวิจัยนี้ครับอาจารย์เพราะทุกวันนี้เนี่ยเราก็ได้เห็นข่าวคราวเกี่ยวกับภัยพิบัติมากขึ้นรวมถึงเราก็จะเห็นการสื่อสารในภาวะวิกฤตโดยเฉพาะเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยครับอาจารย์ก็เลยอยากจะขอให้อาจารย์ได้เล่าหน่อยว่าอะไรเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้อาจารย์หันมาทำงานวิจัยทางด้านนี้ครับอาจารย์
1: ครับผมก็ทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะครับก็จะมีส่วนร่วมทุกครั้งนะครับเวลาเกิดภัยพิบัติโดยเฉพาะอุทกภัยนะครับในภาคใต้นะครับทั้ง5เขตเลยนะครับทีนี้ประเด็นที่เราได้บทเรียนที่สำคัญนะครับในการปฏิบัติการทั้งการเตรียมรับมือทั้งการจัดการช่วยเหลือและทั้งการเยียวยานะครับก็คือช่วงที่สำคัญมากนะครับช่วงที่สำคัญมากคือช่วงเตรียมการกับช่วงที่เกิดภัยพิบัตินะครับเป็นช่วงที่ก็เรียกว่าโดยเป็นช่วงที่ไม่สามารถสื่อสารข้อเท็จจริงและก็ข้อมูลจากพื้นที่สู่องค์กรต่างๆที่จะเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้นะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่สำคัญมากนะครับเพราะนั้นก็เลยต้องการที่จะรวบรวมแล้วก็ศึกษาแล้วก็พัฒนานวัตกรรมนะครับเพื่อที่จะซัพพอร์ตหรือเพื่อจะเติมช่องว่างที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของการสื่อสารระหว่างหน่วยงานระหว่างกลไกต่างๆกับผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติครับท่านนะครับเพราะนั้นก็เลยก็การทำวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการครับซึ่งร่วมกันกับสำนักงานปตท.สำนักสามด้วยนะครับเพื่อที่จะทำข้อมูลออกมาถอดบทเรียนออกมาแล้วก็เรียกว่าสังเคราะห์ออกมาให้เป็นองค์ความรู้เพื่อใช้ในการประยุกต์ใช้เมื่อเกิดภัยพิบัตินะครับพื้นที่ที่เราทำงานหลักนะครับก็คือพื้นที่จะทางสามจังหวัดในภาคใต้นะครับโดยใช้สถานการณ์

0: น้ำท่วมอุทกภัยอย่างรุนแรงเมื่อปี2567นะครับครับผมครับคุณนายกรครับ
1: ครับอันนี้เราก็เอากรณีศึกษาจากเหตุน้ำท่วมเมื่อปี2567มาเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของการทำงานวิจัยชิ้นนี
0: ้ใช่ครับใช่ครับ
1: ทีนี้
0: เราก็มีพื้นที่เป้าหมายที่สำคัญก็คือใน10ตำบล นะครับแล้วก็มีตำบลกระจายอีก10ตำบลเป็น20ตำบลเนี่ยนะครับในการเก็บข้อมูลรวบรวมข้อมูลในการสอบบทเรียนนะครับในการสำรวจข้อมูลนะครับแล้วเราก็ทราบว่าระบบที่สำคัญก็คือระบบที่จะต้องให้มีความชัดเจนก็คือการจะทำข้อมูลกลุ่มเปราะบางต่างๆนะครับในพื้นที่ตำบลนะครับและก็แผนที่เสี่ยงไฟนะครับแผนที่เสี่ยงไฟจุดเสี่ยงไฟของในพื้นที่นะครับแล้วก็เส้นทางน้ำเส้นทางตัวกับไฟพื้นที่เปราะบางต่างๆนะครับวันนี้ก็ข้อมูลถึงพื้นแผนที่พื้นที่ข้อมูลในพื้นที่ถือว่าเป็นประเด็นที่สำคัญที่นำมาสังเคราะห์ข้อมูลนะครับเพื่อที่จะรวบรวมแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือการสอบเรียนกับหน่วยงานภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าของจังหวัดนะครับของปภ.ของสำนักงานจัดการน้ำนะครับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพอนามัยนะครับแล้วก็ของอปต.อปท.นะครับแล้วก็เทศบาลครับอันนี้ก็สอบเรียนขึ้นมาแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งข่าวเนื้องานที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนไปนะครับอันนี้ก็ข้อมูลทั้งหมดนะครับข้อมูลทั้งหมดนี้ก็มาสังเคราะห์กันนะครับก็พบว่ากลุ่มหลักนะครับกลุ่มหลักมี2กลุ่มด้วยกันก็คือกลุ่มนะครับกลุ่มที่จะสื่อสารนะครับแล้วก็กลุ่มที่จะรับข้อมูลข่าวสารนะครับและที่สำคัญก็คือในช่วงเรียกว่าช่วงวิกฤตนะครับช่วงสถานการณ์อุทกภัยช่วงน้ำท่วมเนี่ยนะครับมันมีระบบอะไรบ้างที่จะต้องมีการสื่อสารนะครับนอกจากมีข้อมูลซึ่งเป็นต้นทางแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นกลไกที่สำคัญนะครับ 3-4 เรื่อง5เรื่องด้วยกันนะครับเรื่องของแผนรับมือภัยพิบัตินะครับของหน่วยงานนะครับอันนี้ก็จะมีแผนเนาะก็จะมีแผนก็เรียกว่าหน่วยงานก็จะมีแผนต่างๆที่จะเผชิญเหตุนะครับอันนี้ตัวที่จะไปสื่อสารนะครับอันที่สองก็คือกลุ่มหรือว่าหน่วยงานที่จะมีส่วนสำคัญในการสื่อสารนะครับก็คือหน่วยงานในระดับจังหวัดเลยนะครับหน่วยงานระดับจังหวัดถ้าเป็นหน่วยงานที่กว้างขึ้นก็จะเป็นหน่วยงานระดับเขตนะครับหน่วยงานของป้องกันภัยพลเรือนแล้วก็หน่วยงานส่วนราชการแล้วก็มหาวิทยาลัยด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นหน่วยงานที่จะต้องสื่อสารนะครับส่วนช่องทางการสื่อสารนะครับเราพบว่าช่องทางการสื่อสารเนี่ยนะครับถึงแม้ว่าจะมีปัญหาในเรื่องของระบบนะครับมีปัญหาเรื่องระบบเรียกว่าระบบออนไลน์ซึ่งใช้ไม่ได้นะครับระบบเรียกว่าระบบที่ใช้แพลตฟอร์มต่างๆใช้ไม่ได้แต่ว่ามันก็ยังมีก็เรียกว่าจะมีระบบการสื่อสารที่เป็นเชิงธรรมชาติหรือว่าเชิงใช้กันอยู่นะครับไม่ว่าวิทยุเครื่องแดงไม่ว่าเสียงตามสายวิทยุเสียงตามสายนะครับหรือว่าไม่ว่าเรื่องของธงสัญลักษณ์อะไรต่างๆนะครับอันนี้ช่องทางการสื่อสารนี่ก็เป็นประเด็นที่สำคัญที่เราจะต้องให้มีความชัดเจนว่าช่วงเกิดวิกฤตเนี่ยถ้ามันสื่อสารในระบบออนไลน์ระบบดิจิทัลไม่ได้เนี่ยมันควรจะมีระบบยังไงนะครับแล้วก็กลุ่มนะครับกลุ่มที่จะรับข้อมูลข่าวสารเนี่ยก็คือกลุ่มผู้รับผลกระทบแล้วก็จริงๆแล้วก็กลุ่มที่จะต้องเข้าไปช่วยเหลือด้วยครับกลุ่มองค์กรที่จะเข้าไปช่วยเหลือด้วยและกลุ่มประชาชนที่รับผลกระทบด้วยไม่ใช่สื่อสารเฉพาะกลุ่มนะครับที่ได้รับผลกระทบอย่างเดียวนะแต่ว่าเป็นกลุ่มภาคเอกชนกลุ่มส่วนที่ไม่ได้ผลกระทบด้วยซึ่งก็จะมีส่วนร่วมนะครับในการที่จะเข้าไปช่วยเหลือด้วยมีส่วนร่วมในการสนับสนุนด้วยนะครับหน่วยงานต่างๆแล้วก็ท้องถิ่นนี่เป็นประเด็นที่สำคัญเนาะจะต้องมีการมีระบบสื่อสารที่เชื่อมโยงกันกับคนไทยของรัฐส่วนกลางนะครับเพราะว่าท้องถิ่นเนี่ยเป็นส่วนที่ใกล้ชิดกับชุมชนที่ได้รับผลกระทบนะครับ
1: พออาจารย์เล่าอย่างนี้เนี่ยก็ทำให้เราเห็นภาพได้ชัดเจนมากขึ้นเลยนะครับว่ากลุ่มเป้าหมายของเราเนี่ยจะเป็นกลุ่มไหนและจะต้องมีวิธีในการสื่อสารของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างไรบ้างคราวนี้ก็เลยอยากจะขอให้อาจารย์ได้เล่าถึงกระบวนการในการทำงานวิจัยชิ้นนี้หน่อยครับอาจารย์ว่าเรามีขั้นตอนในการทำงานอย่างไรบ้างครับอาจารย์ครับ
0: ก็นอกขั้นตอนเบื้องต้นเลยเนี่ยเราก็

0: อย่างก็ชัดเจนเนาะอันนี้นักวิชาการทั่วไปก็คือการเก็บข้อมูลแล้วก็การสอบบทเรียนนะครับสถานการณ์ที่ผ่านมาว่ามันมีปัญหาอะไรบ้างเราเน้นไปที่เรื่องของการสื่อสารระบบสื่อสารและกลไกการสื่อสารนะครับอันนี้ก็ชัดเจนเลยเราเห็นว่ามันไม่เป็นเอกภาพมันไม่มีความชัดเจนแล้วก็มันก็สื่อสารแล้วก็คนได้รับผลกระทบไม่ทราบไม่ทั่วถึงในที่นี้มีความชัดเจนเนาะกระบวนการของเรากระบวนการที่สองก็คือการที่จะทำงานในระดับตำบลนะครับการทำงานในระดับตำบลเนี่ยก็หมายความว่าเราต้องการคอร์สเช็คข้อมูลที่เราศึกษานะครับเราก็ต้องการสอบบทเรียนแล้วก็ดูว่าข้อมูลนี้จริงหรือเปล่านะครับระบบนี้มันล้มเหลวจริงหรือเปล่านะครับการสื่อสารเนี่ยมันติดอยู่ตรงไหนนะครับแล้วก็ไปดูในระดับชุมชนก็คือกลุ่มเปราะบางนะครับก็ลงไปพูดคุยลงไปศึกษาในกลุ่มนะครับกลุ่มผู้ป่วยติดเตียงกลุ่มผู้พิการกลุ่มเยาวชนกลุ่มผู้หญิงอะไรต่างๆเข้าไปคุยนะครับดูว่าเขาต้องการที่จะช่วยเหลือโดยเฉพาะเรื่องระบบการสื่อสารยังไงนะครับแล้วก็กระบวนการตัวหนึ่งเมื่อเราได้ระบบที่เขาต้องการหรือว่าข้อมูลที่เขาบอกว่าต้องการที่จะพัฒนาเนี่ยนะครับเราก็จะทำเป็นระบบนะครับแล้วก็ใช้นะครับวิธีการซ้อมแผนครับคุณธนากรครับซ้อมแผนเรื่องการสื่อสารนะครับซ้อมแผนในระดับท้องถิ่นนะครับกับชุมชนก่อนเลยนะครับซ้อมแผนว่าถ้าเกิดเหตุการณ์ที่เราจะสื่อสารยังไงเราจะจัดระบบยังไงเราจะดูแลยังไงนะครับทั้งเส้นทางอพยพทั้งการสูตรพักพิงนะครับทั้งการช่วยเหลืออะไรต่างๆนี่ก็คือก็ซ้อมแผนกันคุยกันซ้อมแผนบนโต๊ะนะครับแล้วก็ซ้อมแผนปฏิบัติการจริงอันนี้อยู่ในช่วงนี้อยู่นะครับแต่ว่าเราก็เห็นแล้วล่ะว่าโครงสร้างมันควรจะเป็นยังไงนะครับก็เป็นแอคชั่นรีเสิร์ชครับคุณธนากรครับเราก็เก็บข้อมูลไปด้วยสังเคราะห์ไปด้วยแล้วก็ปฏิบัติการจริงไปด้วยนะครับผม
1: ครับครับจุดเด่นของงานวิจัยชิ้นนี้ครับอาจารย์ก็คงจะอยู่ที่เรื่องของการคิดออกมาเป็นกระบวนการในการทำงานของเจ้าหน้าที่แต่ละฝ่ายรวมถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหลายๆท่านเลยในการที่จะแจ้งเตือนภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในแต่ละครั้งถูกต้องไหมครับอาจารย์ครับ
0: ครับผมครับผมครับผมก็คิดว่าคือระบบผมอาจารย์คิดว่าหลายหน่วยงานเขามีระบบของเขาครับแต่ว่าเราในฐานะที่เป็นเรียกว่าเป็นสถาบันวิชาการนะครับก็จะมีเขาเรียกว่าจะมีอินโนเวชันที่สำคัญที่นำเสนอกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับคุณธนากรครับก็เราต้องยอมรับว่ามีหลายระบบมากและก็มีองค์ความรู้เยอะมากแต่ว่าเราก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับเป็นส่วนหนึ่งที่จะเสนอกับทางองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับครับผม
1: ครับตอนนี้ผลจากการทำวิจัยของอาจารย์ได้ถูกนำไปใช้ประโยชน์ในการทำงานทางด้านภัยพิบัติอย่างไรบ้างครับอาจารย์ครับจากที่อาจารย์ได้ติดตามมา
0: ในพื้นที่เป้าหมายนะครับที่เราวิจัยเนี่ยก็หมายถึงว่าจะเอาให้ท้องถิ่นนะครับท้องถิ่นทั้ง10ตำบลเนี่ยเอาไปใช้เลยครับอันนี้ก็หมายถึงว่าบางส่วนที่เขาสามารถปรับใช้สามารถที่ประยุกต์ใช้ได้เลยครับแต่ตอนนี้ยังในระดับที่มากกว่าท้องถิ่นก็คือในระดับจังหวัดหรือในระดับเขตยังนะครับแต่ว่าหมายถึงว่าองค์ความรู้นี้ระดับท้องถิ่นที่เราได้มีการพูดคุยกันแล้วก็ส่งต่อครับแล้วก็ส่งมอบนะครับกำลังส่งมอบอยู่นะครับก็ช่วงก็คิดว่าช่วงก่อนสิงหานะครับก่อนสิงหากรกฎาคมสิงหาเนี่ยนะครับเราก็จะพยายามที่จะส่งมอบทั้งหมดแล้วก็เราจะนำเสนอกับทางจังหวัดนะครับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับส่วนเขาจะไปเอาประยุกต์ใช้ยังไงทำยังไงนี่ก็แล้วแต่หน่วยงานนะครับแต่ว่าเราก็พยายามที่จะบอกว่าสามารถที่จะเอาไปใช้ได้ประยุกต์ใช้ได้นะครับครับผม
1: ครับวันนี้ก็ต้องขอพระคุณอาจารย์นริศดวงสุวรรณผู้อำนวยการศูนย์อาสาสมัครมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นอย่างสูงเลยนะครับที่ได้ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับเราถึงการทำงานวิจัยเกี่ยวกับการสื่อสารเชิงระบบในภาวะวิกฤตโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของอุทกภัยซึ่งตอนนี้ก็ได้นำไปใช้แล้วนะครับในระดับท้องถิ่นก็ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์อีกครั้งหนึ่งครับ
0: ครับขอบคุณมากครับยินดีครับคุณธนากรครับผม
1: ครับมีโอกาสคงได้พูดคุยกันใหม่นะครับอาจารย์สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: คุณผู้ฟังครับนี่ก็คือเรื่องราว

ของงานวิจัยเกี่ยวกับการสื่อสารเชิงระบบในภาวะวิกฤตกรณีเหตุอุทกภัยหรือน้ำท่วมซึ่งอาจารย์นฤทธิ์ดวงสุวรรณจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ก็ได้อธิบายอย่างครบถ้วนเลยนะครับถึงเรื่องของความสำคัญในการวางแผนการสื่อสารอย่างเป็นระบบเพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยรวมถึงการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในภาวะวิกฤตเช่นนี้เป็นไปอย่างราบรื่นนะครับและในวันนี้รายการเครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบันก็จะปิดท้ายกันด้วยเพลงฉันไม่ลืมเธอบทเพลงนี้ประพันธ์เนื้อร้องและทำนองโดยคุณนิดพาร์ทไทม์ศิลปินท้องถิ่นจังหวัดระยองเรียบเรียงดนตรีเสียงประสานเปียโนโดยอาจารย์ณรงศักดิ์อิ่มเจริญบรรเลงไวโอลินโดยอาจารย์สมานแสนสุภาและขับร้องประสานเสียงโดยคณะนักเรียน ACS Music Academy โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาบทเพลงนี้คณะผู้จัดทำเพลงก็ได้รังสรรค์ขึ้นด้วยความเชื่อที่ว่าไม่ว่าจะวันนี้หรือวันไหนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดายังทรงห่วงใยและไม่เคยลืมประสบกนิกรชาวไทยผมธนกรวัชยานนท์จากสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและทีมงานต้องขอลาคุณผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ

ติดตามทันข่าว 13 นาฬิกาจากจุฬาเรดิโอพลัสกับผมธนกรวัสยานนท์ครับรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยสั่งการให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำหาดฟรีดอมและชี้แจงถึงการดำเนินการเรื่องผู้มีอิทธิพลนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังการลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเพื่อติดตามความคืบหน้าการแก้ปัญหากลุ่มผู้มีอิทธิพลและกวาดล้างนอมินีโดยกล่าวว่าได้มีการติดตามกระบวนการการบุกรุกพื้นที่สาธารณะโดยเฉพาะในหาดบางเทาหาดฟรีดอมรวมถึงหาดนุ้ยซึ่งความคืบหน้าการแก้ปัญหากลุ่มผู้มีอิทธิพลในหาดบางเทาเข้าสู่กระบวนการของตำรวจแล้วโดยเรื่องสวยได้มีการรับดำเนินคดีอยู่ในกระบวนการสอบสวนส่วนข้าราชการที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือปปป.จะเป็นผู้ให้รายละเอียดในส่วนนี้ขณะที่หาดฟรีดอมก็อยู่ในขั้นตอนการสืบสวนสอบสวนของตำรวจแม้ว่าจะอยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติโดยคาดว่าจะเข้าไปรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างได้ภายในเดือนสิงหาคมเพราะอยู่ในช่วงที่ผู้ได้รับผลกระทบสามารถยื่นเรื่องร้องเรียนได้ส่วนในหาดนุ้ยจะสามารถเข้าไปรื้อถอนได้ในช่วงเดือนกรกฎาคมรองหัวหน้าพรรคประชาชนชี้แจงถึงการเตรียมความพร้อมอภิปรายร่างงบประมาณปี2570นายพริษฐ์วัชรศิลป์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนเปิดเผยถึงการเตรียมอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ที่จะพิจารณาตั้งแต่วันที่29มิถุนายนถึง1กรกฎาคมนี้ว่าในการแบ่งเวลาอภิปรายร่างงบประมาณปี2570นั้นจะมีการพูดคุยกับพรรคร่วมฝ่ายค้านเพื่อแบ่งเวลาระหว่างพรรคร่วมฝ่ายค้านให้เป็นไปตามสัดส่วนของส.ส.เหมือนทุกครั้งการอภิปรายงบประมาณในรอบนี้จะคำนึงถึงความคุ้มค่าของงบประมาณซึ่งถูกจัดทำจากภาษีของประชาชนว่าถูกใช้เพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชนหรือไม่ดังนั้นจะมีการอภิปรายทั้งภาพรวมการจัดสรรงบประมาณแต่ละกระทรวงรวมถึงอาจเจาะจงในบางโครงการที่มีการใช้งบประมาณสูงเป็นพิเศษหรือโครงการที่มีพิรุธด้านความโปร่งใสและปิดท้ายกันที่ข่าวต่างประเทศครับผู้นำเกาหลีเหนือประกาศสถานะของประเทศเป็นประเทศที่มีอาวุธนิวเคลียร์อย่างเต็มตัวสำนักข่าวกลางเกาหลีหรือ KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานว่าคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือแถลงในที่ประชุมคณะกรรมการกลางของพรรคแรงงานโดยระบุว่าการแสดงสถานะของประเทศในฐานะประเทศที่มีอาวุธนิวเคลียร์อย่างเต็มตัวเป็นเพราะในปัจจุบันกำลังเกิดเหตุการณ์รุนแรงที่เหนือความคาดหมายขึ้นทั่วโลกพร้อมทั้งกล่าวหาว่าสหรัฐเป็นต้นเหตุที่ทำให้การนองเลือดในทวีปยุโรปและภูมิภาคตะวันออกกลางทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นนอกจากนี้คิมยังระบุด้วยว่าสหรัฐและเกาหลีใต้ร่วมกันทำให้สถานการณ์ความมั่นคงบนคาบสมุทรเกาหลีอันตรายยิ่งขึ้นด้วยเหตุนี้ผู้นำเกาหลีเหนือจึงได้ออกคำสั่งให้ขยายและเสริมสร้างกำลังทางนิวเคลียร์อย่างมั่นคงรวมถึงสั่งการให้เร่งสะสมอาวุธตามแบบทั่วไปและเร่งรัดโครงการก่อสร้างเรือลาดตระเวนติดอาวุธนำวิถีเชิงยุทธศาสตร์ขนาด 10,000 ตันให้รวดเร็วยิ่งขึ้นและทั้งหมดนี้คือทันข่าว 13 นาฬิกาจากจุฬาเรดิโอพลัสครับ

้นรายการนะครับด้วยเพลงเพราะๆกับเพลงที่ชื่อว่าสายชนนะครับงานจากจันทนีอุณากูลนะครับกับช่วงเวลาของเพลินเพลงให้ทุกเสียงเพลงดูแลหัวใจคุณที่นี่ต่อเนื่องกันเพลงเพราะเพลงดังที่ทำให้คุณมีความสุขนะครับรอติดตามฟังกันได้เลยในช่วงบ่ายแบบนี้ครับ

เมื่อต้นรายการได้เปิดเพลงของคุณจันทนีอุณากูลนะครับชื่อว่าหลายคนคุ้นเคยกับเพลงเพราะเพราะหลายเพลงทีเดียวนะครับระหว่างที่เรียนอยู่ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็ได้แต่งเพลงร่วมกับคุณชัยนศิลวรรณนะครับก็มีเพลงหลายเพลงที่โด่งดังมากๆเลยนอกจากเพลงสายชนแล้วก็มีหนึ่งเพลงนะครับกับเพลงที่ชื่อว่าลองรักนั่นเองนะครับซึ่งเพลงนี้มีความพิเศษนะครับได้รับการบันทึกเสียงนะครับและขับร้องโดยสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยะราชนารีนั่นเองนะครับนี่คือเพลงที่ชื่อว่าลองรักและหลังจากนั้นเองเนี่ยคุณศรีสลายสุชาติวุฒิก็นำเพลงนี้ไปร้องนะครับไปบันทึกเสียงแล้วก็ได้รับการติดต่อจากบริษัท EMI นะครับเพื่อซื้อลิขสิทธิ์เพลงอื่นๆแต่เมื่อผู้บริหารได้ฟังเสียงของคุณจันทนีแล้วเนี่ยก็ได้ตัดสินใจที่จะออกอัลบั้มโดยให้คุณจันทนีอุณากูลเนี่ยขับร้องด้วยตนเองเลยทีเดียวนะครับผลงานบันทึกเสียงชุดแรกก็คือใช้ชื่อว่าสายชนเลยประกอบด้วยเพลงสายชนลองรักเธอนกกับรถเมโมรีสและก็ได้รับความนิยมสูง

มณีหนึ่งคันไหลไปสวรรค์มณีนั้นพระองค์พาล่าร่ำไห้ฝากประกายกิตติคุณร่มบุญไทยส่องสวัยสว่างกล้าวแก่ชาวชนใจจุฬาภักดีไทยอาลัยแล้ว

อีกดวงมาร่วงหล่นราจารึก11มิถุนายนไทยทุกคนส่งเสด็จเช็ดน้ำตาน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณสถิตอยู่ในดวงใจตราบนิรันดร์ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน์

มีคุณผู้ฟังนะครับคิดถึงภาพยนตร์เรื่องพริกขี้หนูกับหมูแฮมนะครับสมัยที่แสดงโดยคุณกจรศักดิ์แล้วก็จันเจลาจูแจ้งด้วยนะครับมีเพลงประกอบที่โด่งดังมากๆเลยเป็นผลงานจากพี่มัมลาโคนิกนะครับถ้าย้อนกลับไปนะครับเมื่อก่อนนี้พี่มัมเองก็ร้องเพลงประกอบโฆษณาของน้ำอัดลมยี่ห้อเซเว่นอัพด้วยนะครับก่อนที่จะได้รับการทาบทามให้มาร้องเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับโดยเพลงนี้แต่งโดยพี่จุ้ยสุบเลี้ยงนะครับแล้วก็ทำนองแล้วก็เรียบเรียงโดยศิลปาสารศาสตร์ส่วนดนตรี

ที่เราได้ฟังกันในเวอร์ชั่นของพี่มัมเนี่ยจริงๆคือเวอร์ชั่นแรกนะแหละคนจะติดในเวอร์ชั่นพี่ก้องก็ได้ Butterfly เนี่ยเข้ามาดูแลด้วยพี่มัมไกลพอหนังเรื่องนี้มันดังมากก็ทำให้เพลงนี้ก็ดังมากเช่นเดียวกันนะครับจากวันนั้นจนถึงตอนนี้เองเติมใจให้กันของพี่มัมเนี่ยก็ถือว่าเป็นโลโก้ของพี่มัมแล้วก็ยังร้องจนถึงปัจจุบันนี้ด้วย

พียงเพชรพร่างวางแววแพร้วประพัดคืนจำรัดรัศมีมณีสวรรค์คงพระคุณคู่พระนามงามนิรันดร์จารึกขวัญแผ่นดินไว้ให้อาวรระลึกรักเจ้าฟ้าผ่าลาไทยแล้วพระคือแก้วจักรีศรีนุสรร้อยอาลัยใจประชาจุฬาลงกรณ์สถาพรพักดีมั่นนิรันดร์กาลน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน์

ยังทยอยส่งมาได้อย่างต่อเนื่องเลยนะครับมีเพลงไหนที่อยู่ในความทรงจำอีกนะครับส่งมาได้ที่022183975-7ให้ช่วงเวลาของเพลินเพลงอยู่ดูแลหัวใจกันที่นี่นะครับเช่นเดียวกันเลยนะครับเพลงเพราะเพลงดังเพลงที่คุณคิดถึงจะกลับมาดูแลหัวใจคุณยามบ่ายแบบนี้ครับ

0: คิดถึงเพลงเก่า
1: เมื่อเราเจอกันเจอกันแค่ครั้งเดียวก็ผูกพันเหมือน
0: ถ้าคุณหลงรักเพลงในยุค90จุฬาเรดิโอพลัสจะพาคุณไปฟังเพลงในความทรงจำที่คุณคิดถึงอีกครั้
1: ง
0: ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่ายโมงติดตามฟังเพลินเพลงบทเพลงเพราะในใจที่ใครก็คิดถึง

วันนี้ลาไปกับอีกหนึ่งเพลงนะครับงานจากลานาคมินครับกับเพลงที่ชื่อว่าไม่มีทางรู้เลยนะครับมีนิยามสั้นๆบอกว่าถ้าไม่มีคำว่าพลัดพรากคงไม่เห็นคุณค่าของคำว่าผูกพันบางทีก็จริงนะครับแต่ความรู้สึกในใจมันยังไม่ได้นะฮะเดี๋ยวลาไปกับเพลงนี้นะครับกับช่วงเวลาของเพลงให้ทุกเสียงเพลงดูแลหัวใจคุณกับช่วงเวลาของเรานะครับบ่ายโมงจนถึงบ่ายสองผ่านทาง FM 101.5 MHz วันนี้ผมอภิศักดิ์สุวรรณศักดิ์นะครับและทีมงานคุณประเสริฐชนวชิราภรณ์และคุณวิรัตน์แวร์อารามต้องลาไปแล้วสวัสดีครับ

0: พร้อมหรือยังกับการเลือกอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ร่วมกำหนดทิศทางกรุงเทพของเราด้วยการออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร8โมงเช้าถึง5โมงเย็นเพราะทุกเสียงมีความหมายและทุกคะแนนคือพลังสำคัญออกไปใช้สิทธิ์เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
1: ขอเชิญทุกท่านรื่นรมกับเสียงเพลงอมตะในรายการสุขกันเธอเราจันทร์ถึงศุกร์14นาฬิกาถึง16นาฬิกาดำเนินรายการโดยดารณีมณีดิษฐ์
2: อนุรักษ์เพลงไทยสุขใดไหนเท่าสุขกันเถอะเราวิทยุจุฬา
3: เสด็จมาเป็นมิ่งขวัญจักรีวงศ์ธำรงขติยคุณแผ่ไพศาลบัดนี้เสด็จกลับทิพย์พิมานพระการุณจดจารในดวงใจแสงแห่งเพชรงามยอดมงกุฎจะพิสุทธิ์พิเศษทุกสมัยส่องสว่างนำทางชนชาวไทยเทิดพระนามเกริกไกรนิรันดร์กาลข้าพระพุทธเจ้าผู้ดำเนินรายการสุขกันเถอะเราดร.ปิยวัฒน์สุทธิวณิชร้อยกรอง

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักค่ะเวลาของรายการสุขันธ์เรามาเริ่มต้นแล้วทางสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz เวลานี้เลยนะคะของวิทยุจุฬานี่แหละค่ะได้อัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่8ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรบลูเดย์อาทิตย์อับแสงเพลงนั้นฟังกันเมื่อไหร่ก็ชอบทุกครั้งไปนะคะ 14:07 น.รายการสุขันธ์เราร่วมให้ความสุขโดยธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ Rino All Day Dining Cafe ชวนกันมารับประทานอาหารนึกถึงความอร่อยนึกถึง Rinoน้ำมันพืชโอลีนเลือกอร่อยเลือกโอลีนน้ำมะพร้าวโคโค่เลิฟน้ำมะพร้าวแท้ 100% ครูเอื้อสุนทรสนานกับกังหันต้องลมที่ขุนป้อมเลือกมาค่ะ

กังหันต้องลมเพลงที่ฟังให้ได้คิดไปด้วยครูเอื้อสุนทรสนานค่ะและคราวนี้ก็มาถึงเพลงที่แสนจะโรแมนติกท่านผู้ฟังถามถึงอ้อมกอดพี่ครูเอื้อสุนทรสนานเช่นเดียวกันเรื่องจุฬาตรี

ก็เป็นอีกเพลงหนึ่งที่ท่านผู้ฟังถามถึงไว้ครูเอื้อสุนทรสนานและคุณมัณฑนาโอรากุลนะคะเป็นเพลงจากเรื่องจุฬาตรีคูณเช่นเดียวกันมาถึงวันนี้24มิถุนายนพี่ๆน้องๆหลายท่านก็นึกขึ้นมาได้ว่าอ้าวพี่เปรมจิตของเราตรงกับวันคล้ายวันเกิดวันนี้ฉะนั้นพี่อู๊ดนำมาก่อนเลยพี่อู๊ดส่งเพลงโปรดของพี่เปรมจิตให้เสียงร้องของคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติพี่เปรมชอบเรือโลทองฟังเรือโลทอง

ลโลทองคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีพี่อุ๊ดส่งให้พี่เปรมต่อด้วยหงเหินพี่แขกส่งให้พี่เปรมอวยพรวันคล้ายวันเกิดวันนี้

ในรายการสุกันทราไม่ค่อยได้รู้จักเพลงนี้หมายถึงเมื่อก่อนนี้จนกระทั่งไปเที่ยวกันมีงานสังสรรค์กันพี่เปรมก็จะร้องเพลงนี้ให้พวกเราได้ฟังกันเพราะมากวันนี้น้องๆก็เลยร่วมกันอวยพรวันคล้ายวันเกิดพี่เปรมด้วยเดือนรุ่งคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติค่ะ

ขสันต์วันเกิดนะคะพี่เปรมน้องๆส่งความสุขส่งกำลังใจให้พี่เปรมกันถ้ายังไงแหมถ้าพี่เปรมแข็งแรงมากๆจะชวนกันไปรับประทานอาหารอร่อยๆเลยค่ะที่ Reno All Day Dining Cafe ในซอยเกษมสันต์หนึ่งนะคะอาหารอร่อยมากมายหลายอย่างหลายท่านก็บอกมาแล้วว่าไปที่ Reno สั่งอะไรก็อร่อยเยี่ยมใจค่ะโรตีแกงเนื้อแกงไก่แกงหมูโรตีแกงพริกขี้หนูนี่นะคะอร่อยทั้งนั้นเลยแล้วก็ยิ่งได้รับประทานด้วยกันกับเพื่อนๆหลายๆท่านก็เปลี่ยนกันไปปรับกันไปยิ่งมีความสุขกันใหญ่เลยนะคะขนมเบื้องยวนสูตรโบราณก็ชอบเช่นเดียวกันแล้วถ้าเป็นน้ำพริกพอเป็นน้ำพริกปลาทูปั๊บทุกคนจะชอบมากน้ำพริกนี่ยังไงเราก็ชอบอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่ถ้ายิ่งเจอน้ำพริกที่ครบเครื่องขนาดนี้ที่ Reno All Day Dining Cafe ยิ่งอร่อยมากแล้วก็มีความสุขมากด้วยขนมต่างๆของว่างต่างๆรสชาติดีทั้งนั้น Reno All Day Dining Cafe ในซอยเกษมสันต์หนึ่งข้างหอศิลปะวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์022150026ถึง7 022150026-7คุณพิเชษขอบพระคุณค่ะบอกว่าฟังรายการสุกันทราวทางแอปพลิเคชันเรดิโอออนไลน์ได้ชัดเจนขอบพระคุณนะคะก็อยากให้หลายท่านฟังอย่างนี้เช่นเดียวกันค่ะบางท่านไปเมืองจีนก็ส่งบอกมาว่าฟังได้ชัดเจนแล้วก็ขอเพลงนี้มาคุณเลิศประสมทรัพย์กับเพลงที่ชื่อว่าดวงดาว

่ะดวงดาวจากคุณเลิศประสมทรัพย์นะคะจบไปปุ๊บเลยพอดวงดาวแล้วทีนี้ก็มีผู้ถามถึงไม่ขอเป็นดาวมารู้สึกจะเป็นคุณคณิษฐาใช่ไหมคะใช่คุณคณิษฐาขอเพลงไม่ขอเป็นดาวคุณบุษยารังสีค่ะ

ไม่ขอเป็นดาวคุณบุษยารังสีนะคะมาถึงอีกเพลงหนึ่งเพลงนี้รู้สึกจะเป็นคุณลือชัยใช่หรือเปล่าขออนุญาตดูแป๊บคุณลือชัยรอฟังหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัฒน์ศิลปิน

ากคุณบุษยารังสีที่ท่านผู้ฟังถามถึงไว้แล้วก็ต่อกันอีกเพลงหนึ่งคราวนี้เป็นคุณวินัยจุลบุษปะเพลงนี้ม่านฟ้า

0: ยร่วมมองไม่เคยนอนอกเคยคงมีแต่หมอนวันเจ้าไม่ย้อนคืนมาม
1: านฟ้าจากคุณวินัยจุลบุษปะนะคะมีเพลงที่พี่แขกรอฟังฝันของพี่แขกเองไม่ได้ส่งให้ใครพี่แขกบอกเพลงนี้เพราะมาก

เป็นเพลงยิ่งใหญ่เพลงมหัศจรรย์อีกเพลงหนึ่งมนรักนวลจันทร์นะคะมาจากละครเพลงมนรักนวลจันทร์เมื่อปีพุทธศักราช2496ค่ะอีกเพลงหนึ่งก็ยังเป็นเพลงคู่คราวนี้ครูเอื้อสุนทรสนานร้องคู่กับคุณจันทนาโอบายวาคู่เสน่หา

เสน่หาคุณจันทราโอบายวาทและครูเอื้อสุดทอนสนานค่ะอีกเพลงหนึ่งคุณอ้อยอัจรานะคะมีผู้ขอเวียนตามกรรมในใจคิดอะไรไว้ใครทำอะไรไว้

0: ขอเชิญทุกท่านรื่นรมกับเสียงเพลงอมตะในรายการสุขกันเธอเราจันทร์ถึงศุกร์14นาฬิกาถึง16นาฬิกาดำเนินรายการโดยดารณีมณีดิษฐ์
1: อนุรักษ์เพลงไทยสุขใดไหนเท่าสุขกันเถอะเราวิทยุจุฬา

ชั่วโมงที่2ของสุกันทราร่วมให้ความสุขโดยธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ Rino All Day Dining Cafe ชวนกันมารับประทานอาหารนึกถึงความอร่อยนึกถึง Rino น้ำมันพืชโอลีนเลือกอร่อยเลือกโอลีนน้ำมะพร้าวโคโค่เลิฟน้ำมะพร้าวแท้ 100% ได้ฟัง1น้องนางเดียวไปแล้วเพลงนี้ใครขอมาคุณนัทจากชนบุรีใช่ไหมคะฟังไปแล้วหนึ่งน้องนางเดียวคราวนี้มาต่อกันกับคุณวินัยจรบุตรสปะเพลงนี้สาวงาม

จากคุณวินัยจลบุษปะได้ฟังไปแล้วต่อกันไปกับสาวอัมพวาที่คุณพิคุณรอฟังคุณนภดลชาวไร่เงินค่ะ

ชีวิตนี้ยังมีหวังเสียงร้องของคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติค่ะคราวนี้ก็มาถึงเพลงที่คุณน้ำปิงส่งให้พี่แขกด้วยความคิดถึงและขอบพระคุณเสียงร้องของคุณอารีนักดนตรีศิลปินแห่งชาติเพลงนี้ปิ่นทอง

ปิ่นรักจากคุณฉลองสีมาเสถียรนะคะโอ้ได้ฟังนานๆฟังเสียงร้องคุณฉลองสีมาเสถียรสักครั้งหนึ่งชื่นใจใช่ไหมคะชื่นใจพอๆกับได้ดื่มน้ำมะพร้าวโคโค่เลิฟเลยน้ำมะพร้าวโคโค่เลิฟน้ำมะพร้าวน้ำหอมแท้ 100% ใครดื่มทีไรก็บอกว่าชื่นใจทุกทีเพราะว่ากลมกล่อมอร่อยกำลังดีไม่หวานแน่นอนเพราะว่าไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันไม่มีคอเลสเตอรอลไม่สายวัตถุกันเสียไม่เจือสีสังเคราะห์ฉะนั้นทั้งชื่นใจทั้งสบายใจแล้วก็ทั้งได้พลังด้วยจากน้ำมะพร้าวนะคะและจะดีมากๆเพราะว่าได้มีการวิจัยกันมาแล้วว่าน้ำมะพร้าวมีส่วนช่วยเรื่องป้องกันอาการสมองเสื่อมฉะนั้นฟังเพลงจากสุกันธราที่ก็ช่วยลดภาวะสมองเสื่อมไปแล้วและยังดื่มน้ำมะพร้าวโคโค่เลิฟนี่ยิ่งสบายใจสมบูรณ์แบบไปเลยนะคะน้ำมะพร้าวโคโค่เลิฟน้ำมะพร้าวน้ำหอมแท้ 100% แล้วยังจะเป็นแหล่งของโพแทสเซียมแมกนีเซียมแร่ธาตุต่างๆ

รวมกันอยู่ในน้ำมะพร้าวโคโค่เลิฟน้ำมะพร้าว 100% นี่แหละค่ะที่บอกกันเสมอๆว่ากลมกล่อมอร่อยมีประโยชน์

มีผู้บอกว่าวันคอยก็เพราะนะคะคุณธนงศักดิ์ภักดีเทวาร้องไว้เพราะค่ะฟังไปแล้วใช่ไหมคะก็ซับซึ้งกันไปกับวันคอยแล้วก็มาถึงอีกเพลงหนึ่งเป็นเพลงที่ไพเราะมากเช่นเดียวกันมาจากละครโทรทัศน์ใช่ไหมคะละครทีวีนานแล้วนะคะเพลงนี้ละครเรื่องใบไม้ที่ปลิดปลิวกับเพลงรักที่อยากลืมคุณพนิดาเสวตาใส

พันธ์เสียน้ำตากับเพลงนี้มาแล้วนะคะชีวิตละครเสียงร้องของคุณศิษย์ไหลสุชาติวุฒิค่ะคราวนี้ก็จะไปเปลี่ยนอารมณ์กันหาเจอไหมเจอทันไหมมีผู้อยากจะฟังเพลงนี้เลยสุดพันธนาMore Than I Can Say

ลงโปรดเลยใช่ไหมคะหลายท่านชอบเพลงนี้มาจาก Modern I Can Say และก็เป็นเสียงร้องของคุณสุเทพวงศ์คำแหงศิลปินแห่งชาติถ้าเป็น Modern I Can Say หรือตอนนั้นจะเป็น Bobby V หรือยังไงเนี่ยนะคะไม่ค่อยได้จัดเพลงสากลนานละชักเลือนๆอ้าวทีนี้ใครที่เป็นวัยรุ่นในยุค 60s นะคะเตรียมไปสนุกกันได้เลยกับคอนเสิร์ตของ IS Song Hits ค่ะใครเป็นแฟนเพลงตั้งแต่สมัยนู้นนู้นยาวหน่อยนะคะคุณเล็กวงสว่างนั่นแหละค่ะคราวนี้ลูกสาวคนเก่งของคุณเล็กวงสว่างก็จะมาเตรียมเชิญวัยรุ่นไปย้อนหวานๆกับSound of the 60s Radio on Stage by IS Song Hits นะคะเป็นคอนเสิร์ตเดียวเลยโอ้ไปดูกันทุกครั้งนี่มีความสุขทุกครั้งทุกคนที่ไปนี่รุ่นนั้นเลยต้องบอกอย่างนี้นะคะแล้วก็สนุกสนานรวมทั้งซาบซึ้งด้วยคือมีหลายอารมณ์เลยทีเดียวหลายบรรยากาศนะคะ 60s 70s นี่แหละค่ะไม่มีใครเหมือนแล้วก็ไม่เหมือนใครด้วยนะคะไปย้อนยุคกันมีทั้งคุณฮาร์ทคุณสุดาหาดสุทธิพงษ์ป้อมโอโตบานส้มมารีแม่เมาสุดาชื่นบานเจี๊ยบนนทิยาจิวบางป่ามากมายหลายท่านเลยที่จะไปพบกันวันอาทิตย์ที่23สิงหาคมมิถุนากรกฎาคมสิงหาใช่วันอาทิตย์ที่23สิงหาคมนะคะเวลา 16:00 นค่ะโอ้มีกิจกรรมสนุกสนุกมากมายเริ่มกันตั้งแต่ 14:00 นแล้วนะคะตอนนี้ให้จองบัตรล่วงหน้าแล้วก็จะได้รับของแถมฟรีทุกที่นั่งเลยทีเดียวจองบัตรล่วงหน้าเนี่ยจองได้ไปจนถึงวันที่6กรกฎาคมนี้เท่านั้นนะคะจองได้จนถึง6กรกฎาคมนี้เท่านั้นทาง Facebook IS Song Hits หรือว่าทาง LINE Official @IS Song Hits เช่นเดียวกันนะคะหมายเลขโทรศัพท์ก็จดไว้ได้0945495793

094-549-5793อันนี้สำหรับผู้ที่จะจองบัตรล่วงหน้าแล้วก็ได้รับของแถมฟรีทุกที่นั่งเลยนะคะจองบัตรล่วงหน้านี้ตั้งแต่วันนี้เรื่อยไปจนถึงวันที่6กรกฎาคมค่ะไปที่ Facebook IS2Hits หรือไปที่ LINE Official @IS2Hits หรือ094-549-5793ได้เลยนะคะสำหรับบัตรที่จะให้จองทั่วไปนั้นก็ตั้งแต่7กรกฎาคมไปจองที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ค่ะ Sounds of the 60s Radio on Stage by IS สองฮิตส์นะคะไม่ควรพลาดสนุกทุกครั้งมีความสุขทุกครั้งโหบรรยากาศยอดเยี่ยมจริงๆไม่เหมือนใครแล้วก็ไม่มีใครเหมือนเลยนะคะไปย้อนยุคกันกับ IS 2 Hits คุณเล็กวงสว่างค่ะอ้าวไปที่เพลงนี้ Seven Lonely Days 7วันที่ฉันเหงาคุณเป็นแขกันจารึกเชิญฟังค่ะทำไมหนูไม่ร้อง

มาจาก7 Lonely Days นะคะ7วันที่ฉันเหงาคราวนี้ก็เตรียมอาหารกันแล้วเตรียมอาหารที่จะผัดจะทอดอะไรแน่นอนเป็นน้ำมันพืชโอเลนอยู่แล้วนะคะน้ำมันปาล์มที่อุดมด้วยวิตามินซีโทโคไตรอินอลจากธรรมชาติก็จะช่วยกันดูแลสุขภาพนะคะอะไรที่เรารับประทานเนี่ยเราก็ต้องรู้ว่าดีต่อสุขภาพของเราไหมฉะนั้นของผัดของทอดไม่ใช่จะรับประทานไม่ได้ซะเลยรับประทานได้และถ้า

เราทำเองก็ยิ่งสบายใจจะทอดอะไรจะผัดอะไรน้ำมันพืชโอลีนที่จะช่วยดูแลสุขภาพของผู้บริโภคนะคะนอกจากน้ำมันปาล์มจะปราศจากคอเลสเตอรอลแล้วยังช่วยลดคอเลสเตอรอลตัวร้ายอีกด้วยแล้วก็อร่อยด้วยใช่ไหมคะฉะนั้นเลือกอร่อยเลือกโอลีนค่ะมาถึงเพลงนี้คุณสุเทพวงศ์กำแพงศิลปินแห่งชาติกับงานของครูพยงมุกดาคนกำลังมาเรื่องอำนาจเงิน

ียงร้องของคุณสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติเพลงสุดท้ายก็จะลากันไปกับเพลงที่ท่านผู้ฟังสั่งจองไว้ตั้งแต่เมื่อวานใจจริงนะไม่ค่อยชอบวันนี้สักเท่าไหร่เห็นแต่ก็เอาเถอะค่ะสั่งจองมาก็จัดให้แล้วพรุ่งนี้กลับมาฟังเพลงกับสุกันธราต่อสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz นะคะขอบคุณธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ Renew All Day Dining Cafe ชวนการมารับประทานอาหารนึกถึงความอร่อยนึกถึง Renew น้ำมันพืชโอลีนเลือกอร่อยเลือกโอลีนน้ำมะพร้าวโคโค่เลิฟน้ำมะพร้าวแท้ 100% ขอบพระคุณทุกท่านสวัสดีค่ะ

0: วิทยาศาสตร์การกีฬาเวลาดีๆเพื่อสุขภาพดีๆโดยคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1: สวัสดีครับท่านฟังครับท่านฟังครับวันนี้จะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องประโยชน์ของการเดินสมาธิหรือจริงๆแล้วก็คือการเดินจงกรมนั่นเองนะครับการเดินสมาธินั้นเป็นการฝึกสติควบคู่ไปกับการเคลื่อนไหวช่วยทำให้ลดความเครียดและช่วยคลายความวิตกกังวลได้อย่างเห็นผลอีกทั้งยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของสมองและยังช่วยกระตุ้นระบบเผาผลาญในร่างกายการเดินสมาธินั้นมีประโยชน์เด่นๆออกได้ดังนี้นะครับด้านแรกการเดินสมาธินั้นมีประโยชน์ต่อสุขภาพจิตและอารมณ์ช่วยลดความเครียดและความซึมเศร้าช่วยลดระดับฮอร์โมนคอร์ติซอลคลายความวิตกกังวลและช่วยทำให้อารมณ์คงที่ช่วยตัดวงจรความคิดฟุ้งซ่านนั่นก็คือช่วยดึงจิตใจให้กลับมาจดจ่ออยู่กับปัจจุบันแทนการจมอยู่กับเรื่องในอดีตหรืออนาคตและยังช่วยเพิ่มการตระหนักรู้ช่วยทำให้เข้าใจอารมณ์และความรู้สึกของตนเองได้ดียิ่งขึ้นต่อมานะครับการเดินสมาธินั้นมีประโยชน์ต่อ

ุขภาพกายหลายอย่างเลยทีเดียวนะครับอย่างแรกเลยคือช่วยกระตุ้นระบบไหลเวียนโลหิตการเดินอย่างต่อเนื่องจะช่วยทำให้หัวใจสูบฉีดเลือดได้ดีขึ้นนอกจากนี้ยังช่วยปรับระดับน้ำตาลในเลือดให้มีความสมดุลมากขึ้นการเดินช้าๆและการตั้งสติควบคู่กันไปด้วยจะช่วยพัฒนาการทรงตัวของร่างกายและยังช่วยยืดเส้นยืดสายช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อจากการนั่งทำงานนานๆสุดท้ายนะครับการเดินสมาธิยังมีประโยชน์ต่อระบบประสาทและสมองการเดินสมาธิอย่างสม่ำเสมอจะช่วยเสริมสร้างสมาธิและความจำปรับกระบวนการคิดให้ชัดเจนและลดความเสี่ยงในการสูญเสียความจำนอกจากนี้นะครับการเดินสมาธิยังช่วยกระตุ้นสมองส่วนหน้าซึ่งก็ส่งผลดีโดยตรงต่อสมองส่วนที่ควบคุมการตัดสินใจและการควบคุมอารมณ์นี่เลยครับท่านผู้ฟังครับก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับประโยชน์ของการเดินสมาธิที่นำมาพูดคุยกันในวันนี้ครับวันนี้ผมวิชิตกนึงสุขเกษมขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: เปิดมุมมองความคิดกับงานวิจัยรอบทิศนวัตกรรมรอบด้านติดตามทุกสถานการณ์ในรายการรอบตัวเราทุกวันอาทิตย์เวลา 10:30 น.ดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์ดร.ทวีวงศ์ศรีบุรีและศาสตราจารย์ดร.สุชนาชวนิชทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz
1: มณีหนึ่งคันไลไปสวรรค์มณีนั้นพระองค์พาล่าร่ำไห้ฝากประกายกิตติคุณร่มบุญไทยส่องสวัยสว่างกล้าวแก่ชาวชนใจจุฬาภักดีไทยอาลัยแล้วดั่งดวงแก้วอีกดวงมาร่วงหล่นราชจารึก11มิถุนายนไทยทุกคนส่งเสด็จเช็ดน้ำตาน้อมรำลึกพระกรุณาที่คุณสถิตอยู่ในดวงใจตราบนิรันดร์ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน
0: พร้อมหรือยังกับการเลือกอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ร่วมกำหนดทิศทางกรุงเทพของเราด้วยการออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร8โมงเช้าถึง5โมงเย็นเพราะทุกเสียงมีความหมายและทุกคะแนนคือพลังสำคัญออกไปใช้สิทธิ์เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
2: รับรู้ทุกประเด็นข่าวสารติดตามความเคลื่อนไหวทั้งไทยและจีนกับรายการสารสัมพันธ์ไทยจีนโดยความร่วมมือกับสถานีวิทยุ CRI กรุงปักกิ่งประเทศจีน
3: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสารสัมพันธ์ไทยจีนนะคะมาติดตามข้อมูลและเรื่องราวที่น่าสนใจจากประเทศจีนในรายการของเราค่ะและวันนี้อยู่กับดิฉันพดาราจงไม้กลางจากจุฬาเรดิโอพลัส
4: และดิฉันนันทิดาพวงทองจากสถานีวิทยุ CRI กรุงปักกิ่งค่ะ
3: เริ่มต้นค่ะเราติดตามกันก่อนที่หัวข้อข่าวในวันนี้ค่ะ
4: ข่าวแรกนะคะเป็นเรื่องของเรืออุตสาหกรรมเพาะเลี้ยงปลาแซลมอนลำแรกของโลกเริ่มจับปลาล็อตแรกแล้วนะคะและต่อด้วยข่าวที่2จีนเผยแพร่แนวทางปฏิบัติด้านเทคนิคสำหรับนักโภชนาการอย่างเป็นทางการค่ะ
3: ข่าวทั้ง2ข่าวนะคะรายละเอียดเพิ่มเติมจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามรับฟังกันค่ะ
4: ต่อไปนี้เสนอข่าวจาก CRIเรืออุตสาหกรรมเพาะเลี้ยงปลาแซลมอนลำแรกของโลกเริ่มจับปลาล็อตแรกเมื่อวันที่23มิถุนายนซูไห1เรือเพาะเลี้ยงปลาแซลมอนแบบอุตสาหกรรมขนาด 100,000 ตันลำแรกของโลกซึ่งปฏิบัติการอยู่ในน่านน้ำเมืองเหวยไห่มณฑลซานตงได้เริ่มการจับปลาเชิงพาณิชย์ล็อตแรกอย่างเป็นทางการเรือลำดังกล่าว

0: ได้เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์อย่างเป็นทางการในช่วงปลายปี2025โดยลูกปลารุ่นแรกได้รับการเพาะพันธุ์และเลี้ยงในระบบบ่อบกก่อนนำขึ้นสู่เรือและเลี้ยงต่อในถังเพาะเลี้ยงภายในเรือภายใต้สภาพแวดล้อมน้ำเย็นตามธรรมชาติของทะเลลึกจนเติบโตเป็นปลาเชิงพาณิชย์ในปัจจุบันเรือลำนี้ติดตั้งถังเพาะเลี้ยงแบบปิดจำนวน15ถังมีปริมาตรน้ำสำหรับการเพาะเลี้ยงรวม 83,000 ลูกบาศก์เมตรพร้อมระบบควบคุมอัจฉริยะที่สามารถตรวจสอบสภาพแวดล้อมการเลี้ยงปลาให้อาหารอัตโนมัติแบบรวมศูนย์และบริหารจัดการเชื่อมโยงระหว่างเรือกับฐานปฏิบัติการบนฝั่งได้อย่างครบวงจรนอกจากนี้รูปแบบการผลิตแบบเคลื่อนที่ตามสภาพแวดล้อมยังช่วยให้เรือสามารถเคลื่อนย้ายไปยังพื้นที่ที่มีอุณหภูมิน้ำเหมาะสมต่อการเพาะเลี้ยงปลาตลอดเวลาอีกทั้งยังช่วยหลีกเลี่ยงการเสี่ยงจากภัยธรรมชาติเช่นพายุไต้ฝุ่นและปรากฏการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสีทั้งนี้เพื่อคงความสดใหม่ของผลิตภัณฑ์เรือใช้รูปแบบการจับปลาตามความต้องการของตลาดโดยปลาที่จับได้จะต้องถูกนำเข้าสู่ศูนย์แปรรูปขั้นต้นบนเรือเพื่อการชำแหละลดอุณหภูมิและบรรจุแยกประเภทก่อนขนส่งด้วยเรือขนส่งสัตว์น้ำไปยังโรงงานบนฝั่งเพื่อแปรรูปต่อไปทำให้สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายรูปแบบและตอบโจทย์การบริโภคในหลายสถานการณ์ภายใต้รูปแบบการดำเนินงานที่เชื่อมโยงระหว่างทะเลและบนบกอย่างบูรณาการเรือดังกล่าวได้ประสานเทคโนโลยีวิศวกรรมเรืออุปกรณ์อัจฉริยะและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเข้าด้วยกันอย่างลึกซึ้งสั่งสมประสบการณ์อันทรงพลังคุณค่าสำหรับการพัฒนานวัตกรรมด้านการประมงและการเติบโตอย่างมีคุณภาพของอุตสาหกรรมประมงในอนาคตจีนเผยแพร่แนวทางปฏิบัติด้านเทคนิคสำหรับนักโภชนาการอย่างเป็นทางการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติจีนได้เผยแพร่แนวปฏิบัติทางเทคนิคสำหรับนักโภชนาการฉบับทดลองเมื่อวันที่23มิถุนายนโดยได้กำหนดแนวทางด้านทักษะทางวิชาชีพของผู้ปฏิบัติงานรวมถึงหลักเกณฑ์การให้คำแนะนำด้านโภชนาการในสถานการณ์ต่างๆภายใต้การยกระดับความรู้ด้านโภชนาการและสุขภาพของประชาชนตลอดจนการผลักดันนโยบายการบริโภคอาหารอย่างมีเหตุมีผลนักโภชนาการได้กลายเป็นกำลังสำคัญของบริการสุขภาพระดับชุมชนโดยปัจจุบันจีนได้พัฒนาบุคลากรด้านนี้รวมแล้ว 148,000 คนตามข้อมูลเมื่อสิ้นปี2025แนวทางปฏิบัติดังกล่าวกำหนดประเด็นสำคัญในการให้คำแนะนำด้านโภชนาการได้แก่การบริการด้านโภชนาการและสุขภาพในชุมชนโรงเรียนอนุบาลและโรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาสถานดูแลผู้สูงอายุการให้คำแนะนำด้านโภชนาการสำหรับภาคอาหารและผลิตภัณฑ์อาหารตลอดจนการบริการด้านโภชนาการเพื่อการควบคุมน้ำหนักการให้คำแนะนำอย่างครอบคลุมและสอดคล้องกับบริบทของแต่ละกลุ่มเป้าหมายจะช่วยตอบสนองความต้องการด้านโภชนาการและสุขภาพของประชาชนได้ดียิ่งขึ้น
1: เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการกับช่วงคุยกันวันละประเด็นค่ะ
2: คุณหลิวหลงนะคะกับคุณศิวัตราจะมาพูดคุยกันต่อค่ะในเรื่องของการดูแลผู้สูงอายุแบบจีนซึ่งจะมีการนำเทคนิคและเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้อย่างไรนะคะต้องไปติดตามรับฟังกันค่ะ
3: คุยกันวันละ
4: ประเด็น
5: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงคุยกันวันละประเด็นวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันศิวัตราสินพัชุธาดลและคุณหลิวหลงเจ้าหน้าที่ภาคภาษาไทยของสถานีวิทยุ CRI สวัสดีค่ะคุณหลิวหลง
6: สวัสดีค่ะคุณศิวัตราสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะ
5: คราวที่แล้วเราคุยค้างกันไว้เรื่องของผู้สูงอายุในจีนเนา
6: ะ
5: ซึ่งปัจจุบันแน่นอนว่าจากเดิมเนี่ยที่มีจำนวนหนึ่งอยู่ละเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มขั้นแต่ปัจจุบันนี้จำนวนผู้สูงอายุก็มีมากขึ้นคือดิฉันรู้สึกว่าน่าจะแซงปริมาณเด็กเกิดใหม่ซึ่งปริมาณของแมวเกิดใหม่ก็ยังแซงปริมาณของเด็กเกิดใหม่เช่นกันก็คือตอนนี้ในสังคมผู้สูงในสังคมจีนเนี่ยน่าจะมีทั้งสัตว์เลี้ยงแล้วก็ผู้สูงอายุที่มีจำนวนมากแต่คราวที่แล้วเราทิ้งค้างกันไว้เรื่องของการดูแลผู้สูงอายุค่ะซึ่งคุณหลิวหลงบอกว่าผู้สูงอายุคนจีนเนี่ยมักจะให้ความเชื่อถือในเรื่องของแพทย์แผนจีน
6: ใช่แล้วค่ะเพราะว่าบางคนมันมีโรคติดตัวมาหลายสิบปีค่ะโรคเบาหวานความดันสูงอะไรอย่างนั้นแล้วก็กินยาฝรั่งกินแล้วไม่ได้หายก็บางทีก็ไปหายาจีนน้ำยาต้มมากินกินเรื่อยๆแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่ได้แย่ลง
5: ไม่ได้แย่ลงดีขึ้น
6: ก็เลยเชื่อค่ะสำหรับผู้สูงอายุบางคนบอกว่าถ้าไม่ได้แย่ลงก็

0: หมายความว่าดีขึ้นอยู่แล้วค่ะ
1: ซึ่งดิฉันน่ะเคยไปงานหุ่นยนต์งานหนึ่งปรากฏว่าก็มีหุ่นยนต์แพทย์แผนจีนเนี่ยที่มาสำหรับตรวจผู้สูงอายุเนาะดิฉันก็เข้าไป
0: เป็นวิธีแสโลกเหรอคะ
1: ใช่ใช่ก็เข้าไปยืนดูเคสเนาะคือวิธีการของเขาเนี่ยเหมือนเขานั่งแล้วก็เขาก็จะต้องสแกนด้วยแล้วใส่วันเดือนปีเกิดอายุ อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บอกเขาก็จะมีตอนแรกเขาจะมีคำถามมาถามว่า1คุณมีอาการแบบนี้ใช่หรือไม่กดอะไรเงี้ยปรากฏว่าวันนั้นน่ะคือสิ่งที่ดิฉันอยากดูเนาะเพราะว่าเขาโฆษณาว่ามันน่าจะมีการจับชีพจร
0: นั่นน่ะสิกำลังจะถามมันจะจับชีพจรไหม
1: เขาบอกว่ามันจะมีการจับชีพจรซึ่งในภาษาไทยเราจะเรียกสิ่งนี้ว่าเหมือนแมะเพื่อจะดูว่าโรคเป็นยังไงก็คือรู้สึกว่าเครื่องนั้นน่ะมันเหมือนหมอแต่สิ่งที่ดิฉันเห็นวันนั้นน่ะก็คือว่าหลังจากผู้สูงอายุท่านนั้นน่ะมีการให้ข้อมูลไปแล้วตอบข้อ1ถึง10ว่ามีการประสาทหูประสาทตาประสาทอะไรแล้วก็มีการแบบตรวจเช็คอะไรอย่างเงี้ยเนาะพอจะถึงขั้นตอนแม้ค่ะเรียกว่าเครื่องเออร์เรอร์ค่ะคือต้องย้อนกลับไปทำในกระบวนการที่หนึ่งใหม่ซึ่งดิฉันเห็นผู้สูงอายุท่านนั้นที่เป็นคนที่เข้าไปทดลองก็รู้สึกอารมณ์เสียอย่างมากว่าเหมือนกันจะต้องแบบเริ่มต้นใหม่อะไรเงี้ยแต่ว่าในขณะเดียวกันดิฉันก็เคยไปอีกงานหนึ่งซึ่งก็เห็นเพียงแต่ว่าด้วยความที่ว่าพอไม่ได้เป็นเราเราก็ไม่สามารถตอบได้ว่าสิ่งที่เครื่องมันบอกมันตรงกับที่อาการของเราหรือเปล่าแล้วก็ที่ฉันเห็นในข่าวของจีนก็คือว่าหุ่นยนต์เหล่านี้เนี่ยหุ่นยนต์การแพทย์แผนจีนก็สามารถช่วยในเรื่องของการฝังเข็มได้ด้วยคุณดิวหลงเคยเห็นไหม
0: ไม่เคยได้ยินค่ะ
1: ดิฉันเคยเห็นคือเหมือนกับว่ามันจะสามารถแบบช่วยในเรื่องของการฝังเข็มอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ได้อาจจะไม่ได้ฝังแทนหมอนะแต่ในขณะที่เหมือนกับหมอต้องยืนนานๆแล้วแบบว่าหรือต้องใช้แรงในการฝังอะไรอย่างเงี้ย
0: ถ้าอย่างนั้นน่าจะใช่ค่ะแต่สำหรับเรื่องแม้ที่ฉันรู้สึกว่ามันก็เข้าใจได้ค่ะก็เหมือนสายนาฬิกาอัจฉริยะ
1: ใช่ใช่ใช่
0: ใช่ไหม
1: ใช่
0: มันก็วัดชีพจรอะไรนั้นได้ค่ะ
1: เรียนเชื่อแบบนั้น
0: แต่ถ้าเหมือนกับหมอที่เป็นคนแม้แล้วมันจะรู้ตัวไหนตับ
1: ตัว
0: เส้
1: นตัว
0: ใช่เลือดลมเป็นยังไงอาจจะหุ่นยนต์ทำไม่ได
1: ้แต่ว่าวันนั้นน่ะในการโฆษณาที่ดิฉันไปยืนดูเขาก็พยายามอธิบายว่ามันทำได้เพียงแต่ว่าสิ่งนั้นมันไม่เกิดขึ้นพอเครื่องมันเกิดการเออร์เรอร์ปุ่มเนี่ยบุคคลที่ยืนอยู่แถวนั้นทั้งกลุ่มก็รู้สึกว่าฮะแล้วก็คือจำได้ว่าผู้สูงอายุท่านนั้นก็มีความรู้สึกหงุดหงิดว่าต้องเริ่มต้นตั้งแต่กระบวนการแรกใหม่ซึ่งมันก็ใช้เวลาค่อนข้างนานอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็แต่ดิฉันก็เชื่อว่าถ้าสมมติว่านั่งโดยที่แบบใจเย็นๆมันก็น่าจะสัมผัสแล้วก็น่าจะสามารถวินิจฉัยออกมาได้ในระดับหนึ่งซ
0: ึ่
1: งอันเนี้ยเป็นลักษณะ
0: อาจจะขั้นพื้นฐานมันออกได้ค่ะ
1: แต่ว่าสุดท้ายแล้วอาจจะต้องไปพบคุณหมอจริงๆถ้ามีอาการที่แบบหนักหนาสาหัสหรือว่ามากเกินกว่าอาการแบบทั่วไปเนาะคืออันเนี้ยดิฉันมองว่าน่าจะเป็นคล้ายๆกับอาการเบื้องต้นซึ่งเวลาเราตรวจแล้วแบบเหมือนเราไม่มีอะไรแต่เราไม่ทราบว่าข้างในเราอาจจะมีอะไรบางอย่างอะไรอย่างเงี้ยถูกไหมคะ
0: ค่ะอย่างน้อยๆในช่วงนี้คงยังต้องไปหาหมอที่เป็นคนจริงก่อนค่ะ
1: ค่ะซึ่งก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนอกจากนี้ค่ะคราวที่แล้วเราคุยกันถึงเรื่องของการลงมาเล่นในตลาดผู้สูงอายุของบริษัทยักษ์ใหญ่คุณหนูหลงน่าจะจำได้เนาะที่มีทั้งจิงตงมีทั้งเมย์ทวนมีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนนี้ต้องบอกว่าตลาดผู้สูงอายุถ้าเปรียบว่าเป็นเค้กก็น่าจะถือว่าเป็นเค้กก้อนใหญ่ซึ่งมีมูลค่าการตลาดค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางบริษัทยักษ์ใหญ่อินเทอร์เน็ตของจีนก็พากันลงทุนในตลาดนี้หุ่นยนต์ที่ถูกพัฒนาออกมาคุณหลิวลงบอกว่าไม่เพียงแต่ดูแลผู้สูงอายุขั้นพื้นฐานแต่ว่ายังสามารถทำหน้าที่เป็นเพื่อนนี่คือยังไงคะ
0: ดิฉันเข้าใจว่าเป็นเพื่อนก็อาจจะหมายถึงอยู่ที่บ้านของผู้สูงอายุแล้วก็อาจจะมีการว่ากันคุยกันแบบง่ายๆได้แล้วช่วยงานขั้นพื้นฐานได้อย่างเช่นสั่ง delivery
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ให้หุ่นยนต์ไปรับของ
1: อ
0: หรือว่าดูตรงไหนมันเกะกะให้หุ่นยนต์ไปช่วย
1: เก็บๆหน่อย
0: ใช่ทำความสะอาดหรือว่า
1: ช่วยพยุ
0: งใช่
1: เวลาที่แบบอาจจะเดินไม่สะดวกอยากจะไปเข้าห้องน้ำ
0: ค่ะประมาณนั้น
1: หรือว่าเข็นวีลแชร์อย่างเช่น Tencent เนี่ยค่ะ Tencent เป็นผู้พัฒนาแอปพลิเคชันที่เรารู้จักกันดีเนาะก็คือ WeChat ก
0: ็
1: มีเสี่ยวอู่

0: เมืองแล้วก็ชนบทมีอีกรูปแบบหนึ่งของการดูแลผู้สูงอายุค่ะคุณผู้ฟังซึ่งอันเนี้ยคนไทยรู้จักดีคนไทยน่ะก็จะมีที่เรียกว่าธนาคารจิตอาสาเน
1: า
0: ะเวลาที่เราอายุยังน้อยเราไปทำงานอาสาแล้วเราก็ฝากเวลาไว
1: ้
0: พอเวลาเราอายุเยอะเราอยากให้คนมาอาสากับเราบ้างเราก็ไปถอนออกมาซึ่งในจีนก็จะมีบริการนี้เช่นกันเรียกว่าธนาคารเวลาก
1: ็
0: คือใช้เวลาในการเป็นต้องเรียกว่าเป็น currency เนาะเหมือนกับถ้าเป็นค่าเงินก็จะต้องเรียกว่าอย่างนั้นแลกเปลี่ยนต้องถามว่าตอนนี้อาสาสมัครคนหนุ่มสาวในจีนคุณหลิวหลงมาว่าเขานิยมทำไหม
1: เท่าที่ดิฉันทราบรอบๆดิฉันคนที่นิยมทำนี้อย่างน้อยค่ะยังบางคนไม่ค่อยสนใจแต่ดิฉันรู้สึกว่ายังมีอีกส่วนหนึ่งส่วนไม่น้อยเขาไม่รู้ค่ะ
0: เขาไม่รู้ว่ามีระบบนี้
1: ใช่เขาไม่รู้เรื่องนี้หรือว่าบางคนรู้สึกว่าตัวเองยังหนุ่มอยู่ยังสาวอยู่อาจจะคิดไกลๆยังไม่ต้องคิดไกลๆจนถึงอายุ60ขึ้นไปเขาไม่อยากคิด
0: คือรู้สึกว่าตอนนี้เฉพาะอนาคตฉันก็จะแย่อยู่แล้วจะไปสมัครทำธนาคารเวลาเพื่อดูแลตัวเองในช่วงสูงอายุทำไมอะไรเงี้ย
1: และยังมีอีกส่วนหนึ่งก็บอกว่าที่บ้านเราก็มีผู้สูงอายุหลายคนอยู่แล้วค่ะ
0: ที่เราต้องดูแลอยู่แล้วแล้วเราจะไปดูแลผู้สูงอายุข้างนอกทำไมแต่ที่ฉันเคยเห็นข่าวในจีนเนี่ยค่ะที่เป็นเรื่องของการให้บ้านพักผู้สูงอายุแล้วให้คนหนุ่มสาวเข้าไปอยู่ด้วย
1: มีค่ะ
0: อันนั้นคุณหลงเคยเห็นมีมากมายเลยค่ะ
1: ใช่แต่ว่าในปักกิ่งตอนนี้ยังมีน้อยค่ะปักกิ่งมีอาสาสมัครจัดอาสาสมัครไปช่วยงานที่บ้านพักของผู้สูงอายุแต่ว่าในพื้นที่บางแห่งอย่างในยุนนานหรือในที่อื่นผู้ที่เปิดห้องเปิดบ้านพักของผู้สูงอายุเป็นหนุ่มสาวค่ะอายุ20กว่าซึ่งเพิ่งจบมหาลัยพวกเขาก็ไปทำงานพวกนี้ซึ่งมีบางคนเรียนวิชาพยาบาลบางคนเรียนอะไรการศึกษาอะไรก็ได้ค่ะแล้วพวกเขาไม่ใช่อาสาสมัครพวกเขาเป็นพวกคนที่ร่วมทุน
0: อ๋อเหมือนเป็นสตาร์ทอัพ
1: ใช่อ
0: ย่างนี้อ๋อในการที่เปิดสถานดูแลผู้สูงอายุโดยเฉพาะ
1: และพวกเขาก็ทุ่มเททำงานค่ะ
0: ซึ่งนับว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะที่ฉันมองว่าตลาดผู้สูงอายุในจีนเนาะน่าจะขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ
1: มีอนาคตที่ดี
0: ใช่แล้วก็เหมือนกับว่าเค้กก้อนนี้อ่ะน่าจะเติบโตอย่างต้องเรียกว่าใช่เติบโตในระยะเวลาอันสั้นแล้วก็รวดเร็วเพราะว่าคนที่มันเข้าสู่จังหวะผู้สูงอายุเหมือนกับเราสองคนอย่างเงี้ยดิฉันคิดว่าก็ในเวลาอีกไม่นานก็จะต้องใช้บริการเหล่านี้เช่นกันค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยยังเป็นอีกหลายเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุในจีนที่อยากจะเล่าให้คุณฟังเดี๋ยวครั้งหน้ามีโอกาสชวนคุณหลิวหลงมาคุยกันต่อค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วดิฉันศิวัตราสินพัชุธาดลและคุณหลิวหลงลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: 用你的母语学汉语，每日汉语。
1: 用你的母语学汉语，每日汉语。
2: เรียนภาษาจีนกับ CRI

0: 大家好你好คุณอินทนิน
1: สวัสดีค่ะคุณโจสวัสดีค่ะทุกท่าน
0: มาทบทวนกันหน่อยนะคะคุณอินทนินเพิ่งรู้จักน้องสาวของดิฉันไม่รู้ว่าเธอทำงานอะไรอย่าถามว่าน้องสาวดิฉันทำงานอะไรภาษาจีนพูดอย่างไรคะ
1: นี่ไม่ใหม่ชื่อซัวสันมาเตอร
0: ์ถูกต้องค่ะ
1: ถ้าหากดิฉันอยากจะถามอุปนิสัยใจคอของเธอก็คืออยากจะถามว่าคุณคิดว่าเธอเป็นคนอย่างไรภาษาจีนพูดอย่างไรคะ
0: 你觉得她怎么样
1: 你觉得她怎么样
0: คุณคิดว่าเธอเป็นคนอย่างไร你觉得她怎么样แล้วถ้าจะตอบว่าเธอสวยมากล่ะจำได้ไหมภาษาจีนพูดอย่างไรคะ

0: 她很漂亮ค่ะ
1: ถูกต้องค่ะเพี้ยวเลี่ยงแปลว่าสวยแล้วถ้าจะบอกว่าเธอฉลาดมากล่ะคะ
0: ถ้าเธอเปียช่งหมิง
1: ดีมากค่ะเธอเปียแปลว่าพิเศษส่วนช่งหมิงแปลว่าฉลาด
0: เรามาเริ่มบทเรียนของวันนี้กันนะคะประโยคสำคัญของวันนี้มีดังต่อไปนี้ค่ะ
2: 怎么了？你别再吸烟了，我很想家。
0: เมื่อสังเกตเห็นว่าคนอื่นไม่สบายแล้วอยากถามไทยภาษาไทยมักจะถามว่าเป็นอะไรหรือเปล่าภาษาจีนพูดอย่างไรคะ
1: 怎么了？
0: 怎么了？
1: 怎么แปลว่าอย่างไรละเป็นคำวิเศษแปลว่าแล้ว
0: ละ
1: 怎么了？เป็นอะไรหรือเปล่าคะ
0: 怎么了？
1: เรามาฟังบทสนทนากันค่ะ
3: นี่别再吸烟了
2: 我知道有害健康
0: คุณโจคะระยะนี้เพื่อนชาวจีนคนหนึ่งของดิฉันอารมณ์ไม่ค่อยดีสูบบุหรี่จัดดิฉันอยากจะบอกเขาว่าอย่าสูบบุหรี่อีกเลยภาษาจีนพูดอย่างไรคะ
1: พูดว่า你别再吸烟了
0: 你别再吸烟了
1: คำว่าเปียแปลว่าอย่า
0: เปียอย่า
1: ใช่แปลว่าอีกหรืออีกครั้ง
0: ใช่อีก
1: ซีเย็นแปลว่าสูบบุหรี
0: ่ซีเย็นสูบบุหรี่ส่วนเลอแปลว่าแล้วมักไว้หลังสุดของประโยคใช่ไหมคะ
1: ค่ะอย่าสูบบุหรี่อีกเลย你别再吸烟了
0: 你别再吸烟了
1: 吸烟สูบบุหรี่
0: ซีเย็นสูบบุหรี
1: ่บุหรี่ไม่มีประโยชน์มีแต่โทษต่อร่างกายและเลิกได้ดีที่สุดมาถึงช่วงเกรดวัฒนธรรมจีนวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับวันชุนเฟินประเพณีเก่าแก่กว่า 4,000 ปีของจีนค่ะวันชุนเฟินถ้าเป็นไทยใช้คำว่าวสันตาวิสุวัตเป็นวันที่ช่วงกลางวันกับช่วงกลางคืนยาวเท่ากันเล่ากันมาแต่โบราณว่าในวันนี้เราสามารถตั้งไข่ให้ตรงได้อย่างง่ายดายเพราะความสมดุลแห่งวันเวลาส่งผลให้ไข่ทรงตัวได้ดีที่สุดดังนั้นในวันนี้พื้นที่ต่างๆของจีนจึงมักจะมีการจัดประกวดตั้งไข่ใครจะตั้งได้เร็วและได้ปริมาณมากกว่ากัน
0: ปกติการตั้งไข่ตรงบนพื้นที่ราบไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะคุณโจมาถึงเรื่องของการบ้านคราวนี้คุณอย่าสูบบุหรี่อีกเลยภาษาจีนพูดอย่างไรส่งคำตอบมาที่อีเมล tai@cri.com.cn ต้องการฟังซ้ำหรือข้อมูลเพิ่มเติมเชิญที่ www.thai.cri.cn แล้วพบกันใหม่นะคะใจเจียน
1: ใจเจียนค่ะ
4: เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการสารสัมพันธ์ไทยจีนค่ะวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงภาพยนตร์ไทย2เรื่องนะคะก็คือเรื่องของพนักงานใหม่โปรดรับไว้พิจารณากับเรื่องโกฮั่งหัวใจโกโฮมค่ะคนไทยเนี่ยก็ชื่นชอบมากๆแต่ว่าคราวนี้โดนใจนะคะโดนใจผู้ชมที่เซี่ยงไฮ้ปรากฏว่าจุดกระแสนิยมไทยแล้วก็ทำให้เกิดอยากแบบมาท่องเที่ยวประเทศไทยค่ะแต่ว่าทำไมภาพยนตร์ไทยสองเรื่องนี้นะคะถึงได้ไปฉายที่โน่นแล้วทำไมถึงโดนใจขนาดนี้ต้องไปฟังกันเพิ่มเติมจากคุณนันทิดาค่ะ
5: สองหนังไทยนะคะที่ถูกเปิดตัวแล้วก็นำไปใช้ในงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเซี่ยงไฮ้ครั้งที่28เรียกได้ว่าดังและปังมากค่ะซึ่งทางสถานกงสุลใหญ่ไทยณนครเซี่ยงไฮ้นะคะก็ได้จัดกิจกรรมร่วมนะคะโดยได้มีการนำภาพยนตร์ไทยนะคะไปฉายด้วยเป็นรอบพิเศษซึ่งก็ได้แก่2เรื่องพนักงานใหม่โปรดรับไว้พิจารณาและโกหังหัวใจโกโฮมค่ะภายใต้หัวข้อสัมผัสพลังสร้างสรรค์ไทยผ่านภาพยนตร์ทางด้านของคุณทัศพรสุนทราจารย์นะคะกงสุลใหญ่นะนครเซี่ยงไฮ้ก็บอกกับดิฉันว่านี่เป็นอีกปรากฏการณ์ที่ทำให้เห็นว่าอุตสาหกรรมภาพยนตร์และคอนเทนต์สร้างสรรค์ของไทยได้รับการยอมรับในระดับโลกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะหนังไทยที่สามารถเป็นดาวเด่นของงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเซี่ยงไฮ้ในทุกๆปีค่ะสำหรับภาพยนตร์เรื่องพนักงานใหม่โปรดรับไว้พิจารณานะคะเป็นผลงานการกำกับของคุณเต๋อนวพลดำรงรัตนาฤทธิ์เคยเข้าร่วมฉายที่งานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติหลายแห่งมาแล้วส่วนภาพยนตร์เรื่องโกหังหัวใจโกโฮมค่ะเป็นผลงานของทีมผู้สร้างชุดเดียวกับ

0: ารมากแล้วก็ฉลาดเกมโกงนะคะแน่นอนว่าเราไม่ต้องพูดถึงว่าจะถูกใจคนจริงแค่ไหนเพราะทีมผู้สร้างก็ช่วยการันตีอยู่แล้วอีกทั้งนะคะดูเหมือนว่าทั้งสองเรื่องค่ะจะโดนใจผู้ชมชาวจีนเนื่องจากถูกถ่ายทอดออกมายอดเยี่ยมและให้ความซาบซึ้งกินใจที่สุดค่ะ
1: ก็เรียกว่านะคะถ้าเป็นคนไทยเองเนี่ยเราก็รู้สึกได้แหละว่าอุ๊ยบรรยากาศหลายๆอย่างเนี่ยยังน่าไปเลยนะคะชาวจีนเองเขาก็คงอยากจะมาตามรอยนี่แหละจากการดูเพราะว่าบรรยากาศในเรื่องต่างๆเนี่ยมันน่ามามากๆเลยทีเดียวนะคะยังไงก็ถือว่าเป็นข่าวดีอีกหนึ่งเรื่องเลยนะคะที่นํามาฝากกันในวันนี้ค่ะแต่ว่าเวลาหมดลงแล้วนะคะเราทั้งสองคนดิฉันภาดาราจงไหมกลางจากสุราเรดิโอพลัส
0: และดิฉันนันทิดาพวงทองจากสถานีวิทยุ CRI กรุงปักกิ่งค่ะ
1: ต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: าข้อมูลทางเศรษฐกิจทั่วทุกภูมิภาคอัปเดตคุณภาพชีวิตแบบรู้ทันวิเคราะห์แนวโน้มทุกประเด็นที่เกี่ยวข้องทุกวันเสาร์บ่ายโมงครึ่งติดตามรายการเปิดโลกเศรษฐกิจโดยดร.ปิยานีตั้งทองทวีทาง FM 101.5 MHz
1: เพียงเพชรพร่างวางแววแพรวประพัดคืนจำรัดรัศมีมณีสวรรค์คงพระคุณคู่พระนามงามนิรันดร์จารึกขวัญแผ่นดินไหวให้อาวรระลึกรักเจ้าฟ้าผ่าลาไทยแล้วพระคือแก้วจักรีศรีนุสรร้อยอาลัยใจประชาจุฬาลงกรสถาพรภักดีมั่นนิรันดร์กาลน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจนเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบง่ายๆผ่านเรื่องราวใกล้ตัวกับรายการ English This Way ทางจุฬาเรดิโอพลัสโดยทีมอาจารย์จากสถาบันภาษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการ English This Way รายการช่วยคุณผู้ฟังนะคะได้เรียนรู้คำศัพท์และก็วลีภาษาอังกฤษที่น่าสนใจจากสิ่งที่รอบตัวค่ะวันนี้พบกับดิฉันนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อนุมาละการชั่วแห่งสถาบันภาษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะคุณผู้ฟังคะคุณผู้ฟังคงจะทราบดีใช่ไหมคะว่าในการที่เราจะให้นะคะทางหรือว่าถามทางในภาษาอังกฤษเนี่ยเราก็สามารถที่จะใช้วลีทั่วไปอย่างเช่น turn rightเลี้ยวขวา turn left แยกออกจากวลีธรรมดาธรรมดาพวกนี้ไม่ใช่ว่าพวกนี้ใช้ไม่ดีนะคะแต่นะคะแต่เราก็อยากจะเพิ่มพวกอรรถรสถูกไหมคะในการที่เราจะถามทางหรือว่าบอกทางคนเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเรามาดูกันว่า มีอะไรบ้างที่เราจะสามารถที่จะเสริมเข้าไปนะคะในการใช้ภาษาอังกฤษของเราเวลาที่เราจะถามทางหรือว่าบอกทางคนนะคะอ่ะมาดูกันก่อนเลยค่ะว่าเราสามารถที่จะใช้คำอะไรบ้างคำเนี้ยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นคำภาษาอังกฤษนะคะแต่เรามักจะไม่ค่อยได้ยินนะคะถ้าเราอยู่นอกจากสหรัฐอเมริกานะคะมันเป็นคำที่พอคนที่เขาถามทางหรือว่าบอกทางเนี่ยใช้เนี่ยคนที่เขาใช้ภาษาอังกฤษในประเทศอื่นๆอย่างเช่นสหราชอาณาจักรเนี่ยเขาอาจจะไม่คุ้นเคยเท่าไหร่นะคะแต่ไม่เป็นไรถ้าเกิดว่าเราไปเที่ยวนะคะที่รัฐใดรัฐหนึ่งเนี่ยแล้วเราไปถามทางหรือว่ามีคนมาถามทางเรานะคะเราสามารถใช้ได้นั่นก็คือคำว่า block นะคะคุณว่าอาจจะเคยได้ยินคำว่าเช่น block of ice นะคะซึ่งก็เป็นก้อนน้ำแข็งก้อนใหญ่ๆถูกไหมคะคำว่า block ในที่นี้เนี่ยไม่ได้แปลว่าเป็นก้อนนะคะไม่ได้เป็นกลุ่มก้อนนะคะแต่ก็มีความหมายคล้ายๆกันตรงที่ว่ามันอาจจะเป็นอะไรที่เป็นเหลี่ยมๆนะคะคำว่า block ในที่นี้เนี่ยในการบอกทางหรือว่าถามทางเนี่ยมีความหมายว่าช่วงตึกหรือว่าช่วงถนนนั่นเองนะคะอย่างเช่นเราสามารถพูดได้ว่า oh the bank is 3 blocks from hereThe bank is 3 blocks from here. หมายถึงอะไรคะหมายถึงว่าถ้าเกิดเราต้องการที่จะเดินไปธนาคารเนี่ยเราจะต้องนับนะคะช่วงถนนหรือว่าช่วงตึกเนี่ยจากถนนนึงไปอีกถนนนึงหรือว่าแบบช่วงตึกอะไรเงี้ย1 2 3ถึงจะถึงธนาคารนั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นคำที่ในประเทศอื่นอย่างที่อาจารย์บอกเนี่ยมักจะไม่ค่อยได้ยินนะคะถ้าเกิดว่าเราไปเที่ยวรัฐไหนสมมติว่าเราไปเที่ยวที่นิวยอร์กหรือแคลิฟอร์เนียนะคะแล้วเราต้องถามทางหรือว่าไปบอกทางเขาเนี่ยสามารถใช้ได้คำว่า block นั่นเองนะคะอ่ะเรามาดูกันต่อนะคะว่ามีคำอะไรบ้างนะคะอ่ะต่อเลยนะคะเมื่อกี้เราเรียนรู้ไปแล้วถูกไหมคะอย่างเช่นเรามาเสริมเรามาทบทวนแล้วว่าในการที่

บอกให้เลี้ยวเนี่ยเราสามารถใช้คำว่า turn ถูกไหมคะ turn ที่แปลว่าเลี้ยวหรือว่าหันไปนั่นเองนะคะแต่ในภาษาอังกฤษเนี่ยเราสามารถใช้อีก2กริยานะคะเพื่อที่จะบอกว่าให้เลี้ยวนะคะอันแรกเลยนะคะเราสามารถใช้คำว่า take นะคะ take ในที่นี้เนี่ยคุณฟังอาจจะเคยได้ยินว่าเช่นว่า take a break ถูกไหมคะก็คือพักผ่อนหรือว่า takea newspaper ถูกไหมคะหยิบหนังสือพิมพ์ขึ้นไปอันหนึ่งแต่นี้เราไม่ได้หยิบอะไรเลยเราเลี้ยวนั่นเองอย่างเช่นเราบอกว่า take a left นั่นก็คืออะไรคะก็แค่เลี้ยวซ้ายนั่นเอง take a left on the street ก็คือบนถนนนี้ถ้าเกิดเราถึงถนนนี้แล้วนะคะให้เลี้ยวซ้ายนั่นเอง take a left นะคะใช้อันเดิมเลยถ้าเกิดว่าเป็นขวา take a right ขอเน้นนะคะต้องใช้คำว่าอะนะคะต้องมีคำว่าอะตรงนี้นะคะ take a right or take a left ถูกไหมคะไม่สามารถที่จะบอกว่า take right หรือว่า take left ได้นะคะความหมายเปลี่ยนไปเลยนะคะอีกคำหนึ่งที่เราสามารถใช้แทนคำว่า take หรือว่า turn นะคะอันนี้คือคำว่า hang ที่แปลว่าแขวนนะคะเช่น hang up your laundry ถูกไหมคะเสื้อผ้าที่ซักเสร็จแล้วเอาไปแขวนนะคะเช่นเดิมนะคะไม่ได้มีความหมายว่าแขวนนะคะแต่เป็นการเลี้ยวนะคะเป็นคำสแลงที่แปลว่าเลี้ยวนั่นเองเลี้ยวหรือว่าหันแล้วก็ใช้คล้ายๆกับคำว่า take เลยค่ะนั่นก็คือ hang a left เลี้ยวซ้าย hang a right เลี้ยวขวานะคะเราสามารถที่จะอย่างที่อาจารย์บอกเลยนะคะสามารถที่จะใช้คำไหนก็ได้ take หรือว่า hang แต่เวลาเราใช้นะคะการหันซ้ายหรือขวาเนี่ยต้องมีคำว่าอะอยู่ข้างหน้าต้องใส่ article ตัวนั้นเข้าไปนะคะอีกอันนึงอันนี้จะเป็นอันที่อาจจะไม่ใช้นะคะถ้าเกิดว่าเราไม่ได้พูดกับคนที่อาจจะวัยรุ่นนิดนึงนะคะอย่างเช่นคุณผู้ฟังเนี่ยอาจารย์นี่อาจจะไม่ใช้เพราะอาจารย์ก็เนาะอยู่ตั้งแต่สมัยที่แนนสาวเดินดินนะอาจจะฟังดูแล้วอุ้ยไม่ค่อยเข้าทางมันดูไม่ค่อยวิชาการเท่าไหร่นั่นก็คือคำว่า pop นะคะเช่นเดิมค่ะถ้าเกิดว่าจะบอกให้เลี้ยวไปเลี้ยวมา pop a right เลี้ยวขวา pop a left เลี้ยวซ้ายนั่นเองนะคะสามารถใช้ได้ทั้ง3กริยาถ้าเราต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงนะคะไม่อยากจะใช้คำว่า turn แล้วนะคะก็สามารถที่จะใช้3กริยานี้แทนก็คือ take hang หรือว่า pop แต่อย่าลืมนะคะคำว่า right หรือคำว่า left ต้องมีอะอยู่ข้างหน้า take a leftHang a right, pop a left นั่นเองนะคะอ่ะต่อกันเลยค่ะถ้าเราเลี้ยวไปแล้วนะคะเราต้องการที่จะเดินต่อไปเราจะสามารถสังเกตอะไรได้สมมุติว่าเราต้องการที่จะหาธนาคารที่ใกล้สุด I want to find the nearest bank เขาบอกเลยว่า oh take a left here อ่ะเลี้ยวซ้ายตรงนี้พอเลี้ยวซ้ายเสร็จทำยังไงดีจะสังเกตยังไงดีธนาคารมันก็อยู่ไกลเหมือนกันนะ oh once you hit the lights turn rightturn right now คำว่า hit ในที่นี้นะคะไม่ได้แปลว่าตบตีไม่มีอะไรที่เป็นเกี่ยวกับความรุนแรงซึ่งผิดกฎหมายนะคะคุณผู้ฟังแต่หมายถึงว่าพอถึงแล้วคำว่า hit ในบริบทของการที่เราบอกทางหรือว่าขอทางเนี่ยหมายความว่าอ๋อพอถึงตรงนั้นแล้วนะคะอย่างเช่น once you hit the lights night ในที่นี้ไม่ได้แปลว่าไฟธรรมดาในไฟห้องนอนอะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะคะแต่หมายถึงไฟจราจรนะคะเราสามารถใช้ทั้งคำเลยก็ได้ traffic lights ก็คือไฟจราจรนะคะแต่สามารถพูดสั้นๆได้ก็คือ lights นั่นเองก็จะเข้าใจในบริบทว่าอ๋อต้องเป็นไฟจราจรถูกไหมคะไม่ได้เป็นไฟในห้องนอนนะวะหรือว่าในห้องครัวถูกไหมคะต้องเป็นไฟจราจรเท่านั้น so once you hit the lights turn right พอถึงเห็นไฟจราจรแล้วพอถึงไฟจราจรแล้วให้เลี้ยวขวา or you know hang a right ก็ได้ถ้าเกิดเราต้องการใช้กริยาใหม่นั่นเองนะคะคำว่า hitนะคะอันนี้สามารถใช้แทนว่าถึงอะไรเลยก็ได้ once you hit the library turn around นะคะถ้าเกิดไปถึงห้องสมุดแล้วให้หันกลับ turn around แปลว่าอุ๊ยไม่ใช่แล้วต้องหันกลับแล้วนะคะหันกลับไปแล้วนะคะใช้คำว่า hit ได้เลยนะคะแล้วถ้าเกิดว่าไปถึงแล้วจะให้สังเกตเห็นว่ามันอยู่ด้านไหนล่ะเดินไปถนนแล้วนะคะ hang a left ไปแล้ว you hit the library ไปแล้วแล้วธนาคารอยู่ตรงไหนล่ะ It'll be on your right นะคะ It ในที่นี้ก็หมายถึงว่าสถานที่ที่เราต้องการจะไปไม่ว่าจะเป็นห้องสมุด library นะคะธนาคาร bank ถูกไหมคะหรือสถานที่ต่างๆที่เราต้องการไปเนี่ยพอเราถึงตรงนั้นแล้วเนี่ยถ้าให้เขาสังเกตเห็นหรือว่าเราต้องสังเกตเห็นนะคะว่ามันอยู่ด้านซ้ายหรือด้านขวาเนี่ยเราสามารถใช้ว่า It'll be on your ข้างไหน on your right on your leftนะคะเช่นเดิมนะคะ

ำว่า right หรือว่า left ตรงเนี้ยไม่สามารถมาเปล่าๆได้ต้องมีคำขยายความในที่นี้ต้องเป็น your ก็คือของคุณแปลว่าอะไรคะให้เรายกมือขวาขึ้นมาแล้วก็หันไปซิอ๋ออันที่เราต้องการสถานที่เราต้องการเนี่ยก็คือขวามือของเรานั่นเองนะคะหรือซ้ายมือก็ได้ on your left นะคะต้องมีคำว่า your left or your right สามารถที่จะใช้ได้เพื่อจะบอกว่าคุณถึงสถานที่นั้นแล้วนะคะอ่ะถึงสถานที่นั้นแล้วดีจบแล้วใช่ไหมคะไม่ใช่ค่ะเราก็ต้องมีคำอื่นๆนะคะอย่างเช่นมันไม่ได้ไปง่ายขนาดนั้นไม่ได้แค่อุ้ยแค่เลี้ยวไปเลี้ยวมาแล้วพอไปถึงตรงนี้ก็คือจบไม่ใช่ไม่อยู่ขวามืออะไรอย่างงี้ไม่ใช่นะคะ it's not just on your left เราอาจจะต้องบอกมากกว่านั้นนะคะอย่างเช่นถ้าเป็นเมืองใหญ่อย่างเช่นกรุงเทพอย่างเงี้ยพอไปถึงแล้วอุ้ยไม่ใช่มันไม่ได้เดินง่ายขนาดนั้นถูกไหมคะมันมีทั้งอ่ะทางตรงเลี้ยวตรงนั้นตรงนี้เข้าซอยนั้นซอยนี้นะคะเราต้องการที่จะบอกทางให้มันชัดเจนกับคนหรือว่าเราต้องการที่จะรู้ทางชัดเจนเพื่อที่จะไปถึงอุ้ยร้านอาหารด้านดังร้านนี้จะทำยังไงดีนะคะอ่ะเราก็ต้องอธิบายเพิ่มเติมว่ามันอยู่ตรงไหนให้สังเกตอะไรบ้างนะคะอย่างเช่นนะคะเราอ่ะต้องการที่จะไปร้านอาหารเนี้ย wanna go to this restaurant แล้วปรากฏว่าตัวร้านอาหารเนี่ยมันอยู่เยื้องๆกับอะไรมันอยู่ชิงเฉียงกับอะไรอย่างเช่นให้เราสังเกตเห็นอย่างเช่นถ้ามันอยู่ชิงเฉียงกับ a coffee shop ใกล้ๆร้านกาแฟชิงเฉียงจากร้านกาแฟนะคะเราจะใช้คำว่าอะไรได้บ้างนะคะส่วนมากเราจะใช้คำว่า across from ก็คือตรงข้ามกันเลยถูกไหมคะแต่ถ้าเกิดมันไม่ได้ตรงข้ามกันนะคะเป็นแนวตรงถ้าเกิดมันเป็นแนวทะแยงล่ะจะใช้คำว่าอะไรดีนะคะจริงๆแล้วคำว่า diagonally ก็ใช้ได้ถูกไหมอันนี้เป็นคำศัพท์ที่คุณผู้ฟังคงจะทราบดีอยู่แล้ว diagonally ก็หมายความว่า diagonal ก็คือเป็นแนวทะแยงนะคะชิงเฉียงหรือว่าเยื้องๆนั่นเองนะคะแต่อาจารย์ขอแนะนำนะคะอีกสัก 2-3 ศัพท์นะคะอันนี้ขอเน้นย้ำนะคะว่าเป็นศัพท์ที่อาจจะไม่ได้เป็นทางการสักเท่าไหร่นะคะถ้าเกิดว่าเราเอาไปเขียนนะคะในเรียงความหรือว่ารายงานนี้อาจจะใช้ไม่ได้ถ้าเกิดพูดกันนะคะเจอคนบนถนนแล้วเขามาถามว่า excuse me where's this restaurant could you tell me how to get to this restaurant เราก็จะบอกเขาไปได้นะคะว่าอุ้ยมันอยู่เยื้องๆกับร้านกาแฟร้านนี้ได้นะคะโดยใช้คำว่า cattywampusCattywampus นะคะอันนี้อาจารย์ขอสะกดนะคะ CattywampusCattywampus หมายถึงอะไรคะอย่างที่อาจารย์บอกไปเลยก็คือเยื้องๆหรือว่าชิงเฉียงนั่นเองนะคะเพื่อจะบอกว่าอ๋อสถานที่คุณต้องการเนี่ยมันอยู่เยื้องๆกับอีกสถานที่หนึ่งนั่นเองนะคะเช่นนะคะ The restaurant is Cattywampus from the coffee shopก็คือถ้าเราเดินไปที่ร้านนั้นเนี่ยเราต้องการสังเกตเห็นเนี่ยให้ดูนะคะจากแนวทะแยงไปจากร้านกาแฟก็จะเห็นนะคะเราสามารถใช้ในทุกสถานการณ์เลยที่จะบอกว่าอ่ะต้องเป็นเฉียงๆหรือว่าเยื้องๆนะคะเช่น to get the bed into the apartment we had to turn it cattywampus to get the bed into the apartment we had to turn it cattywampus หมายถึงอะไรคะเนี่ยไปซื้อเตียงใหม่มานะคะต้องการที่ได้เตียงใหม่จะเข้าอพาร์ตเมนต์ของเราโอ้ปรากฏว่ามันใหญ่เกินไปถ้าไปตรงๆยกไปตรงๆไม่สามารถที่จะทำได้ก็เลยต้องยังไงคะยกให้มันเฉียงๆเข้าไปก็คือ turn it cattywampus ก็ได้นะคะใช้ในสถานการณ์นั้นก็ได้หรือว่าบอกทิศทางเลยก็ได้นะคะอีกคำที่สามารถใช้ได้นะคะอันนี้เป็น2คำจริงๆแล้ว kitty cornerkitty corner นะคะความหมายเดียวกันเลยก็คือหมายความว่าอ๋อเป็นแนวทะแยงหรือว่าเฉียงๆนะคะใช้ในบริบทอย่างเช่น the bank is kitty corner from the bus stop the bank is kitty corner from the bus stop หมายถึงอะไรคะถ้าเกิดเราเดินไปที่ธนาคารถูกไหมคะแล้วเราต้องการรู้ว่าจะไปป้ายรถเมย์ยังไงเนี่ยต้องการขึ้นรถเมย์ต้องการขึ้นสายนี้เพื่อที่จะไปที่อื่นเนี่ยจะทำยังไงนะคะหรือจะบอกคนยังไงเช่นเขากำลังจะหารถเมล์เขาต้องการที่จะขึ้นสายเนี้ยเพื่อที่จะไปที่ห้างสรรพสินค้าสมมตินะคะเราจะบอกเขายังไงอุ้ยมันแนวทะแยง the bank is kitty corner from the bus stop คุณเดินไปที่ธนาคารแล้วคุณมองเฉียงๆไปคุณก็จะเห็นนะคะป้ายรถเมล์นั่นเอง because it's kitty cornerKitty Corner นะคะขอเน้นย้ำนะคะคำว่า Kitty ในที่เนี้ยคุณผู้ฟังอาจจะเคยได้ยินนะคะที่แปลว่าน้องแมวน้องแมวตัวเล็กๆน้องแมวที่เพิ่งเกิดใหม่อะไรอย่างงี้แต่ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับน้องแมวเลยเรื่องนี้จริงๆมันเป็นเพี้ยนมาจากคำฝรั่งเศสซึ่งอาจารย์ไม่ขอออกเสียงเพราะอาจารย์พูดภาษาฝรั่งเศสไม่ได้แต่มันเพี้ยนไปเพี้ยนมากลายเป็น Kitty Corner ก็คือมีความหมายง่ายๆนั่นเองก็คือทะแยงแนวทะแยงนั่นเองนะคะอีกอันนึงเพี้ยนมาจากคำเดิมเพี้ยนมาจากอีกคำหนึ่งจากฝรั่งเศสเช่นเดียวกันนะคะจาก kitty corner กลายเป็น catty corner catty corner ความหมายเดียวกันเลยความหมายเดียวกันเลยนะคะ the restaurant is catty corner from the coffee shop the restaurant is catty corner from the coffee shop ก็คือร้านอาหารนั้นอยู่ยัง

เยื้องนะคะจากร้านกาแฟนั่นเองนะคะสามารถที่จะใช้ได้เลยนะคะเพื่อที่จะบอกสถานที่อะไรก็แล้วแต่นะคะสามคำนี้ cattywampus kitty corner catty corner นะคะเพื่อที่จะบอกว่าอ๋อมันอยู่แนวทะแยงจากกันนะคะอ่ะต่อกันเลยนะคะอ่ะคราวนี้ไม่ทะแยงแล้วไม่เลี้ยวแล้วอยากให้ไปตรงมีคำอะไรบ้างเราก็สามารถใช้คำเดิมได้อย่างเช่น straight ถูกไหมคะแต่ถ้าเกิดจะเพิ่มเติมต้องการมีอ่ะต้องมีคลังคำศัพท์มากขึ้นนะคะหรือว่าคลังวลีมากขึ้นเราสามารถใช้ได้ว่า as the crow flies as the crow flies คำว่า crow ในที่นี้คนผู้ฟังอาจจะคุ้นเคยนั่นก็คือน้องกานั่นเองน้องนกกานั่นเองนะคะถามว่าอ้าวแล้วมันเกี่ยวอะไรด้วยกับน้องกามันเป็นการเปรียบเทียบค่ะว่าคือถ้าเกิดว่าเราวัดตามเส้นตรงเนี่ยเราจะสามารถเดินตรงไปได้ก็เหมือนว่าน้องกาเนี่ยบินไปให้เรานำหน้าเราไปเพื่อจะบอกเราว่าไม่ต้องเลี้ยวแล้วนะไม่ต้อง you don't have to turn around you don't have to you know hang a right or hang a left just go as the crow fliesJust go as the crow flies. อันนี้ขอเน้นย้ำว่าให้ไปทางตรงไม่ว่ามันจะมีเนินไม่ว่ามันจะมีอะไรที่คดเคี้ยวอะไรเงี้ยไม่เป็นไรเดินตรงไปไปตรงๆนี่แหละค่ะตามที่น้องกาเนี่ยพาเราไปนั่นเองนะคะแล้วนะคะไม่ว่าจะใหญ่ไม่ต้องสนใจตรงอื่นจะมีซอยมีอะไรช่างมันให้เดินตรงไปเรื่อยๆเลยนะคะเหมือนกับน้องกาเนี่ยพาเราไปนะคะเช่น My house and my sister's house are only 10 kilometers apart as the crow flies but it takes 30 kilometers to drive to it นะคะหมายถึงอะไรแปลว่าบ้านฉันกับบ้านน้องสาวเนี่ยจริงๆห่างกันแค่10กิโลเท่านั้นเอง10กิโลก็โอเคไม่แย่มากถูกไหมคะไม่แย่มากไม่ไกลมากนะคะก็ถ้าเกิดว่ามีคนวิ่งมาราธอนเนี่ยอาจจะพอวิ่งได้ถูกไหมคะอย่างอาจารย์ยังไม่ได้แต่ว่าคนที่วิ่งมาราธอนอาจจะสามารถไปได้As the crow flies ก็คือตรงไปตรงมาเลยนะคะตรงไปแต่ถ้าเกิดว่าจะขับเนี่ยโอ้โหทางมันคดเคี้ยวต้องมีเลี้ยวเข้าซอยนั้นซอยนี้เพราะว่าไม่สามารถที่จะไปตรงได้เพราะฉะนั้นกลับกลายเป็นว่าอุ้ยห่างกันตั้ง3กิโลเลยถ้าเกิดว่าต้องการที่จะขับนะคะ As the crow flies ก็คือตรงไปตรงมาเลยไม่มีทางคดเคี้ยวนั่นเองนะคะเพื่อที่จะบอกว่าไปตรงเลยค่ะนะคะหรืออุ้ยทางกลับกันไม่ไกลนะคะไม่ไกลมีอะไรที่ใกล้เลยนะคะเช่นถ้าเกิดว่าเราไปต่างประเทศเนี่ยเราอาจจะต้องเลือกสถานที่ที่เราไปอยู่เนี่ยให้มันใกล้กับอะไรที่มันสะดวกสบายนะคะเช่นร้านสะดวกซื้อ convenience store or the subway station นะคะสถานีรถไฟใต้ดินอะไรอย่างงี้ต้องการที่จะเดินทางสะดวกสบายถ้าเกิดว่าเราไปเจอโรงแรมหนึ่งนะคะแล้วเขาบอกว่า oh the subway station is just around the cornerThe subway station is just around the corner. มีความหมายว่าอะไรคะหมายความว่าแค่เลี้ยวไปนะคะตรงมุมเนี่ยก็เจอเลยนะคะเพื่อที่จะเน้นย้ำว่ามันใกล้กันนั่นเองนะคะนอกจากคำว่า just เราสามารถใช้คำว่า right ก็ได้ right around the corner หมายความว่าคุณเลี้ยวไปหัวมุมนี้เองเจอเลยทันทีนะคะเช่น My house is just around the corner from a pizza restaurantMy house is just around the corner from a pizza restaurant. หมายความว่าอะไรคะเดี๋ยวเราจะบ้านปุ๊บเลี้ยวมุมไปนิดเดียวเจอร้านอาหารนะคะที่ขายพิซซ่าเลยถ้าเกิดใครชอบพิซซ่าโอ้โหอันนี้เป็นสวรรค์เลยไม่ต้องไปไกลเดี๋ยวเราไปนิดเดียวไม่กี่ก้าวเลี้ยวไปทางมุม just around the corner there you go pizza restaurant นะคะหรือ right around the corner ก็ได้ก็คือมันใกล้มากเหลือเกินแค่เลี้ยวไปเจอนะคะเจอ corner เจอมุมเนี่ยก็สามารถเลี้ยวแล้วก็เจอได้เลยนะคะหรือนะคะสามารถใช้วลีอีกอันนึงเพื่อจะเน้นย้ำว่าโอ้อันนี้มันใกล้มากเลย a stone's throw away คำว่า stone ในที่นี้คุณผู้ฟังอาจจะคุ้นเคยหมายความว่าหินนั่นเองก้อนหินหมายถึงอะไรคะพอโยนก้อนหินส่วนมากคนจะโยนได้ไม่ไกลมากถูกไหมคะคือไม่มีทางที่เราจะโยนไปได้300กิโลเมตรอย่างนี้คงยากอาจจะต้องใช้เครื่องมือช่วยแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้มือของเรายกก้อนหินขึ้นมา a stone แล้วโยนไปเนี่ยก็คือไม่ไกลมากอันนี้ก็เป็นการใช้เพื่อจะบอกว่าอ๋อมันไม่ไกลนั่นเองนะคะเช่นThe bus stop is just a stone's throw away from my favorite coffee shop. The bus stop is just a stone's throw away from my favorite coffee shop. หมายถึงอะไรคะถ้าเกิดว่าไปร้านกาแฟโปรดของเราเนี่ยวุ้ยนิดเดียวก็เดินไปถึงนะคะไปรถเมล์นั่นเองใกล้นิดเดียวเองเอาหินโยนไปถึงเลยนะคะใกล้มากเหลือเกิน just a stone's throw away นะคะอีกอันนึงอันนี้อาจจะฟังดูหยาบคายนะคะคุณผู้ฟังแต่มันไม่หยาบคายอาจารย์ขอเน้นนะแต่อาจจะแบบเราหลีกเลี่ยงในการไม่พูดกับผู้ใหญ่ที่เขาอาจจะฟังดูอุ้ยไม่ค่อยถูกชะตาสักเท่าไหร่นะคะคำว่า spitting distance หมายถึงอะไรคะ

spitting มีความหมายว่าถมน้ำลายนั่นเอง distance ก็คือระยะทางคุณผู้ฟังก็ลองนึกตามนะคะถ้าเกิดว่าเหมือนเดิมเหมือนกับก้อนหินเลยไปได้ไกลไหมไปได้ไม่ไกลมากแปลว่าค่อนข้างใกล้เลยในการถมน้ำลายเนาะคุณผู้ฟังก็เป็นคนที่ดีก็ไม่ถมนะแต่บางคนเขาอาจจะเนาะที่เราไม่ใช่เราเนาะที่เราแบบว่าเขาไปถมน้ำลายในสถานที่ที่มันถูกต้องนะคะเช่นไปหาทันตแพทย์เนี่ยเราถมได้ไม่เป็นไรเขาขอให้เราทำไม่เป็นไรแต่ว่าเราก็ไม่บนถนนนี่เราไม่ทำเนาะแต่เขาก็เป็นการเปรียบเทียบว่าอุ๊ยมันใกล้เหลือเกินพอแค่ถมน้ำลายก็ถึงเลยนะคะเช่น the fish market is in spitting distance of the river so the fish are very fresh the fish market is in spitting distance of the river so the fish are very fresh หมายถึงอะไรคะไปที่ตลาดปลาตลาดปลานั้นเนี่ยโอ้โหใกล้มากกับแม่น้ำเพราะฉะนั้นยังไงคะปลาก็จะสดมากเลยก็คือนิดเดียวถมน้ำลายปุ๊บอุ๊ยเจอแม่น้ำเลยก็คือแน่นอนไม่ได้ถมลงเลยแม่น้ำนะคะแต่ก็คือเป็นการเปรียบเทียบนะคะว่ามันใกล้มากเลยเพราะฉะนั้นอุ๊ยปลานี่สดใหม่มากเลยเพิ่งขึ้นมาจากแม่น้ำนั่นเองนะคะก็คือใกล้มากนะคะอีกอันนึงที่จะเน้นย้ำว่าอุ๊ยใกล้อีกแล้วนะคะใกล้อีกแล้วอย่างเช่นถ้าเราต้องการสถานที่มันใกล้เนี่ยเราก็สามารถใช้คำศัพท์พวกนี้เพื่อจะไปถามเขาก็ได้ว่าโอ้ is my hotel in spitting distance of the subway station โรงแรมของเราเนี่ยใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าใต้รถไฟใต้ดินหรือเปล่า is it a stone's throw away นะคะโยนก้อนหินก็ถึงเลยไหมหรืออีกวลีนึง a hop skip and a jump หมายถึงอะไรคะHop, skip, and jump ก็คือกระโดดนิดเดียวก็ถึงแล้วเช่นเดียวกัน It's a hop, skip, and jump away นะคะขอเน้นนะคะ A hop, skip, and a jump เราสามารถเติมคำว่าอะข้างหน้า skip ได้ A hop, a skip, and a jump ก็ได้นะคะได้ทั้ง3อันหรือบางทีเขาก็สละอันนึงไป A hop, skip, and jump ก็ได้นะคะไม่ว่ากันแต่ต้องมา3คำนี้นะคะพร้อมกันเราจะ hop อย่างเดียวเราจะ skip อย่างเดียวเราจะ jump อย่างเดียวไม่ได้ต้องมา3อันเลยค่ะมาเป็นเพื่อนกันนะคะแล้วเราจะไม่สลับสถานที่กันเราจะไม่สลับตำแหน่งกันนะคะ jump จะไม่มาก่อน skip จะไม่มาก่อนนะคะ hop ต้องมาก่อนตลอดเวลา A hop, a skip, and a jump away A hop, a skip, and a jump awayนะคะเหมือนเดิมอย่างเช่น the fish market is a hop a skip and a jump away from the river ก็คืออุ้ยตลาดปลานี่ใกล้กับแม่น้ำเหลือเกินเพราะไงคะปลาก็ต้องสดใหม่ตลอดเวลานะคะอีกอันนึงที่เราสามารถที่จะใช้ได้นะคะเพื่อที่จะบอกว่าสถานที่เนี้ยค่อนข้างที่จะใกล้เลยใกล้กับที่ที่เราอยู่นะคะอย่างเช่นนะคะเรายืนอยู่ตรงนี้นะคะเขาต้องการที่จะรู้ว่าธนาคารอยู่ตรงไหน Where's the bank เราสามารถพูดได้it's just up the road it's just up the road หมายถึงอะไรคะมองตรงไปเลยมองขึ้นไปเลยมันอยู่แค่เดินไปนิดเดียวก็ถึงแล้ว just up the road หรือ just up the street ก็ได้นะคะหรือ just down the street ก็คือหันหลังกลับนั่นเองถ้าเดินตรงไปข้างหน้าเราแล้วใช้คำว่า up ถ้าเกิดหันหลังกลับไปต้องย้อนกลับไป just down the streetjust down the street นั่นเองสามารถที่จะใช้เพื่อจะบอกว่าเดินตรงไปเลยนะคะเดินตรงไปข้างหน้าหรือเดินเกิดกลับไปข้างหลังนั่นเองนะคะเพื่อจะบอกว่ามันไกลนิดเดียวนะคะแล้วถ้าเกิดว่าเราไปถึงตรงนั้นแล้วเราต้องการที่จะสังเกตเห็นเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราถึงสถานที่นั้นแล้วนะคะเราสามารถใช้วลีว่า you can't miss it you can't miss it หมายความว่าคุณไม่มีทางพลาดแน่นอนอย่างเช่นเราบอกว่า look for the big red signถ้าเกิดเราต้องการที่จะหาร้านอาหารร้านนี้ทำยังไงดีเราจะแน่ใจได้ไงว่าเราถึงสถานที่นั้นแล้ว Look for the big red sign หาป้ายสีแดงๆใหญ่ๆ You can't miss it ยังไงก็ไม่พลาดมองเห็นแน่นอนนะคะหรืออีกวลีนึง You'll know it when you see it You'll know it when you see it พอไปถึงแล้วแน่นอนรู้แน่นอนไม่ต้องบอกอะไรมากแล้วนะคะไปถึงนี้รู้แน่นอน You'll know it when you see it หรือถ้าเกิดว่าอุ้ยไปไกลเลยไปแล้วทำยังไง You've gone too farIf you see the pharmacy, you've gone too far. ถ้าเกิดมีคนมาถาม Excuse me, where's the bank? Oh, just up the road. If you see the pharmacy, you've gone too far. ธนาคารอยู่ที่ไหนเดินขึ้นไปตรงถนนนี้เองตรงไปนิดเดียวแต่ถ้าเกิดว่าคุณเห็นร้านขายยาแปลว่าคุณเลยไปแล้วไปไกลเกินไปแล้วนะคะต้องย้อนกลับมา So you've gone too far. If you see the pharmacy, you've gone too far.นะคะอันนี้ก็เป็นคำศัพท์และก็วลีต่างๆนะคะที่เราจะสามารถใช้ในการทั้งถามทางและก็บอกทางนะ

0: เองนะคะอย่างที่อาจารย์ย้ำไปสามารถที่จะใช้ศัพท์เดิมๆที่เราคุ้นเคยอยู่แล้วแต่นี่เป็นการเสริมสร้างนะคะคลังคำศัพท์และก็คลังวลีของเรานั่นเองนะคะแล้วก็หวังว่าคุณผู้ฟังเนี่ยสามารถที่จะนำไปใช้นะคะในชีวิตประจำวันของเราได้เลยไม่ว่าใครจะมาขอนะคะข้อมูลจากเรานะคะแน่นอนค่ะเราอยู่ในสยามประเทศเมืองยิ้มถูกไหมคะมีคนนักท่องเที่ยวเยอะแยะมากมายเนี่ยเรากำลังเดินๆอยู่เขาเดินมาถามเลย excuse me where is the shopping mall ห้างสรรพสินค้าอยู่ที่ไหนเราก็สามารถที่จะช่วยเขาได้บอกเขาได้นั่นเลยนะคะหรือถ้าเราไปที่อื่นที่เราไม่คุ้นเคยเราก็สามารถที่จะไปขอความช่วยเหลือในการที่จะหาสถานที่ได้ถ้าเกิดว่าอุ้ย GPS เราใช้ไม่ได้หรือว่าอาจจะงงอะไรอย่างนี้แล้ว GPS มันพาให้ตรงนี้ตรงนั้นเราไม่แน่ใจ do I hang a left here is itstone's throw away เราก็สามารถที่จะไปถามคนแล้วก็ขอความช่วยเหลือเขาเลยนะคะและอย่าลืมนะคะว่าในตอนต่อๆไปของ English This Way เนี่ยเราก็จะนำเสนอคำศัพท์และวลีที่สามารถไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันของเราเลยเพราะฉะนั้นอย่าลืมติดตามฟังในตอนต่อๆไปนะคะสวัสดีค่ะ
1: เรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบง่ายๆผ่านเรื่องราวใกล้ตัวกับรายการ English This Way ทางจุฬาเรดิโอพลัสโดยทีมอาจารย์จากสถาบันภาษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงโปรดที่จะเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรพันไม้หายากโดยเฉพาะกล้วยไม้ไทยพันต่างๆแม้ว่าทางเสด็จพระราชดำเนินจะยากลำบากเพียงใดแต่พระองค์ก็มิทรงย่อท้อเมื่อเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรพันไม้ป่าณบริเวณโคกนกกระบาและลานสุริยันในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวงจังหวัดเลยเมื่อพุทธศักราช2534ทรงทอดพระเนตรเห็นกล้วยไม้ชนิดหนึ่งที่กำลังให้ดอกสวยงามและไม่มีชื่อเรียกภาษาไทยอีกทั้งเป็นกล้วยไม้ป่าหายากและพบไม่บ่อยนักจึงพระราชทานชื่อว่านิมมานนรดีด้วยทรงตระหนักดีว่าธรรมชาติคือสายใยแห่งชีวิตที่ต่างมีความผูกพันและเชื่อมโยงกันอย่างลึกซึ้งจึงทรงให้ความสนพระราชหฤทัยอย่างยิ่งในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้พันธุ์พืชและสิ่งแวดล้อมทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการสนับสนุนการอนุรักษ์และฟื้นฟูผืนป่าและพันธุ์ไม้นานาพันธุ์ตลอดเวลาจนเป็นที่ประจักษ์ในต่างประเทศเมื่อบริษัท Black & Flory จำกัดได้ผสมกล้วยไม้สายพันธุ์แคทเธอรียาโบเบลส์และแคทเธอรียาโอเอนเรเนียนาวาอัลบาได้ลูกผสมที่งดงามเป็นพิเศษและได้รับรางวัลจาก The Royal Horticultural Society สหราชอาณาจักรจึงได้มีการขอพระราชานุญาตอัญเชิญพระนามาภิไธยเป็นชื่อเรียกกล้วยไม้นั้นว่าแคทเธอรียาควีนสิริกิติ์นอกจากนี้ยังมีพระราชดำรัสให้หลายหน่วยงานร่วมกันปกป้องกล้วยไม้อย่างจริงจังเพื่อให้กล้วยไม้ที่สวยงามและหายากคงอยู่เป็นมรดกของชาติต่อไปและเกิดโครงการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้ต่างๆเช่นโครงการคืนชีวิตกล้วยไม้สู่ไพรพฤกษ์โครงการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีและโครงการขยายพันธุ์กล้วยไม้สกุลสำเภางามด้วยพระราชวิริยะอุตสาหะพืชพันธุ์ที่ชื่อว่ากล้วยไม้ที่กำลังจะสูญหายไปจากประเทศไทยก็ยังคงอยู่ในประเทศไทยเช่นเดิมโดยมีสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เป็นสถาบันที่มีการรวบรวมพันธุ์กล้วยไม้ไทยจำนวนมากกว่า400ชนิดมีการขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อโดยเฉพาะกล้วยไม้ที่ใกล้สูญพันธุ์หายากและมีค่าทางเศรษฐกิจเพื่อมิให้สูญพันธุ์และในอนาคตก็มีแผนงานที่จะนำส่วนหนึ่งของกล้วยไม้คืนสู่ธรรมชาติเพื่อคงไว้ซึ่งความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศและสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงให้คงอยู่สืบไป

0: จามจุรีร่วงกล่าวเราร่ำให้สำนึกในพระคุณอันอุ่นขวัญยิ่งพระกรุณาโลกประจักษ์คือรักจริงรักที่ไม่ทอดทิ้งประชาชนรำลึกรอยพระสวนซึ้งตรึงใจชาติชื่นพระราชกิจสารทานกุศลจุฬาภักจงรักพร้อมน้อมกมลอาลัยล้นพระพันปีคืนพิมานน้อมลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน
1: ์เคยมีคำกล่าวว่าถ้าห่วงใยใครก็พับนกกระเรียนให้เจ็บป่วยเมื่อไหร่ต้องส่งดอกไม้ช่อใหญ่แทนความห่วงใยแต่สำหรับเราจุฬาเรดิโอพลัสทุกความห่วงใยใส่ไว้ในทุกรายการมาร่วมแบ่งปันความห่วงใยทาง FM 101.5 MHz จุฬาเรดิโอพลัสสื่อสารความรู้สร้างสรรค์ความคิดส่งเสริมแรงบันดาลใจ
2: วิทยุเครื่องนี้เดี๋ยวนี้มันฟังไม่ค่อยจะชัดเลยติดดับดับมีเสียงนู่นเสียงนี่มันเป็นอะไรของมันเนี่ย
3: คุณตาก็ไม่ต้องใช้วิทยุเครื่องใหญ่แล้วก็ได้นะคะฟังในมือถือก็ได้นะคะ
2: มือถือเนี่ยนะแค่รับแค่โทรก็พอแล้วตาทำอะไรไม่ค่อยจะเป็นหรอกมันจะยุ่งยากอะเซ
3: ่ไม่ยากเลยค่ะคุณตาง่ายนิดเดียวนี่ไงคะแค่หนูโหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสโหลดเสร็จกดแค่2ครั้งคุณตาก็ฟังรายการโปรดได้แล้วค่ะ
2: มันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอลูกแล้วต้องทำยังไงต่อ
3: ก็แค่เปิดแอปแล้วกดฟังได้ทันทีเลยค่ะไม่ต้องตั้งค่าอะไรยุ่งยากด้วย
2: เออแค่นี้เองมันก็ง่ายดีจังมันไม่ยากนี่
3: โหลดก็ฟรีด้วยนะคะที่สำคัญชัดแจ๋ว
2: แบบนี้ตาก็ฟังวิทยุจุฬาได้ทุกที่เลยอะสิเออมันก็ดีจริง
3: ๆใช่ค่ะคุณตาพกก็ง่ายใช้ก็สะดวกฟังได้ทุกวันฟังย้อนหลังก็ได้นะคะ
2: ดีเลยลูกเย็นนี้ตาจะฟังรายการยิ้มแย้มแก้มใสตาชอบฟังเสียงเด็กๆเล่านิทานร้องเพลงมันน่ารักดีย
4: ิ้มแย้มแก้มใสเสียงใครกำลัง
0: แอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสจะคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายหรืออยู่เจนไหนฟังวิทยุจุฬาผ่านมือถือง่ายๆแค่โหลดแล้วเปิดฟังได้ทันทีดาวน์โหลดฟรีทั้งระบบ Android และ iOS ยิ่งดาวน์โหลดยิ่งใกล้ชิดกัน
3: โหลดกันเยอะๆนะคะ
0: พร้อมหรือยังกับการเลือกอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ร่วมกำหนดทิศทางกรุงเทพของเราด้วยการออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร8โมงเช้าถึง5โมงเย็นเพราะทุกเสียงมีความหมายและทุกคะแนนคือพลังสำคัญออกไปใช้สิทธิ์เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
5: มาฟังรายการวิทยุยิ้มแย้มแก้มใสกันเถอะ
6: เพลงมีอะไรให้เด็กๆฟังบ้างล่ะ
5: คำถามนิทานเพลงเด็ก
7: ฟังนะ
5: ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา5โมงเย็น
8: ที่วิทยุจุฬา FM 101.5
5: วิทยุจุฬา 101.5 ค่ะ

ยิ้มแย้มแก้มใสเสียงใครกำลังร้องเพลงเด็กๆกระแสคลื่นเครงฟังเพลงแล้วฟังนิทานทุกเย็นก็ไม่เหงานะพวกเราสนุกสนานมาฟังรายการยิ้มแย้มแก้มใส

0: เสียงเย่เราเย่เองยิ้มแย้มแก้มใสค่ะรายการเด็กๆนะคะหลังจากเลิกเรียนแล้วก็มาฟังรายการยิ้มแย้มแก้มใสค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะจันทร์อังคารพุธพฤหัสและศุกร์ค่ะทางจุฬา Radio Plus FM 101.5 นะคะเวลาตอนนี้เลยเด็กๆค่ะ5 ถึง 6 โมงเย็นนะคะเด็กๆก็จะได้ฟังรายการเด็กแล้วก็สวัสดีผู้ใหญ่ทุกท่านด้วยนะคะเพราะว่าฟังด้วยกันทุกคนได้เลยนะคะถึงแม้จะเป็นรายการเด็กแต่ฟังได้อ่ะผู้ใหญ่ฟังได้อ่ะค่ะลองฟังดูนะคะนะคะเพราะว่ามันมีเรื่องราวสนุกๆ สำหรับเด็กๆแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็รู้จักลูกเราดีขึ้นนะคะแล้วก็คุณแม่ก็ได้รำลึกอดีตด้วยนะเพลงเด็กต่างๆแล้วก็มาเรียนรู้เพลงใหม่ๆด้วยซึ่งก็สนุกน่าสนใจนะคะ
1: คร
0: ับแล้วก็รายการเรามี4ช่วงค
1: ่
0: ะ
1: ใช่แล้วมี4ช่วงที่จะร่วมกันฟังทั้งเด็กและผู้ใหญ่ดังนี้นะครับช่วงแรกเป็นคำถามนะครับคำถามสนุกๆหลากหลายมากเลยเป็นคำถามที่เป็นจินตนาการให้เราคิดจินตนาการกันให้สนุกก็มีเนาะเดี๋ยวรอวันที่คำถามจินตนาการมาถึงนะบางวันก็จะเป็นเรื่องราวที่ให้เด็กๆสมมติว่าถ้าเด็กๆได้เจอเหตุการณ์แบบนี้ได้เจอคนแบบนี้จะต้องตัดสินใจเรื่องนี้จะคิดจะทำยังไงเนาะแต่ในสัปดาห์นี้เป็นเสียงครับเดี๋ยวจะมีเสียงให้เด็กๆฟังนะเด็กๆไม่เห็นภาพหรอกเนาะเป็นเสียงแล้วก็ฟังแล้วก็ลองจินตนาการดูแต่ก่อนจะจินตนาการก็ต้องมีสมาธิที่ฟังเสียงได้ชัดเจนว่าเอ๊ะเสียงอะไรนะเป็นไงนะเกิดอะไรขึ้นใครทำนะได้ยินเสียงนี้แล้วรู้สึกอย่างไรนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวสนุกสนานกับคำถามเสียงด้วยกันนะครับจากนั้นก็มาสนุกกับนิทานเด็กๆชอบอยู่แล้วเนาะนิทานเราก็มีเรื่องราวสนุกสนานมากเลยหลากหลายมากเลยนะครับเรื่องของเด็กๆมาอยู่ในนิทานก็มีและเด็กๆในนิทานของเรานี่ก็เติบโตไปพร้อมกับเด็กๆที่ฟังรายการด้วยเนาะบางทีก็เป็นเรื่องมหัศจรรย์การผจญภัยเรื่องต่างๆแต่ว่าสัปดาห์นี้เป็นเรื่องของนิทานสัตว์ครับเดี๋ยวมาเจอพบกับสัตว์น่ารักที่ชื่อว่าเจ้ากระต่ายขนสีเทาครับนี่เป็นกระต่ายป่าอยู่ในป่ามีเพื่อนมากมายเลยดูสิว่ากระต่ายป่าตัวนี้จะทำอะไรบ้างเห็นได้ข่าวว่าเป็นที่รักของเพื่อนเพื่อนสัตว์ป่าเพราะว่าเขาชอบช่วยเหลือสัตว์ทุกตัวครับเดี๋ยวดูสิวันนี้เขาจะไปเจอเหตุการณ์เจอเรื่องราวอะไรนะครับในนิทานชุดกระต่ายเทากับเพื่อนๆครับจากนั้นก็ถึงเวลาของบทเพลงยังไงล่ะเนาะบทเพลงเด็กถึงจะเป็นบทเพลงที่แต่งมานานแล้วนะแต่เด็กๆได้ฟังปุ๊บก็จะชอบเลยเพราะทำไมถึงชอบประพันธ์
0: มันคงสนุกมั้งคะ
1: เนาะก็คือเหมาะสำหรับเด็กๆไงจังหวะก็ง่ายสนุกเนื้อหาก็เข้ากับวัยเขาพอดีเลยทำนองก็ไม่ยากเกินไปเนาะเนี่ยแหละแต่ว่าเด็กๆไม่ค่อยได้ฟังไงพอดีเรานึกถึงว่าโอ้เด็กๆควรจะได้แล้วฟังเพลงสำหรับเด็กเนาะให้เหมาะกับวัยเข้ากับวัยเขาเราก็ได้จัดเตรียมมาเลยช่วงนี้เนาะแล้วขณะเดียวกันเราก็รู้ว่าผู้ใหญ่หลายคนพอได้ฟังก็ชอบเช่นกันเรานึกถึงตัวเองตอนเด็กๆที่ได้ฟังเพลงแล้วพวกนี้เราก็มีความสุขเนาะครับ
0: สนุกก็คือผีเสื้อ
1: ก็ตกใจแล้วนะป้าผีมาเนี่ยนะเห็นว่าเพลงเด็กเขาก็มีลูกเล่นมีอะไรของเขาเน
0: าะ
1: ตุ๊กแกยังสนุกเลยอยู่ในเพลงเด็กก็ได้เนาะแล้วก็มีเรื่องอื่นๆอีกมากมายนะครับเดี๋ยวรอนะครับช่วงที่3ใครแนะนำบทเพลงไว้หรือว่าใครว่าเดี๋ยววันนี้ต้องแนะนำบทเพลงหน่อยคิดถึงบทเพลงนี้หรือว่าไปฟังเพลงนี้มาไม่รู้ว่าพี่แมวกับป้าพันเคยฟังไหมเพื่อนๆจะได้ฟังไหมจะแนะนำมาก็ยินดีนะครับและช่วงนึงช่วงนี้เรามีอะไรให้เด็กๆฟังแล้วเราก็อยากฟังเสียงเด็กๆฟังเรื่องราวของเด็กๆบ้างในช่วงที่ชื่อว่าส่งข่าวเล่าเรื่องเดี๋ยวฟังจิงเกิลเลยนะส่งข่าวเล่าเรื่อง
2: ส่งข่าวเล่าเรื่อง
1: ช่วงนี้เป็นยังไงนะครับประพันธ์ส่งข่าวเล่าเรื่องนี
0: ้ครับใครอยากจะส่งข่าวอะไรก็เชิญค่ะเด็กๆค่ะ
1: ว่าเรื่องของเด็กๆใช่ไหมคร
0: ับเรื่องของตัวเองอ่ะรู้สึกดีรู้สึกไม่ดีมีความสุขมีความทุกข์ไม่ชอบชอบอะไรก็แล้วแต่เรื่องเล็กน้อยก็เล่ากันฟังได้นะพี่แมวมีจะเรื่องมีเรื่องอะไรจะเล่าให้เด็กๆไหมคะ
1: อ๋อมีเจอเด็กครับตอนที่เลิกเรียนไงเนาะก็มีเด็กน้อยคนหนึ่งเขาหิวมากเลยมั้งแล้วเขาก็เลยบอกคุณแม่แล้วคุณแม่ก็ซื้อไส้กรอกให้กินแล้วเขาก็กินแล้วพี่แมวก็ยืนอยู่ใกล้ๆแล้วเขาก็บอกว่าอร่อยนะครับแต่ต้องย่างให้สุกก่อนนะครับ
0: ใครบอกคะ
1: เด็กเด็กเนี่ยเขามองเขาไงเขาก็ชื่อให้ดูว่าเนี่ยกินไส้กรอกอยู่นะครับแต่มันสุกแล้วนะครับ
0: แล้วพี่แมวกินน้ำลายเอื้อกไหม
1: ไม่ได้กินน้ำลายเอื้อกบอกว่า
0: อยากกิน
1: ว่าอร่อยครับแต่อย่ากินบ่อยนะครับเขาก็ทำหน้างงเอ๊ะทำไมล่ะครับอะไรอย่างเงี้ยนะแม่ก็บอกว่ากินอย่างอื่นบ้างสักครับอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ชอบ

0: บางทีเขาพอมองเขาแล้วเนี่ยเขาเหมือนเราจะถามเขาว่าสุกหรือยังเขารีบบอกทันทีเลยสุกแล้วครับย่างแล้วครับนี่แหละครับก็เป็นเด็กๆที่ได้เจอมานะครับคุณแม่เขาก็หัวเราะ
1: ได้เจอเลยได้เจอแมวจอนอีกครอบครัวหนึ่งคร
0: ับ
1: ค่ะก็ตอนนี้กล้าหาญลงมาขอข้าวกินตรงริมรั้วแล้วริมรั้วเพราะฝันมีต้นไม้เยอะไงนะคะ
0: ก็ใช้เป็นที่แอบ
1: มันก็เลยมานอนเล่นแล้วก็ดูว่าฝันกินข้าวตอนนั้นเป็นห้องกินข้าวพอดีแล้วม
0: ัน
1: เป็นกระจกทั้งหมดค่ะเพราะฉะนั้นมันก็ไม่กลัวนะแต่พอจะให้อาหารเนี่ยมันก็ตกใจ
0: เขายังไม่คุ้นกับคน
1: เขาก็หนีไปมันก็น่ารักดีแต่ตอนหลังพ่อพันธุ์ก็เดินออกไปข้างนอกนะคะเอาไปวางไว้ริมรั้วให้มันกินอันนี้ก็เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆที่เจอมาแล้วก็มาเล่าให้เด็กๆฟังเด็กมีเรื่องอะไรจะเล่าก็เชิญนะคะนี่ไงคนนี้เขาเล่ามาแล้วค่ะ
0: เอ
1: ามีพี่หมีเขาสวัสดี
0: พี่หมีสวัสดี
1: พี่หมีนักแต่งเพลงนักแต่งเรื่องราวรายงานตัวคนแรกนะคะส่งข่าวส่งข่าวแล้วเรื่องหน่อยชวนช่วงนี้น้องไม่ค่อยยอมกินข้าวครับเวลาจะกินข้าวน้องก็ร้องไห้ไม่กินครับนะคุณหมอพี่แมวไม่ได้เป็นคุณหมอนะคะ
0: แล้วเขาไม่หิวเหรอน้องเขาไม่
1: อาจจะปวดฟันหรือเปล่าหรือว่าปวดท้องหรืออาการไม่สบายไหม
0: ต้องดูก่อนนะเพราะบางทีไม่ใช่ว่าเขาไม่อยากกินแต่เขาอาจจะไม่สบายหรือเปล่าเน
1: าะแล้วอาหารที่ไม่ชอบหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ต้องช่างสังเกตนิดนึง
0: เนาะแต่ก็ต้องฝึกกันนะครับเนาะแบบชีสต้องกินให้ได้อะไรได้เยอะๆเนาะเพราะเพื่อนๆเราก็กินได้หลากหลายเหมือนกันนะ
1: ค่ะแล้วก็มีพี่ชารีฟชอบแคลคูลัสพี่ชารีฟก็ส่งข่าวมานะคะพี่ส่งข่าวเขาสั่งของแล้วก็ได้รับแล้วนะคะก่อนจะได้ต้องบ่นกับขนส่งนานหน่อยใช่ไหมพี่ชาริฟเนาะแต่ได้นะคะเอาล่ะแล้วก็หมดได้ยังอันนี้เห็นไหมเด็กๆ ก็ส่งข่าวเล่าเรื่องเหมือนเรามีเพื่อนกันไงมีเพื่อนแก่ๆคนหนึ่งเพื่อนไม่แก่คนหนึ่งคือพี่แมวเพื่อนแก่คือป้าพันธ์นะคะ ก็มีหลากหลายความคิดเห็นแล้วเด็กๆ ก็เล่าเรื่องมานะคะป้าพันธ์ก็เล่าเรื่องไปสนุกสนานกันไปกับรายการยิ้มแย้มแก้มใสแล้วงั้นเราก็เริ่มเราต้องแนะนำตัวเองก่อนนะคะ ป้าพันธ์มี2ฉายาค่ะจอมแบ่งปันและไส้เดือนค่ะ
0: พี่แมวฉายาคนรักแมวครับแล้วเรามีผู้ช่วยเรานะก็เก่งๆทั้งนั้นเลยมีตั้งหลายคนแน่คนแรกก็คือพี่นุชนะครับพี่นุชฉายาคนเก่งคอมพิวเตอร์นะครับพี่นุชก็จะไปสร้าง Facebook ที่ชื่อว่ายิ้มแย้มแก้มใสเรดิโอเอาไว้เนาะไว้เก็บรายการยิ้มแย้มแก้มใสที่ผ่านไปแต่ละเดือนง่ายเด็กๆ เข้าไปฟังได้เลยนะใครที่เพิ่งมาฟังไม่กี่ตอนมาเนี่ยก็ย้อนกลับไปฟังได้หรือว่าใครที่ฟังมานานแล้วคิดถึงตอนเก่าๆก็กลับไปฟังได้นะครับมีนิทานเล่าย้อนหลังมามากมายเลยเนาะจากนั้นแล้วมีอะไรล่ะมีเพลงด้วยเพลงก็อยู่ในนั้นเลยเหมือนรายการนี่แหละแล้วมีเสียงเด็กๆด้วยแล้วก็ได้ดูการ์ตูนด้วยการ์ตูนของใครล่ะการ์ตูนของลุงโตลุงโตผู้มีฉายาว่าคนโตๆชอบวาดการ์ตูนนะครับนี่จากนั้นก็มีผู้ช่วยเราอีกคนนึงนะครับก็คือผู้ควบคุมเสียงนะครับก็คือพี่แว่นฉายาพี่แว่นโนบิตะจากจุฬาเรดิโอพลัสครับ
1: อันนี้พี่กบอบอบค่ะ
0: อันนี้พี่ไก่โอ๊ก
1: กระดิ่งป้องแป้งป้องแป้งค่ะ
0: แล้วก็คุณหมูครับนี
1: ่แล้วก็นึกขึ้นได้อีกอย่างพี่หมีขาที่น้องไปกินข้าวเขาอาจจะปวดฟันฟันแบบปวดฟัน
0: อ
1: ะไม่รู้ว่ากินไม่อยากกินข้าวไม่อยากเคี้ยวเคี้ยวแล้วเจ็บอะก
0: ็
1: เป็นไปได้ให้น้องลองอ้าปากดูลองสำรวจดูนะคะเพราะว่าเด็กเล็กบางทีเขาก็ไม่รู้เรื่องนะรู้จะพูดว่ายังไงนะคะก็ดีแล้วล่ะที่ช่างสังเกตแล้วก็ดูแลน้องนะคะก็พี่ชารีฟก็บอกว่าเวลาสั่งของแล้วเขาไม่โทรมาเนาะก็เลยจะต้องรอนานหน่อยครับนะครับครับผมรับทราบครับแต่นี่ได้ของแล้วนะคะก็ยิ้มออกแล้วนะคะเด็กๆค่ะยิ้มแย้มแก้มใสรายการเด็กเราจะได้ฟังช่วงแรกกันแล้วค่ะนะคะวันนี้วันพุธที่24มิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะช่วงแรกก็คือคำถามซึ่งเป็นเสียงนะเด็กๆค่ะในช่วงฟังดีๆมีคำถาม
2: ช่วงฟังดีๆมีคำถาม

0: เสียงอะไรคะเด็กๆคะพอเด็กๆฟังเสียงเนี่ยนะคะแล้วรู้สึกยังไงบ้างนะคะชอบหรือไม่ชอบบอกมาได้นะคะว่าเสียงอะไรของพ่อพันธ์ก็พิมพ์มาเลยค่ะเด็กๆค่ะพิมพ์มาได้ที่ LINE @ Jula Radio ค่ะ LINE @ Jula Radio สะกดนะคะ CHULARADIO ค่ะ CHULARADIO
1: ครับสำหรับใครที่อยากโทรศัพท์มานะก็022183975-7นะครับ022183975-7ครับ
0: นี้นิทานจะเริ่มก่อนดีกว่านะคะเด็กๆค่อยๆตอบนะคะนิทานในช่วงสนุกจังฟังนิทาน
1: ครับ
2: ช่วงสนุกจังฟังนิทาน

0: มาแล้วครับติดกราบนิทานชุดกระต่ายเทากับเพื่อนนะครับวันนี้เสนอตอนช่วยกันดับไฟป่าเด็กก็รู้จักแล้วเนาะฟังกันมา2ตอนละในป่าแห่งนี้ก็มีกระต่ายตัวโตเป็นกระต่ายป่าขนสีเทาใครๆก็เรียกเขาว่ากระต่ายเทานะครับกระต่ายเทาก็มีเพื่อนเป็นสัตว์ป่ามากมายเลยเมื่อวานใครได้ฟังเห็นไหมในป่ามีอันตรายเนาะน้ำป่าไงถ้าฝนตกหนักน้ำก็จะท่วมไหลมาจากภูเขาได้นะพวกสัตว์ป่าก็ต้องช่วยกันเตือนเนาะแต่มีอันตรายจากน้ำอย่างเดียวหรือเปล่าพ่อพันเด็ก
1: ๆไม่รู้ครับ
0: มีอันตรายอื่นอีกนะ
1: อะไรครับ
0: ก็คืออันตรายจากไฟป่านั่นเอง
1: โอ้อย่างนี้ร้อนมากเลย
0: ใช่เนาะแล้วมันมาได้ยังไงล่ะไฟป่าเนี่ยเนาะก็ส่วนมากก็จะเกิดจากบางทีคนเข้าไปในป่าแล้วไปทิ้งไปจุดไฟไว้ไงพระพันหรือบางทีก็ทิ้งสูบบุหรี่แล้วทิ้งก้นบุหรี่ไว้ในไม้แห้งๆอะไรแล้วมันก็ลุกลามมาได้เนาะเนี่ยแหละเกิดขึ้นบ่อยเลยไฟป่าเนี่ยสัตว์ป่าเขาไม่ได้ทำให้เกิดหรอกแต่มนุษย์นี่แหละจะทำให้เกิดไฟป่าก็ได้เนาะนี่แหละครับทีนี้จะทำไงดีล่ะกระต่ายเทานี่เขาก็เลยมาชักชวนสัตว์ทั้งหลายนะครับมาให้ช่วยกันระวังไงไฟป่าเพราะถ้าเกิดมันเริ่มต้นเป็นไฟกองเล็กๆนี่ดับง่ายใช่ไหมครับป้าพัน
1: ธ์ใช่ใช
0: ่โอ้แต่ถ้าให้ลุกลามไปใหญ่ๆนี่ไม่ไหวแล้ว
1: โอ้ยไม่ไหวครับ
0: กระต่ายเทาจึงรวบรวมเพื่อนๆมาให้ช่วยกันระวังไฟป่าตัวแรกที่รับอาสามาคือคุณม้าป่า
2: ผมเองครับผมวิ่งเร็วครับแจ้งข่าวได้ทัน
0: ใช่ม้าป่าบอกเดี๋ยวจะวิ่งไปนะครับคอยตรวจตราดูทั่วป่าทั่วทุ่งหญ้าเลยถ้าเห็นควันไฟเห็นเปลวไฟจะรีบไปบอกเลยใช่ไหมเนาะ
2: ครับ
0: อีกตัวหนึ่งก็คือเจ้าหมูป่า
3: ถึงผมจะตัวใหญ่นะครับแต่ผมก็เสียงดังนะครับ
0: ใช่แล้วเจ้าหมูนี่บอกว่าเดี๋ยวผมไปเรื่อยๆผมเห็นควันไฟผมจะรีบไปดูแล้วถ้าดับได้ผมจะตะกุยดินดับเลย อีกตัวหนึ่งก็คือคุณกวางครับกวางกวางเขาก็เดินอยู่ตามทุ่งหญ้าอะไรอยู่แล้วเนาะก็ส่งข่าวได้เช่นกันและอีกตัวหนึ่งตัวนี้สำคัญมากเลยตัวนี้ส่งข่าวเก่งมากเลยถ้าเกิดไฟป่า
1: เสียงดังด้วย
0: เสียงดังบินไปได้ทั่วป่าเลยคือเจ้ากาตัวดำๆนี่เองนี่แหละมานี่แหละครับมีกระต่ายเทาก็ดูแลม้าป่าหมูป่ากวางและเจ้ากาก็คอยดูแลให้ปลอดจากไฟป่าเนาะเช้าวันนี้เช้าแล้วสายแล้วเนาะเจ้าหมูป่ากำลังเดินท่อมๆอยู่แถวๆริมทุ่งหญ้าหมูป่านี่จมูกไวนะพ่อพันธุ์เพราะว่าเขาต้องขุดหาอะไรใต้ดินกินเนาะเขาก็กำลังขุดหาเผือกหัวมันหารากไม้กินอยู่จมูกเขาก็ฟุดหมูป่ากลิ่นมันเหมือนหญ้าไหม้ไฟอะอยู่ไม่ไกลด้วยเดี๋ยวไปดูก่อนคุณว่ามันมีไฟป่าเริ่มลุกขึ้นมาแล้วล่ะครับเนี่ยเนาะแล้วที่ห่างไปเนี่ยแสดงว่ามีคนมาทิ้งก้นบุหรี่ไว้แน่เลยอ่ะยังเห็นมีทิ้งอยู่เลยมีรอยเท้าคนเลยอ่ะตอนนี้ไฟป่ามันไหม้ยาแล้วมันลุกลามไปอีกแล้วด้วยน่ะไหม้เลยหมูป่าบอกโอ้ยตัวเดียวดับไม่ไหวบอกเจ้ากาดีกว่ากาไปส่งข่าวให้มาช่วยกันดับไฟตรงริมทุ่งหญ้าหน่อยนะได้ไหม
2: กาไฟไหม้ทุกคนมาช่วยกันตรงนี้ดูฉันมาฉันบินมาให้ดูแล้ว
0: ใช่เจ้ากาก็บินไปบอกสัตว์ป่าทุกตัวเลยนะครับเพราะมันบินได้เร็วแล้วเวลามันเจอนกกระ

0: โอ้ยตอนนี้ตัดไฟมันลุกไปเยอะเลยต้องอพยพหนีละมาหนีหนีระหว่างที่สัตว์ทั้งหลายกำลังช่วยกันดับไฟอยู่นั้นนะครับกระต่ายเทานึกได้ว่าอุ้ยแถวทุ่งหญ้ามีครอบครัวนกกระทาเด็กๆนกกระทานี่เป็นนกที่บินไม่ค่อยเก่งไงป้าพันตัวคล้ายๆไก่ที่เขาออกไข่แบบฟองเล็กๆแล้วเอาไข่เขามากินได้อะป้าพัน
1: ลายๆหน่อยๆ
0: ใช่เจ้านกกระทานี่ก็อยู่ในที่ทุ่งหญ้าด้วยอุ้ยแม่นกกระทามีลูกเล็กด้วยจะขนของหนีไฟทันไหมเนี่ย
1: ไม่ทันค่ะ
0: เดี๋ยวกระต่ายเทาไปช่วยนะไปละกระต่ายเทารีบไปช่วยแม่นกกระทาก่อนพอไปถึงก็บอกแม่นกกระทาเรียกลูกมาครบทุกตัวหรือยังครับ
1: จิ๊บๆเลยอยู่แล้วค่ะ
0: ตามผมมาตามผมมามีของอะไรคนมาเนาะนี่ในที่สุดก็กระต่ายเทาก็บอกทางนะครับไปได้แล้วลูกนกกระทาปลอดภัยแล้ว
1: ขอบคุณค่ะ
0: กระต่ายเทาก็วิ่งช่วยสัตว์ตัวอื่นเอ๊ะมีลุงเต่ายังอยู่ไหมลุงเต่าเดินช้าด้วยไปหน่อยไปหน่อยลุงเต่าลุงเต่าก็ปลอดภัยดีดีดีครับกระต่ายเทาเนี่ยความที่อยากช่วยเพื่อนสัตว์ตัวอื่นแต่ลืมไปครับหันมาอีกทีนึงนะตอนนี้มันมีกองไฟล้อมกระต่ายเทาอยู่หมดแล้วว่า
1: โอ้ย
0: ไฟไหม้หญ้าเป็นวงกลมล้อมเลยอ่ะ
1: โอ้ยจะไปทางไหนดีเนี่ย
0: ใช่กระต่ายเทาบอกโอ้ยตายแล้วสิเมื่อกี้เราลืมทางออกแล้วไฟล้อมเราหมดเลยร้อนด้วยนะเด็กๆเนาะแล้วมีควันไฟไหม
1: เยอะ
0: แสบตาด้วยกระต่ายเทาบอกโอ้ยแย่แล้วเราออกมาไม่ได้แล้ว
1: ช่วยด้วยสิ
0: ใช่
1: อยู่ตรงนี้เลย
0: สัตว์ต่างๆก็อยากจะเข้าไปช่วยเจ้าหมูป่ารีบวิ่งไปเดี๋ยวไปช่วยนะกดเจอไฟกั้นอยู่หมูป่าบอกโอ้ยร้อนไม่ไหวแล้ว
1: โอ้แย่แล้ว
0: มีเจ้าแรดตัวโตวิ่งเข้าไปครับไม่เป็นไรแรดหนังหนาพอแรดวิ่งเข้าไปก็บอกโอ้ยไม่ไหวไฟมันแรงเหลือเกินสู้ไม่ไหวเจ้าเสือจะกระโจนข้ามเข้าไปช่วยได้ไหม
1: ไม่ได้มันร้อนมาก
0: เสือบอกกระโจนข้ามไปแต่ตอนกลับกระโจนออกมาไม่ได้สิ
1: มันลุกลามใหญ่แล้ว
0: ใช่แล้วกระต่ายเทาจะแย่ด้วยโอ้ยคุณช้างก็ยังมาไม่ถึงด้วยช้างอาจจะช่วยได้ดีๆครับตอนนี้ไฟโอ้ยล้อมไปมากมายเลยกระต่ายเทาแย่แล้วโอ้ยร้อนมากเลยแสบตาด้วยหายใจก็ไม่ออกแล้วใครจะช่วยกระต่ายเทาได้อะเด็กๆแย่แล้วเนาะเด็กๆครับทันใดนั่นเองบนท้องฟ้ามีนกตัวหนึ่งเป็นนกกินปลาครับเด็กๆนกที่อยู่ในน้ำที่คอยาวๆขายาวๆอ่ะไม่แน่ใจนะว่าเป็นนกกระสาหรือนกกระยางนะแต่เป็นนกกินปลาตัวใหญ่เบ้อเริ่มเลยบินมาแต่ไกลเลยบินแล้วก็ล่อนลงมากลางวงล้อมที่กระต่ายเทาโดนไฟล้อมเนี่ยแล้วก็บอกกับกระต่ายเทาว่ายังไง
1: เร็วๆเข้าเร็วๆเข้าจับขาฉันไว้นะจับให้มั่นๆเลยแล้วฉันจะบินขึ้นไป
0: กระต่ายเทาบอกได้เลยเดี๋ยวฉันจะจับขานกกินปลาให้แน่แล้วเธอบินไปเลยนะเด็กๆครับนกกินปลาตัวนี้ตัวใหญ่มากเลยกระต่ายเทาเกาะขาบินแบบสบายเลยนกพาบินไปเลยฟื้ในที่สุดก็กระต่ายเทาก็พ้นจากกองไฟมาได
1: ้เฮ้ยปลอดภัยแล้วนะ
0: คุณช้างก็มาพอดีคุณช้างก็พ่นน้ำ
1: เปล่น
0: ดับไฟได้เลย
1: โอ้ยไฟดับแล้วก็ยังช่วยขอบคุณคุณช้างนะครับ
0: ใช่เลยนกกินปลาก็พากระต่ายเทาลงไปไว้ตรงที่ปลอดภัยกระต่ายเทาก็ขอบใจนกกินปลาแล้วนกกินปลาก็บอกกับกระต่ายเทาว่ายังไงครับ
1: คุณกระต่ายเทาปลอดภัยแล้วนะครับ
0: ครับปลอดภัยครับขอบคุณครับ
1: คือดูหน้าผมหน่อยสิครับคือจำได้ไหมล่ะครับตอนผมยังเล็กๆอยู่นะครับผมถูกพายุพัดแล้วก็ลอยไปไกลแล้วครับไม่เจอแม่เลยครับแล้วก็ถ้าไม่มีใครช่วยนะตายแน่แล้วครับแต่คุณกระต่ายเทาแล้วครับช่วยผมไว้ครับแล้วก็เอาไปคืนแม่ผมแต่นี่ผมโตแล้วนะครับ
0: โอ้กระต่ายเทาบอกอ้าวเมื่อปีที่แล้วที่เป็นลูกนกที่โดนพายุพัดตกจากลอยมาไกลๆนะเหรอ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ว้าตอนนั้นเจ้ายังขนไม่ค่อยจะมีเลยเนี่ยทำไมตอนนี้ตัวเบ้อเริ่มเลยแล้วน
1: ี่ผมกินเก่งครับ
0: โอ้ได้เลยเนาะเอาแล้วขอบใจเจ้ามากเลยนะเนี่ยนะ
1: ครับยินดีครับ
0: ครับแล้วนกกินปลาตัวโตก็บินกลับไปที่บึงนะครับกระต่ายเทาบอกโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยนะเนี่ยลูกนกตอนนั้นตัวนิดเดียวตอนนี้ตัวเบ้อเริ่มแล้วสัตว์ทั้งหลายก็เติบโตกันทั้งนั้นเลยสัตว์ทั้งหลายก็มาดูว่ากระต่ายเทาปลอดภัยนะครับ
1: ปลอดภัยครับปลอดภัยครับผมดีใจมากเลยที่ปลอดภัยแล้วทุกตัวปลอดภัยนะครับแต่ขอบคุณทุกตัวเลยครับเพื่อนๆที่พยายามจะช่วยแต่มันช่วยไม่ได้จริงๆเข้าใจครับ
0: นะครับนี่แหละครับก็เป็นโอ้วันนี้น่าตื่นเต้นเนาะกระต่ายเทาเกือบแย่แน่
1: เกือบโดนไฟไหม้เลย
0: ใช่เลยเนาะนี่แหละแต่ก็มีนกกินปลาตัวเบ้อเริ่มเลยมาช่วยได้นะคร
1: ับเด็กๆคะนิทานจบแล้วค่ะ
0: ครับ
1: อยากตอบคำถามกันไหมคะ

0: เด็กๆครับเสียงอะไรฟังแล้วรู้สึกยังไงไม่ได้มีเสียงเดียวใช่ไหมป้าพัน
1: ก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะใครได้ยินเสียงอะไรก็บอกมาค่ะ
0: เนาะเด็กๆว่าเป็นเสียงอะไรครับแล้วฟังแล้วเด็กๆรู้สึกยังไงนะได้ยินกี่เสียงก็แล้วแต่เด็กๆนะทำกิจกรรมตั้งใจฟังมากเลยเนาะเอาละแล้วก็เมื่อตั้งใจฟังแล้วก็ตอบมานะที่022183975-7นะครับ022183975-7ครับ
1: เสียงที่ได้ยินเมื่อสักครู่นี่คือเสียงอะไ
0: ร
1: เด็กๆฟังแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะนะชอบไหมคะหรือไม่ชอบรู้สึกยังไงคะบอกมาได้เลยนะคะพิมพ์มาก็ได้ค่ะ line at jula radio ค่ะ line at jula radio นะคะ
0: ครับ
1: กี ยังไม่มีใครกีงั้นฟังเพลงกันนะคะในช่วงคลื่นเพลงกับเพลงเด็ก
2: ช่วงคลื่นเพลงกับเพลงเด็ก
1: เพลงแรกนะคะเด็กเพื่อนกระต่ายค่ะ อยู่ในอัลบั้มเจ้าเชิญค่ะเด็กเพื่อนกระต่าย

0: ก็ไม่เหงามีเด็กๆ เป็นเพื่อนนะคะฟังอีกหนึ่งเพลงค่ะคิดถึงบึงหญ้าป่าใหญ่นะบึงหญ้าป่าใหญ่นะคะเป็นเพลงจากวงสองวัยเชิญค่ะ
1: ครับ

0: คิดถึงบึงหญ้าป่าใหญ่นะคะ
1: อัน
0: นี้มาถึงเพลงตามคำขอนะคะเป็นเพลงญี่ปุ่นค่ะอิคิวซังค่ะโดยโทเอะแอนิเมชันนะคะเพลงนี้พี่กวินฉายานักกีฬาเทนนิสขอมานะคะเชิญฟังค่ะ

0: เพลงน่ารักดีนะคะตุ๊กตุ๊กตุ๊กตุ๊กตุ๊ก
1: ครับ
0: ตอนนี้ก็พระพันธ์ก่อนที่จะฟังเพลงกันพระพันธ์ทวนคำถามได้ไหมคะเด็กๆ
1: ดีครับเด็กๆตั้งใจฟังเสียงนี้นะนะเดี๋ยวนี่แหละจะเป็นคำถามของเราในวันนี้นะครับอ่ะเต็มตัวฟังนะ1 2 3

0: เสียงอะไรคะเด็กๆคะฟังแล้วรู้สึกยังไงบ้างชอบหรือไม่ชอบบอกกันหน่อยนะคะเป็นการฝึกฟังเสียงแล้วลองบอกมาสินะคะ
1: จะหมูชอบไหมหมูบอกดีจะตอบพร้อมเด็กๆครับเจ้าไก่ด้วยครับพี่แมวด้วยครับเอาละแต่เด็กๆตอบได้เลยนะตอนนี้นะเดี๋ยวเราจะได้มาอ่านคำตอบพร้อมๆกันยังไงล่ะนะตอบด้วยกันโทรศัพท์มาก็ได้02218 3

0: 02-21-39-7-5-7นะครับ02-21-39-7-5-7ครับ
1: ค่ะพิมพ์มาได้ที่ LINE @julareadio ค่ะ LINE @julareadio นะคะพอป่านเห็นพี่แว่นเขารับโทรศัพท์แต่วันไม่ใช่อะค่ะ
0: อ้าวเหรอ
1: เด็กๆค่ะโทรมาใหม่ได้ไหมคะ
0: คร
1: ับพอป่านดีใจมากเลยเมื่อกี้นี้โทรมาอีกทีนะคะโทรศัพท์ว่างค่ะ02-21-39-7-5-7นะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะสวัสดี
0: ต
1: ั
0: วเลยวันนี้มารายงานตัวคนเดียวเหรอครับ
2: สองคนค่ะแต่ว่าคลาสมัวแต่ยุ่งวุ่นวายกับการเก็บถั่วที่ตกจนกระทั่งพูดเสียงเบาค่ะ
0: งั้นต้องแปลรายงานตัวก่อนครับน้องแคลร์ฉายานอนหลับ
2: น้องแคลร์ฉายานอนหลับค่ะ
0: ครับ
2: ฉายานอนดิ้นค
0: ่
2: ะ
0: เก็บถั่วเสร็จแล้วเอาละใครจะตอบก่อนครับ
2: แคลร์ค
0: ่
2: ะ
0: แปลว่าเป็นเสียงอะไรครับ
2: เสียงลุงโตเทน้ำ
0: เหรอ
2: ใส่อะไรสักอย่างค่ะ
0: แล้วน้องแคลร์ฟังแล้วรู้สึกยังไงคร
2: ับ ก็คือลุงโตไปตักน้ำมาจากลำธารเสร็จแล้วทีนี้ลุงโต๋ก็เทน้ำใส่กลับคืนลำธารค่ะเพราะว่าลุงโต๋กำลังตักน้ำเล่นค่ะ
0: นะคะได้แล้วน้องแคลร์ฟังแล้วรู้สึกยังไงคะเสียงนี้การน้องแคลร์ได้ยินเสียงน้ำจากลำธาร
2: เฉยๆค
0: ่
2: ะ
0: เฉยๆเนาะนะครับเอาล่ะแล้วน้องคลาร์กล่ะครับน้องคลาร์กว่าเสียงอะไรครับ
2: เสียงลุงโตไปที่น้ำตกเสร็จแล้วลุงโตก็ไปข้างบนตรงยอดของน้ำตกแล้วลุงโตก็สไลเดอร์ลงมาครับ
0: สไลเดอร์ลงมาเลยนะครับแล้วนุ๊กลักฟังเสียงนี้แล้วรู้สึกยังไงบ้างครับ
1: ได้ยินว่ากระแทกโขดหินด้วยเหรอ
0: แล้วครับนุ๊กลักเวลาได้ยินเสียงน้ำไหลแบบนี้ก็นุ๊กลักรู้สึกยังไงบ้างครับ
2: ไม่มีความร
0: ู้
2: ส
0: ึ
2: ก
0: เฉยๆ
1: แล้วทั้งน้องแคลร์น้องคลาร์กเพื่อพันจะถามว่าถ้าได้ยินเสียงเมื่อกี้เนี่ยได้ยินตลอดไปเลยแล้วจะรู้สึกยังไงคะได้ยินนานเหมือนกัน
2: แล้วจะร
1: ู้
2: ส
1: ึ
2: กลำค
1: า
2: ญค่ะเพราะว่าม
1: ัน
2: มากวนตลอดเวลาค่ะ
1: อ
2: ๋
1: อลำคาญใช่ไหม
2: เบ
1: ื่อ
2: ด้วยคร
1: ับ
2: อ๋อ
1: เบื่อด้วยใช่ไหมคะเบื่ออันนี้ลำคาญครับผม
0: ครับแล้ววันนี้ใครมีอะไรจะส่งข่าวไหมครับมีไหมครับ
2: มี3เรื่องค่ะ
0: เอาเลยได้เลยเรื่องที่1
2: เรื่องที่1ก็คือสิ่งที่ตอนนี้หนูกำลังทำอยู่ก็คือเย็บผ้าตามที่ครูสั่งค่ะ
1: เย็บด้วยอะไรคะด้วยเข็มกับได้หรือว่าเป็นจักรหรืออะไรไง
2: คะเข็มกับได้แล้วก็เฟรมค่ะ
1: เฟรมโอ้
0: ไม่ขึงเนาะเป็นเฟรมได
1: ้กรอบเฟรม
0: และเรื่องที่2
2: เรื่องที่สองไม่เรื่องที่หนึ่งยังไม่จบค่ะก็คือแล้วตอนนี้สิ่งที่คลาสกำลังทำก็คือเคี้ยวถั่วเสียงดังหนวกหูซึ่งตอนนี้เคี้ยวเสร็จแล้วและกำลังน่าจะวิ่งไปขอชิ้นใหม่นะคะแต่ตอนนี้วิ่งกลับมามือเปล่าค่ะ
1: คือถั่วอะไรคะอยากรู้
2: ถั่วอะไรครับ
1: ถั่วต้มหรือว่าถั่วลิสงถั่วอะไรครับ
0: ถั่วต้ม
1: หรือถั่วแผ่น
2: น่าจะเป็นถั่วชนิดไม่รู้นะคะ
1: ถั่วแผ่น
0: เม็ดๆใช่ไหมครับเห็นไหมหรือทอดเป็นกรอบๆ
2: คร
0: ับ ครับ
1: ไม่รู้ละกินถั่วแล้วนะคะ
0: เอาละข่าวต่อไปข่าวต่อไปค่ะส่งข่าวต่อได้เลยค่ะ
2: ก็คือพรุ่งนี้หนูต้องสอบรำด้วยค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อเหรอ
2: วิชาหน้าตาศิลป์ค่ะ
0: รำอะไรอะคะเพลงอะไรเอ่ย
2: รำเพลงชาวไทยค่ะ
0: นะคะเรียบร้อยซ้อมแล้วจำได้หมดเลยใช่ไหมคะ
2: ไม่ได้ซ้อมค่ะต้องไปซ้อมกับเพื่อนค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อไปซ้อมกับเพื่อนเพราะเป็น
2: ซ้อมกลุ่มค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อซ้อมครับ
2: ซ้อมเป็นกลุ่มค
0: ่
2: ะ
0: ครับได้ครับได้เลยก็ตั้งใจซ้อมเนาะเดี๋ยวผ่านอยู่แล้วเราช่วยๆกันนะครับได้เลยตอนนี้ข่าวหมดหรือยังครับ
2: ยังไม่หมดค่ะเรื่องที่3ก็คือข่าวของคลาร์กค
0: ่
2: ะ
0: เออยังไง
2: แต่ว่าให้คลาร์กส่งเองนะคะ
0: คลาร์กมาส่งข่าวแล้วว
2: ันนี้ไป
0: แข่งอะไรคร
2: ับ เรียนวิชาโจทย์คือแข่งวิทยาศาสตร์ครับ
0: โอ้เหรอ
2: แข่งข้อให้กากบาทบนกระดาษก็คือมีโจ

0: ดให้อ่านก็คือต้องอ่านเองครับ
1: อืม
2: อืม
1: ครับแล้วคลักทำได้ไหมครับครับ
0: แล้วก
1: ็เต็มไปแล้วแล้วก็อะไรหัวเราะกันใหญ่เลย
0: แล้วเสร็จแล้ว
1: ครับ
0: คลักก็ได้ที่หนึ่งด้วยครับ
1: โอ้นี่ปรบมือให้หน่อยนะ
2: อยากรู้ว่าโจทย์อะไรคะ
1: อืม
2: แล้วหนูตอบว่าไงคะ
1: เขาถามว่าอะไรครับ
0: มันมี20ข้อแล้วก็จำไม่ได้สักข้อ
2: เลยสักข้อหนึ่งก็ไม่ได้หรอคะ
1: ที่มั่นใจอ่ะข้อแรกที่กากบาทเลยใช่แล้วอันนี้นะจำได้ไหมก็ถามเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับเรื่องวิทยาศาสตร์อะไรครับ
2: เราจะได้เรียนรู้ด้วยกันนะ
1: เจ้าหมูอยากรู้เจ้าไก่ก็อยากรู้ถ้าเจ้าไก่ไปแข่งคงจะตอบไม่ได้แน่เลยครับจำได้ไหมครับ
0: จำไม่ได้ครับ
2: เหรอแต่ว่าได้ที่หนึ่งคือตอบได้เยอะสุดอย่างเงี้ยนะคะ
1: ใช่ไหมครับ
2: แล้วรู้สึกยังไงบ้างที่ตัวเองทำได้แล้วก็ได้ที่หนึ่งคะ
1: จ
0: ริงจริงคือ
1: ครับ
0: ก็รู้สึกเฉยเฉยเพราะว่านี่คือแบบแข่งรอบที่สองครับรอบที่หนึ่งเป็นคัดตัวแทนไปแข่งครับนี่รอบที่สอง
2: น
1: ะ
0: คะ
1: คร
2: ับ ก็คือคุณเฉยเฉยเพราะเราเก่งใช่ไหมคะการที่เราเก่งเนี่ยเพราะอะไรอะคะทำไมหนูรู้อะคะ
0: ตั้งใจเรียนครับ
2: อ๋อตั้งใจเรียนเวลาครูสอนอ๋อเข้าใจอันนี้ก็เพื่อนเพื่อนที่ฟังอยู่นะคะก็จะได้เอาเป็นแบบอย่างนะตั้งใจเรียนในห้องเรียนนะคะถ้าคุยกันแล้วโมแต่เล่นก็จะไม่รู้เรื่องเออได้ที่หนึ่งด้วยนะเก่งมากเย้ชื่นชมน้องคลาสเลย
1: ครบแล้วใช่ไหมครับข่าวทั้งหลาย
0: แล้วส่งข่าวเรื่องสุดท้ายก็คือ
1: วันนี้
0: ก็คือเอาจริงๆก็คือเมื่อวานไม่ได้ส่งข่าวเรื่องนี้นะคะเมื่อวานคิดไม่ออกค่ะจำไม่ได้ด้วยค่ะก็คือเมื่อวานทำที่กระโดดล่มของปลอมค่ะก็คือใช้ดินสอยางลบหรืออะไรก็ได้ผูกติดเอาไว้กับข้างล่างแล้วก็ปล่อยให้มันโดดลงมาจากตึกค่ะแต่ว่าเมื่อวานยังไม่ได้กระโดดค่ะทดลองแล้วทดลองอีกมันก็ล้มเหลวแล้วก็ปลิวไปปลิวมาค่ะแต่ท้ายที่สุดมันก็ออกมาได้เพราะว่ามัดปมเอาไว้ตรงไหนสักแห่งหนึ่งจากนั้นก็ลืมไปแล้วค่ะว่ามัดปมเอาไว้ตรงไหนแล้วตรงนั้นนี่แหละค่ะที่เพื่อนหนูเสนอให้มันทำเป็นคู่ค่ะแล้วพอทีนี้เขาให้แข่งกันว่าใครลงได้ช้าและเบาที่สุดจากนั้นวันนี้ก็เอามันไปปล่อยทดลองปล่อยจากชั้น2
2: ค
0: ่
2: ะ
0: แล้วก็เพื่อแล้วเพื่อนที่ชนะนานที่สุดก็คือ9วิค่ะแต่ว่ากลุ่มของหนูทำได้เป็นที่2ก็คือ6วิค่ะ
1: อืมครับ
2: อืมของมันต้อง
0: ส่วน
2: ต่อค่ะเชิญ
1: ครับ
0: ส่วนตอนปล่อยจากชั้น3ครูไม่ได้นับเวลาแล้วกลุ่มของคนที่ชนะเป็นคนแรกก็ติดอยู่กับต้นไม้แล้วก็ครูก็ลองใช้หินปาขึ้นไปแล้วหินก็ตกลงมาแตกแล้วแต่ว่าร่มอันนั้นก็ลงมาไม่ได้แล้วทีนี้ครูก็ลองปาลูกเทนนิสขึ้นไปวงเล็บลูกเทนนิสของครูนะคะเสร็จแล้วลูกเทนนิสก็ติดอยู่ในถุงด้วยค่ะใช้ถุงกับเชือกทำค่ะ
2: โอ้ก็เลยไม่ได้ทั้ง
1: ลมก็ไม่ได้
2: ทั้งร่มทั้งลูกเทนนิสเลย
1: ครับ
2: แล้วทำไงต่อคะ
0: ครูก็ลองเอาไม้ตีเขียนแล้วมันก็ไม่ตกลงมาทั้งสองอย่างค่ะ
2: ก็ให้มันห้อยอยู่อย่างนั้นใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
2: ก็เป็นการ
0: ต้องรอมันร่วงมาเองค่ะ
1: อ
2: ๋อรอมันร่วงมาเอง
1: ครับนี่ก็เป็นการ
2: ก็สนุกดีนะ
1: ได้เรียนรู้ได้ในการลงมือทำด้วยเนาะก็สนุกเลย
2: ขอบคุณที่ส่งข่าวค่ะ
1: เอาละและวันนี้ใครจะขอเพลงครับ
0: คือว่า
1: ครับครับ
0: จะหนูจะเป็นคนขอเพลงเพราะว่า
1: ครับ
0: ตอบมาก็คือหนูจะขอเพลงเควนซีราเซราคือเพลงที่หนูเล่นเปียโนแล้วคุณพ่อก็บอกว่าเหตุผลที่อยากขอเพราะขอของคลาร์กไปแล้วต่อไปก็ให้ขอของหนูบ้างค่ะแล้วก็ที่หนูจะเป็นคนพูดก็เพราะว่ามันมีเรื่องตลกเมื่อคืนก่อนค่ะ
1: เป็นยังไงครับ
0: ก็คือคุณพ่อก็ร้องเพลงนี้ แล้วบังเอิญว่าคนที่แต่งเนี่ยเป็นผู้หญิงค่ะเพราะฉะนั้นทีนี้เขา

0: ก็เลยร้อง When I was just a little girl คุณพ่อก็ร้อง When I was just a little girl คุณแม่ก็เลยบอกว่าเป็นผู้หญิงเหรอแล้วจากนั้นก็มีท่อนหนึ่งที่ว่า Will I be pretty Will I be rich คุณแม่ก็บอกว่าอุ๊ยตายคุณพ่ออยากสวย
1: คุณแม่นี่ละเอียดนะพ่อก็จะบอกว่าร้องตามเนื้อเพลง ลืมไปนะ
2: ครับ
0: แล้วคุณแม่ก็บอกว่างั้นคุณพ่อก็จะต้องโดนแม่ตีเพี้ยเพี้ยเพราะว่าอยากสวยค
1: ่
0: ะ
1: เป็นเรื่องน่ารักในครอบครัวนะคะ
2: ค
1: เห็นไหม
2: ได้เนาะ
1: เล็กๆน้อยๆก็น่ารักได้
2: ลูกแกลก็ขอเพลงนี้ใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะแล้วก็เมื่อวานพอหนูพูดเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วมันเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้คุณพ่อกับคุณแม่ก็คุยกันอยู่ดีคุณพ่อก็ยกขวดน้ำขึ้นมาแล้วก็เปิดฝาทำท่าจะเทใส่คุณแม่คุณพ่อชอบเป็นแบบนี้แต่ไม่เทจริงๆค่ะ
1: มีการหยอกล้อกันนะคะน่ารักจริงๆเลยแทนที่คุณพ่อจะโกรธนะกับเล่นหยอกล้อกันนะคะ
2: ครับ
1: หนูแคลร์เนี่ยนะพูดระเรือชัดเจนมากนะคะเรื่องที่3เรื่องที่1เนี่ยเด็กๆฟังไว้นะคะอันนี้ก็เรียนแบบกันได้เรื่องดีๆนะคะหมดทุกอย่างแล้วใช่มั้ยคะ
2: ครบแล้ว
1: ขอบคุณค่ะน้องแคลร์น้องคลางแล้วคุณแม่แล้วคุณพ่อค่ะสวัสดีค่ะ
2: นี่แหละครับ
1: ตู๊ดไป1ตู๊ดแสดงว่าวางแล้วนะคะอันนี้ 17:44 นะคะเราฟังเพลงกันต่อ
2: ครับ
1: นะคะ
2: อะไรครับ
1: เด็กๆอยากเลือกเพลงก็พิมพ์มานะคะ
2: เราจะได้เลือกเพลงกันแล้วเด็กๆ
1: มีเด็กๆชอบนกหรือว่าเพลงกลิ่นเฮ้ยเด็กๆชอบนกยาวเลยมันยาว4นาทีแต่จริงๆมันเข้ากับนิทานแต่มันยาวมากนะคะมีเพลงกลิ่นมีเพลง Here comes the fire truck ก็คือรถดับเพลิงมาแล้ววิววิวอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าความเมตตาหรือทำความดีกลิ่นเพลงฝรั่งความเมตตาทำความดี
2: ครับ
1: เชิญครับพี่แมว
2: เอาเพลงฝรั่งดีกว่าเนาะเนี่ยนะครับชื่อเพลงอะไรนะครับประพันธ์
1: เพลงฝรั่งก็คือรถดับเพลิงมาแล้ว Here comes the fire truck โดย Super Simple Songs นะคะเชิญค่ะ

0: ันไรร้องได้แค่คำเดียวหูวิววิววิวได้เท่านี้นี่เป็นเสียงเสียงหว
1: อสัญญาณของรถดับเพลิง
0: เนาะ
1: ครับ
0: เด็กๆขาตอนนี้กี่นาทีกี่โมงแล้วคะ17:47เกือบจะ5โมงแล้วนะคะแล้วทวนคำถามแล้วใครอยากตอบต้องรีบตอบค่ะ
1: เตรียมตัวนะเด็กๆเสียงนี้ฟังนะ1 2 3

0: นี่คือเสียงอะไรรู้สึกยังไงคะ
1: ใช่เลยรีบตอบมานะครับ022183975-7ครับ022183975-7ครับ
2: ค่ะหรือว่าจะพิมพ์มาได้ที่ LINE @JulaRadio ค่ะ
1: ครับ
2: LINE @JulaRadio นะคะรับทราบนะคะพี่อารีฟบอกว่าขอเพลงหนอนผีเสื้อลุงโตก็วาดภาพประกอบตามที่น้องคลาร์กบอกมานะคะส่วนพี่หมีก็ขอเพลงมาส่วนคุณพ่อก็ขอเพลงพิมพ์ชื่อเพลงมานะคะรับทราบค่ะนะคะอันนี้ฟังเพลงที่พี่หมีอ้อประพันธ์ต้องเอาฟังเพลงได้ค่ะยังได้ความเมตตานะคะเป็นเพลงเด็กชุดสังคมศึกษาบริษัทเมโทรแผ่นเสียงนะคะเพลงนี้พี่หมีขอมาค่ะความเมตตา
1: ครับ

0: จบแล้วความเมตตานะคะมีกันทุกคนนะคะไม่ต้องรออะไรทั้งสิ้นนะคะเราถามคำถามไปนะคะเราฟังคำถามวิธีก็ได้ค่ะ
1: 1 2 3
0: และเสียงนี้นะคะผู้ฟังจะอ่านคำตอบแล้วนะคะก็คือน้องแคลร์ฉายานอนหลับก็ตอบว่าเสียงลุงโตเทน้ำใส่อะไรสักอย่างหนึ่งคือลุงโตเนี่ยไปที่ลำธารแล้วก็ตักน้ำมาแล้วก็เทคืนเล่นเฉยๆค่ะแล้วถ้าฟังนานๆไปน้องแคลร์บอกก็รู้สึกจะรำคาญนะคะจนน้องคลาร์กฉายานอนดิ้นตอบว่าเสียงลุงโตไปที่น้ำตกแล้วขึ้นไปบนยอดเลยนะคะแล้วก็สไลด์ลงมาค่ะได้ยินว่าก้นกระแทกอะไรสักอย่างนึงค่ะแล้วก็ถ้าฟังนานๆก็เบื่อนะคะแล้วพี่อารีฟฉายาแคลคูลัสขอเพลงมาหนอนผีเสื้อส่วนลุงโตก็วาดรูปตอนลุงโตสไลเดอร์มาจากน้ำตกนะคะหน้าเวอร์เลยไหนดูหน้าอีกทีนี
2: ่ครับ
0: ดูหน้าลุงโตโอ้อาปากกว้างเลยแว่นเบิ้ลกระจุยแล้วมั้ง
2: ครับ
0: ก็อันนี้ประพันธ์เฉลยนะคะเสียงที่ได้ยินเมื่อสักครู่นี้คือเสียงน้ำไหลช้าๆแล้วเป็นเสียงนกร้องจิ๊บจิ๊บเบาๆด้วยนะคะก็คือฟังแล้วเนี่ยถ้าเป็นประพันธ์รู้สึกผ่อนคลายมีความสุขนะคะพี่แมวแล้วค่ะ
2: ก็เหมือนกันนะครับ
0: เหมือนกันคือ
2: สบายใจ
0: สบายใจนะคะเด็กๆเขาบอกฟังนานๆก็รำคาญนะคะอันนี้ก็รางวัลค่ะเด็กๆเราก็ได้ฝึกการฟังเสียงแล้วก็ลองตอบคำถามดูนะคะก็เป็นการฝึกให้มีความชำนาญเพราะทั้งข้างหน้าแล้วไปเจออะไรถ้าโตขึ้นเงี้ยนะคะต้องมีการไปเจออะไรแล้วเราจะต้องจำได้แล้วลองเดาดูเนี่ยเราก็จะรู้แล้วล่ะค่ะ
2: ใช่เลย
0: มันเป็นอย่างนี้เองนะคะเอาละเด็กๆคะเราจะมีเวลาอยู่นิดนึงเราให้ฟังเพลงอะไรดีอ่ะ
2: เพลงอะไรครับทัน
0: ฟังเพลงกลิ่นไหมคะมันมีเพลงกลิ่นกับเพลงทำความดีกลิ่นเนี่ย2นาทีจะไม่ทันทำความดีก็แล้วกันนะคะเด็กๆคะฟังเพลงทำความดีเราจะไม่ลืมทำความดีกันนะคะเชิญฟังค่ะทำดี

0: เด็กๆค่ะ
1: ครับ
0: เกือบจะหมดเวลาแล้วล่ะค่ะพระพันธ์ขออ่านคำที่พี่หมีเขาบอกมาหน่อยนะคะว่าที่น้องเขาไม่ยอมกินข้าวเพราะว่าดื่มน้ำอัดลมหรือว่าปัญหาช่องปากหรือว่าน้องไม่ยอมแปลงฟันนะคะแล้วก็เบื่ออาหารอันนี้เป็นการเดาเอานะคะก็ดูแลน้องนะคะเด็กๆค่ะมันหมดเวลาแล้วนะคะพรุ่งนี้เราพรุ่งนี้น่าจะมีถ่ายทอดนะเด็กๆค่ะนะคะรายการยิ้มแย้มแก้มใสค่ะฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 5-6 โมงเย็นนะคะทางจุฬา Radio Plus FM 101.5 นะคะเราเจอกันอีกทีวันศุกร์นะคะเด็กๆค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: ายการยิ้มแย้มแก้มใสหมดเวลาแล้วค่ะ
1: เรื่องกับหมูปัญญาอีกแล้วเหรออ
2: ้าวยังอยากฟังอยู่เลยทำไงดีล่ะ
3: ยังอยากฟังอยู่เลยทำไงดีล่ะ
4: ไม่เป็นไรรายการยิ้มแย้มแก้มใสจะกลับมาใหม่ฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 5-6 โมงเย็นทางจุฬาเรดิโอ plus FM 101.5 เดี๋ยวพี่จะเปิดให้ฟังเอง
3: พระเจ้าช่วยกล้วยทอดรายการยิ้มแย้มแก้มใสสนุกมากเลยครับ
5: มาติดตามความสนุกกับรายการยิ้มแย้มแก้มใสกันนะคะ
6: ใครไม่มีวิทยุจะฟังผ่านแอปจุฬา Radio Plus ก็ได้นะครับ
7: อย่าลืมชวนเพื่อนๆมาฟังกันนะคะ
8: เจอกันครั้งหน้าเวลาเดิมครับ
9: ฟังเพลินๆเชิญมาฟังยิ้มแย้มแก้มใสขอบคุณครับ
10: ขอบคุณครับ
11: บางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
12: ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวทั้งในและนอกรั้วจามจุรีกับรายการจุฬาเดลี
13: ่สวัสดีครับคุณอยู่กับผมธนกรวัสยานนท์และนี่คือจุฬาเดลี่รายการที่จะเสิร์ฟทุกความเคลื่อนไหวของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องราวทั้งในและนอกรั้วจามจุรีครับวันนี้จุฬาเดลี่ก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับป่าสะสมคาร์บอนที่จังหวัดสระบุรีมาฝากคุณผู้ฟังกันด้วยโดยป่าสะสมคาร์บอนมหิศักดิ์ศักดิ์สยามินซึ่งเป็นพื้นที่ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในจังหวัดสระบุรีก็ได้รับใบประกาศเกียรติคุณโครงการสนับสนุนกิจกรรมก๊าซเรือนกระจกโดยเมื่อวันที่10มิถุนายนที่ผ่านมาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับมอบใบประกาศเกียรติคุณจากการดำเนินโครงการสนับสนุนกิจกรรมก๊าซเรือนกระจกป่าสะสมคาร์บอนมหิศักดิ์ศักดิ์สยามินจุฬาสระบุรีโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกองค์การมหาชนภายใต้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกิจกรรมดังกล่าวสามารถลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศได้ถึง 316.707 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าในพื้นที่ขนาด11ไร่โดยเมื่อปี2556จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ดำเนินโครงการปลูกมหิศักดิ์ศักดิ์สยามินในพื้นที่ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่จังหวัดสระบุรีเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบ5ธันวาคม2554ซึ่งโครงการนี้สะท้อนถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเป็นการต่อยอดแนวพระราชดำริด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

0: การพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรมโดยมีการเปลี่ยนพื้นที่ขนาด11ไร่ซึ่งเป็นพื้นที่รกร้างก่อนจะได้รับการปรับปรุงและพัฒนาให้กลายเป็นแปลงปลูกไม้ยืนต้นอย่างเป็นระบบโดยต้นพันธุ์ที่นำมาปลูกทั้งหมดนั้นมาจากโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีหรืออพสทได้แก่มเหสักและศักดิ์สยามินซึ่งเป็นพันธุ์ไม้ศักดิ์ที่มีความสำคัญและมีลักษณะเด่นด้านคุณภาพเนื้อไม้ด้วยภารกิจการดำเนินงานด้านความเป็นกลางทางคาร์บอนศูนย์พันธกิจเพื่อสังคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงได้ดำเนินการวัดและประเมินการกักเก็บคาร์บอนและจัดทำเอกสารเพื่อยื่นขอใบประกาศเกียรติคุณโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกร่วมกับโครงการอพสทนอกจากป่าแห่งนี้จะเป็นแหล่งกักเก็บคาร์บอนจากชั้นบรรยากาศปริมาณมากกว่า300ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่ารวมถึงเป็นแหล่งอนุรักษ์พันธุกรรมของต้นมเหสักและศักดิ์สยามมินแล้วป่าแห่งนี้ยังเป็นแปลงสาธิตและสถานที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ความเป็นกลางทางคาร์บอนที่จัดขึ้นโดยศูนย์พันธกิจเพื่อสังคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสำหรับนักเรียนนิสิตนักศึกษานักวิจัยคณาจารย์ประชาชนและชุมชนเพื่อให้เกิดการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริงครับทั้งหมดนี้คือจุฬาเดลี่ในวันนี้พบกับเราได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:55 นาทีสวัสดีครับ
1: จุฬาเดลี่

0: เมื่อข่าวสารไม่ใช่แค่รู้เร็วต้องรู้ลึกรู้จริงแล้วรอบด้านจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz ผนึกพลังความร่วมมือกับไทย PBS ชวนคุณผู้ฟังติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำข่าวไทย PBS ข่าวของคุณข่าวที่แตกต่างในสไตล์สื่อสาธารณะเพื่อให้คุณรู้ลึกอย่างรอบด้านและเท่าทันทุกเหตุการณ์สำคัญติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำไทย PBS ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 18:00 นถึง 20:30 นทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus รู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ์
1: จุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz ผนึกพลังความร่วมมือกับไทย PBS ติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำไทย PBS ทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสรู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ์

0: TOR จ้างมสว.จัดสอบข้าราชการท้องถิ่นหารอยรั่วทุจริตเขย่าขั้วอำนาจมหาดไทยแต่คือกวาดล้างขบวนการเปิดทางวิศวกรต่างด้าวสวมรอยทำงานโครงการก่อสร้างทุนจีนภูเก็ตห่วงกระทบความปลอดภัยระยะยาว
1: เราไม่สนใจกลุ่มทุนไม่สนใจใครหน้าไหนทั้งนั้นอ่ะมันต้องจบถ้าไม่จบผมก็ต้องจบแลกกันเรื่องนี้ไม่จบชีวิตผมก็ต้องจบ
0: เดินหน้าพิสูจน์เสร็จทับลานสุชาติเดิมพันตำแหน่งล้างบางในคุณลุกป่าจ่อลงพื้นที่วันอาทิตย์นี้วันถล่มซ้ำรอยพบกันศาสตร์อาคารชุมชนเมืองเก่ารอบเขตพระนครหลายแห่งสึกกร่อนเหตุต่อเติมกระทบโครงสร้าง
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: ต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวค่ำอยู่กับผมเจษฎาทิสละครับ
3: ดิฉันวันวิสาทินวัฒน์ค่ะ
2: ขบวนการโกงข้อสอบท้องถิ่นเรื่องนี้ไปกันใหญ่นะครับท่านผู้ชมครับผมเชื่อว่ามันจะไม่ต่างจากกรณีภูเก็ตเรื่องบานปลายไปหลายคนด้วยกันครับหนึ่งในนั้นก็คือบิ๊กข้าราชการที่อยู่ในกระทรวงมหาดไทยนะครับคำถามก็คือเรื่องนี้เนี่ยมันผ่านมาหลายยุคหลายสมัยตั้งแต่ปีที่แล้วข้ามมาจนถึงปีนี้มีรัฐบาลเปลี่ยนมาแล้ว3ชุดในช่วงเวลาที่ผ่านมาไปถามใครก็บอกว่ารู้อยู่แล้วว่ามีการทุจริตเกิดขึ้นมีกลิ่นของการทุจริตแต่ทำไมถึงปล่อยให้ขั้นตอนต่างๆมันดำเนินมาถึงวันนี้และวันนี้คนที่เขาไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยคนที่เขาไม่ได้ทุจริตก็ได้รับความเดือดร้อนไปด้วยนะครับ
3: อย่างที่คุณเจษดาว่าล่ะค่ะว่าตอนนี้มันยังมีหลายคำถามที่เกิดขึ้นนะคะเช่นใครเกี่ยวข้องบ้างในขบวนการโกงข้อสอบข้าราชการท้องถิ่นที่เกิดขึ้นใครเกี่ยวข้องบ้างแล้วใครต้องรับผิดชอบเราลองตั้งต้นที่คำถามใหญ่เวลานี้ก็คือตัวกระดาษคำตอบนะคะมันหลุดออกมาแล้วไปอยู่ในมือของขบวนการนี้เพื่อนำไปสู่การแก้ไขได้อย่างไรนะคะวันนี้ก็มีการขยายผลกันโดยเจ้าหน้าที่เข้าไปขอหลักฐานเพิ่มเติมจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒหรือมสว.ค่ะซึ่งเป็นคนจัดสอบแล้วก็ไปตรวจสอบที่โรงพิมพ์ซึ่งทำหน้าที่ในการจัดเก็บข้อสอบเพื่ออายัดกระดาษคำตอบกว่า 800,000 แผ่นเพื่อหาช่องโหว่ช่องว่างที่กระดาษคำตอบมันหลุดออกไปค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจปปปเจ้าหน้าที่ปปชเข้าไปพิสูจน์หลักฐานโรงพิมพ์ซึ่งจัดเก็บกระดาษข้อสอบข้าราชการท้องถิ่นที่พบการทุจริตนะคะ แต่ไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนเข้าไปภายในโรงพิมพ์ค่ะคุณผู้ชมสำหรับโรงพิมพ์แห่งนี้ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการจุดนี้ทำหน้าที่จัดเก็บกระดาษข้อสอบและกระดาษคำตอบเก็บเอาไว้ภายในห้องนิรภัยจำนวนกว่า 800,000 แผ่นหรือมากกว่า10ลังนายเนติพลชุมยวงผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษปปช.บอกว่าการจะเข้าไปเปิดห้องนิรภัยมันต้องใช้กุญแจ2ดอกซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่2หน่วยงานในการตรวจสอบควบคุมก็คือเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสท.และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒหรือมสว.ผู้รับผิดชอบการจัดสอบและดูแลข้อมูลนะคะจะสามารถเปิดได้ก็ต้องเปิดพร้อมกันสำหรับวัตถุประสงค์ของการเข้าไปเอากระดาษคำตอบเพื่อเอามาตรวจสอบทั้งประเด็นชุดตัวจริงยังถูกจัดเก็บอยู่ข้างในหรือไม่กระดาษคำตอบกับชุดข้อสอบของผู้สอบจริงและผู้สอบที่เจอกว่า 3,000 แผ่นที่เตรียมแก้ไขข้อมูลนั้นมันตรงกันหรือไม่ค่ะ
4: ถ้าเราได้กระดาษคำตอบแล้วผมว่าทุกอย่างเนี่ยมันน่าจะกระจ่างขึ้นสามารถจะเอากระดาษคำตอบไปเปรียบเทียบเอกสารที่มีการแก้ไขได้ว่าตกลงอันไหนคือของจริงอันไหนคือของแท้ไอ้ที่รายชื่อประกาศไปแล้วเนี่ยคือสอบได้จริงหรือไม่
2: ก่อนที่จะไปโรงพิมพ์ครับเจ้าหน้าที่ปปช.ครับเข้าไปขอข้อมูลกับผู้บริหารของมสว.นะครับซึ่งเป็นหน่วยงานที่จัดสอบแล้วก็ดูแลข้อสอบครับมสว.บอกว่าจัดเก็บเอกสารกระดาษคำตอบในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ส่วนเอกสารคำตอบฉบับจริงถูกจัดเก็บที่โรงพิมพ์ที่จังหวัดสมุทรปราการครับมสว.เนี่ยยังได้ออกแถลงการชี้แจงถึงกรณี

0: ที่ถูกพาดพิงนะครับในฐานะที่เป็นผู้รับจ้างเหมาดำเนินการสอบหลังมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับการดำเนินงานของมสว.ครับขณะนี้มสว.อยู่ระหว่างการพิจารณาตั้งคณะกรรมการพิจารณาข้อเท็จจริงนะครับแล้วก็ยืนยันว่าการจัดเก็บการบริหารจัดการข้อสอบการรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลเป็นไปตามระบบควบคุมภายในครับและมาตรฐานในการกำกับดูแลที่เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพครับ
1: สำหรับปฏิบัติการเข้าตรวจสอบขบวนการโกงการสอบโดยการเข้าไปแก้ไขข้อมูลคำตอบของผู้ที่คาดว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตนะคะตำรวจปปป.อธิบายถึงแผนประทุษกรรมหรือผู้เกี่ยวข้องอีกรอบนึงนะคะเริ่มจากมีคนแอบอ้างค่ะว่ามันมีโควต้าที่สามารถช่วยเหลือให้สอบผ่านแล้วก็เลือกตำแหน่งได
0: ้ครับ
1: โดยมีค่าใช้จ่ายเริ่มตั้งแต่ 300,000 บาทถึง 800,000 บาทจากนั้นในหน้าหรือติวเตอร์จะเป็นคนไปหาคนเข้าระบบเริ่มมีตัวละครแล้วนะคะคุณเจษฎานะคะในหน้าหรือติวเตอร์ไปหาคนเข้าระบบคนกลางซึ่งในขณะนี้ถูกระบุว่าชื่อนายพิชิตคนนี้จะทำหน้าที่ประสานงานดำเนินการนำรายชื่อเข้ามาให้เครือข่ายเนี่ยค่ะแก้ไขข้อมูลและอาจจะไปเกี่ยวข้องกับเส้นทางการเงินที่มีการจ่ายเป็นระบบนะคะซึ่งตำรวจใช้คำว่าวงจรนี้มีผู้เกี่ยวข้องทั้งต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำค่ะ
0: เมื่อสักครู่ครับมีชื่อที่ถูกพาดพิงนะครับก็คือชื่อของนายพิชิตนายพิชิตเนี่ยถูกพูดถึงในฐานะเป็นกรรมการบริษัทสามเมืองเจริญรุ่งเรืองกิจครับที่ถูกเข้าตรวจค้นแล้วก็ยังปรากฏชื่อเป็นผู้อำนวยการยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีที่อำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับในเพจ Facebook ของสำนักงานเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีครับออกแถลงการอย่างเป็นทางการเรื่องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตการสอบแข่งขันดังกล่าวและไม่ได้มีส่วนร่วมในกระบวนการทุจริตแต่อย่างใดนอกจากนี้ครับขึ้นคำเตือนเอาไว้เลยตัวโตๆบอกว่าหากมีการนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จบิดเบือนหรือข้อความที่สร้างความเสียหายจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดครับและเมื่อผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามถึงนายพิชิตและผู้บริหารครับได้รับคำตอบว่าคณะผู้บริหารทั้งหมดติดภารกิจเร่งด่วนนอกพื้นที่แล้วก็ยังไม่สะดวกให้ข้อมูลอะไรขณะที่นายพิชิตก็ไม่ได้มาทำงานวันนี้ครับ
1: กรณีนี้ค่ะนายสรัญญูมีทองคำผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะมีหนังสือด่วนที่สุดถึงนายกเทศมนตรีเมืองวิเชียรบุรีให้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่พร้อมรายงานผลให้จังหวัดทราบภายใน7วันค่ะทีนี้พอไปตรวจสอบประวัติเบื้องต้นนะคะพบว่านายพิชิตคนนี้เป็นชาวจังหวัดเพชรบูรณ์แต่ว่าไปเรียนเติบโตแล้วก็ทำงานอยู่ที่อื่นก่อนจะกลับมารับราชการที่เทศบาลเมืองวิเชียรบุรีซึ่งเขามีพี่ชายคนโตเขาเป็นพี่ชายคนโตนะคะขออภัยเขาเป็นพี่ชายคนโตมีน้องชายอีก2คนและหนึ่งในนั้นก็ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นนายกเทศมนตรีเมืองวิเชียรบุรีทีนี้ถ้าตรวจสอบข้อมูลของนายพิชิตนะคะเส้นทางการรับราชการนะคะพบว่าเขาเคยดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณที่เทศบาลตำบลระแหงจังหวัดปทุมธานีเมื่อวันที่4มิถุนายนปี2568ตามข้อมูลบอกว่าเขามักเป็นคนที่ไปไหนมาไหนคนเดียวไม่มีลูกน้องติดตามไม่พบประวัติถูกร้องเรียนนะคะและทราบว่ามีบ้านพักอยู่ในจังหวัดนนทบุรีปฏิบัติหน้าที่อยู่ได้เพียงประมาณ 7-8 เดือนก็ขอย้ายไปที่เทศบาลวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ในตำแหน่งเดิมค่ะโดยอ้างว่ารู้จักกับบุคคลในหน่วยราชการนั้นค่ะ
0: ตามหากันต่อจนกว่าจะเจอครับไทย PBS ลงพื้นที่บ้านพักของนายพิชิตอยู่ในพื้นที่ตำบลบางเลนอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีนะครับไปถึงหน้าบ้านก็เห็นประตูรั้วด้านหน้าปิดล็อกหลังถูกตรวจค้นและอยู่ระหว่างการตรวจสอบรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อประกอบสำนวนคดีนะครับคนที่พักอาศัยอยู่ในละแวกใกล้เคียงให้ข้อมูลครับบอกว่าเจ้าของบ้านเนี่ยชื่อเอเปิดบริษัทได้ประมาณ2ปีมีพนักงานทำงานเกือบ20คนแต่ไม่ทราบนะครับว่าทำธุรกิจเกี่ยวกับอะไรที่เห็นเนี่ยเท่าที่สังเกตเห็นแต่ละวันครับจะมีบุคคลแต่งกายคล้ายข้าราชการเข้าออกบ้านหลังนี้เป็นประจำครับ
2: ก็ยังบอกเก่งแล้วพวกนี้มาเป็นแบบราชการทั้งนั้นเลยนะสอบเก่งแล้วครั้งล่าสุดก็มีเด็กผู้ชายคนนะที่สอบติดไปนะที่เขามาแก้บนคำสารน่ะเราก็ยังโอ้เขาสอนเก่งแล้วเด็กสอบติดหมดเลย

0: เราก็ตกใจนะเราก็สนามนี้ซึ่งเราก็รู้จักมานานแต่เราไม่เคยรู้ว่าเขาทำแบบนี้
1: เช่นเดียวกับนางสาวจุฑามาศเสือมากค่ะเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่9ตำบลบางเลนยอมรับว่ารู้จักกับนายพิชิตมานานแล้วเคยเปิดบ้านติวกวดวิชาเตรียมทหารนะคะก่อนจะมาทราบตอนหลังว่านายพิชิตเนี่ยได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการสังกัดกองช่างของเทศบาลตำบลระแหงอำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีค่ะ
0: ก่อนหน้านั้นก็เคยเห็นเหมือนมีเด็กหรือนักเรียนน่าจะเป็นม.ปลายหรืออะไรเนี่ยค่ะที่มาเหมือนมาเตรียมน้องเขาน่าจะมาเตรียมเหมือนเตรียมสอบเตรียมทหารหรืออะไรเงี้ยค่ะมาติวมาอะไรเงี้ยค่ะก่อนหน้านั้นก็มีแต่ว่าอันนี้คือระยะเวลาประมาณ10กว่าปีที่แล้วนะคะค่ะ
2: แล้วทีนี้มีเด็ก
0: ณตอนนั้นน่ะเหรอคะณตอนนั้นก็เห็นอยู่เป็น10นะคะ10กว่าคนต่อครั้งนะคะที่เขามาแล้วเขาก็มากินนอนอยู่ที่เนี่ยค่ะ
1: ผู้ใหญ่บ้านเล่าต่อบอกว่าตอนโควิด19เนี่ยบ้านหลังนี้มีการต่อเติมอาคารจนมีลักษณะคล้ายกับสำนักงานแล้วก็เริ่มพบว่ามีบุคคลภายนอกเนี่ยค่ะเดินทางเข้าออกเป็นประจำแล้วก็ส่วนใหญ่ไม่ใช่คนในพื้นที่ค่ะ
3: เรื่องนี้มันสะเทือนไปทั้งวงการครับอย่างที่ผมเกริ่นไปตั้งแต่ต้นนะครับคนที่ผิดก็ว่ากันตามผิดแล้วคนที่เขาไม่ผิดล่ะทุกคนมีต้นทุนนะครับในการสอบไม่ใช่สอบครั้งเดียวแล้วจะได้เป็นข้าราชการท้องถิ่นเลยจัดสอบแต่ละที่ตามจังหวัดใหญ่ๆเสียค่ารถค่าที่พักเสียเวลาในการสอบจะเอาอย่างไรกับคนเหล่านี้ที่เขาไม่ได้เกี่ยวข้องนะครับเมื่อเช้านี้มีรายงานข่าวออกมาครับทีแรกเนี่ยเห็นพาดหัวข่าวหลายคนอาจจะตกใจนะครับคล้ายๆนายกสั่งล้างกระดานบอกว่าการทุจริตแบบนี้อาจจะต้องสอบกันใหม่อาจจะต้องยกเลิกไปเลยทำให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยต้องออกมาชี้แจงครับผมฟังมาแล้วชัดๆเลยก็คือที่ผิดเนี่ยก็ต้องว่ากันตามผิดอันนี้มันชัดเจนอยู่แล้วส่วนที่ถูกอันนี้ก็ต้องดูครับหมายถึงดูในรายละเอียดให้ชัดเจนครับช่วงหนึ่งของการประชุมปมทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นเมื่อช่วงเช้านะครับนายกได้มอบแนวทางให้กับกระทรวงมหาดไทยปปท.ปปช.และกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางครับแล้วช่วงหนึ่งก็พูดถึงทฤษฎีผลไม้พิษหรือข้าราชการท้องถิ่นที่มีที่มาไม่ถูกต้องจะต้องถูกดำเนินการโดยไม่เกรงกลัวการถูกฟ้องร้องเพราะมีหลักฐานชี้ว่ามีความผิดถือว่าไม่มีคุณสมบัติครับ
4: มันจะมาใช้หลักบอกบรรจุไปแล้วผ่านสอบไปแล้วแต่เกิดที่มาของการสอบมันผิดกฎหมายก็ต้องยกเลิกก็คือไม่มีนะครับเรื่องนี้ก็ต้องไม่ต้องกลัวใครมาฟ้องนะเพราะว่าถ้าเกิดทางพวกเราทุกคนได้ดำเนินการสืบสวนสอบสวนดำเนินคดีทุกอย่างเรียบร้อยแล้วแล้วมีคำพิพากษาหรือว่ามีการยืนยันพิสูจน์ด้วยหลักฐานอะไรก็ตามว่ามันผิดกฎหมายเพราะฉะนั้นคนที่มาจากยวงนี้กลไกนี้ก็ถือว่าไม่มีคุณสมบัตินะครับต้องเล่นแบบนี้นะผมจะไม่รับนะครับใครเสนอขึ้นมาบอกมันผ่านไปแล้วก็ต้องผ่านไปนะครับแบบนี้ไม่ได้นะครับเพราะมันมาจากการกระทำที่เป็นการทุจริตนะครับ
1: แต่ว่าในช่วงเย็นค่ะหลังจากหารือกับนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยและศาสตราจารย์ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ซึ่งกำกับดูแลมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒหรือมสว.นายกรัฐมนตรีบอกว่าไอ้ทฤษฎีผลไม้พิษเนี่ยแค่หลักการหรือแนวทางยังไม่ใช่ข้อสั่งการให้มีการไปยกเลิกการสอบข้าราชการท้องถิ่นทั้งหมดหรือให้เป็นโมฆะค่ะ
5: เดี๋ยวต้องพูดตรงนี้ก่อนทำไมข่าวไปพลาดอย่างนั้นจริงๆตอนนี้ต้องขอสื่อจริงๆนะเพราะว่าบางทีท่านก็ไม่ได้รู้ใจผมนะท่านก็ไปพลาดหัวแบบนั้นมาคนก็ตกอกตกใจกันไปหมดผมบอกว่าถ้ามันไปถึงจุดที่พบมีว่ามีการทุจริตในส่วนที่มีการทุจริตก็ต้องให้เป็นโมฆะก็มีคนชี้แจงมาบอกแต่มีการบรรจุข้าราชการหลายท่านเข้าไปแล้วผมก็บอกถ้าข้าราชการ

อันหลายคนนั้นมันเป็นต้นตอมาจากการทุจริตตรงนี้ก็ต้องไปทั้งยวงอ้าวใช่ไหมทฤษฎีผลไม้มีพิษอะถ้าที่เริ่มมันไม่ถูกมันก็ต้องไม่ถูกตลอดทาง

0: พราะมันก็อุกอาจเนาะถ้าถึงขั้นเอาข้อสอบข้าราชการท้องถิ่นมาแก้ได้แล้วก็กำหนดให้ใครคนใดคนหนึ่งได้รับการบรรจุเขาเป็นข้าราชการที่ถือเป็นการเอาเปรียบถือเป็นการทุจริตนะของผมก็พูดไปถึงขนาดนี่ก็คือการขายชาติอย่างหนึ่งด้วยเพราะเราเป็นการปิดโอกาสให้คนที่มีความรู้ความสามารถต้องมาแพ้กับกระบวนการ
1: นายกรัฐมนตรีบอกว่ากระบวนการทุจริตสอบเกิดขึ้นในเดือนธันวาคมปี2568ก่อนจะบอกด้วยว่าตั้งแต่ปี2566สมัยที่ตอนนั้นเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ไม่มีการสอบเกิดขึ้นเลยมาช่วง 2-3 ปีหลังเนี่ยค่ะมีการกดดันให้เปิดสอบเพราะว่าไม่มีคนทำงานก็เลยเปิดแต่เปลี่ยนคู่สัญญาจัดสอบจากมหาวิทยาลัยบูรพามาเป็นมสว.ส่วนกรณีคลิปเสียงที่อ้างว่ามีรัฐมนตรีช่วยนายกรัฐมนตรียืนยันสั่งให้สอบแล้วว่าคลิปจริงหรือไม่เนื้อหาพาดพิงใครแม้ว่าเบื้องต้นจะได้รับรายงานว่าเป็นคลิปเสียงเก่าแต่บอกว่าตำรวจกำลังทำงานตรวจสอบอยู่แล้วจะให้กระทรวงมหาดไทยไปแจ้งความดำเนินคดีอาญาในฐานะผู้เสียหายนะคะจะได้ดำเนินการคู่ขนานไปกับปปช.เลยค่ะ
2: ขณะที่นายอันสิทธิ์นะครับพูดถึงข้อสั่งการของนายกครับก็คือให้ดำเนินการอย่างเด็ดขาดเพื่อหาผู้กระทำความผิดนะครับแล้วก็ให้แจ้งความดำเนินคดีพร้อมตั้งกรรมการสอบเพื่อนำไปสู่ข้อเท็จจริงครับถ้ากระบวนการผิดก็ถือว่าที่มาไม่ถูกต้องก็จะไม่ถูกต้องทั้งหมดแล้วก็ย้ำว่าจะยึดตามผลสอบเพราะมีหลายตำแหน่งและมีหลายส่วนที่เกี่ยวข้องครับจึงเป็นคำตอบที่ต้องถามย้ำนะครับถามย้ำกับปลัดมหาดไทยอีกทีว่าไม่ได้เหมาเข่งใช่ไหมนายอันสิทธิ์ยอมรับแล้วก็ตอบว่าครับแปลว่าไม่เหมาเข่งนะครับด้านอาจารย์ยศชนันก็พูดสั้นๆครับบอกว่ามอบหมายให้ปลัดกระทรวงอว.ดำเนินการพูดคุยกับผู้บริหารของมสว.นะครับเพื่อชี้แจงกระบวนการจัดสอบข้าราชการท้องถิ่นให้ชัดเจนขึ้นอีกด้านหนึ่งครับ
1: นายกรัฐมนตรีมองว่าเป็นการขายชาตินะคะเมื่อสักครู่นี้ฟังเสียงกันไปแล้วเมื่อวานนายกบอกจะเป็นลม
2: ครับ
1: พอได้ยินข่าวนี้บอกว่าคนไปจ่ายเงินซื้อตำแหน่ง 7-8 แสนเพื่อแลกกับเงินเดือน 15,000 ก็น่าสนใจนะคะจากข้อสังเกตของนายกรัฐมนตรีว่าการโกงการสอบในลักษณะนี้แล้วจ่ายเงินกันจำนวนเท่านี้มีเหตุผลมีแรงจูงใจอะไร
2: ครับ
1: และอย่างที่เราเล่ากันไปเมื่อสักครู่นี้ค่ะกระแสข่าวตอนแรกที่มาบอกว่านายกจะสั่งยกเลิกผลการสอบทั้งหมดนะคะแม้ว่าต่อมานายกรัฐมนตรีจะปฏิเสธแต่ว่าก็ทำให้มีความเห็นหลากหลายต่างกันออกไปโดยเฉพาะกลุ่มที่เรียกว่าเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียค่ะผู้เข้าสอบที่ตอนนี้ได้รับการบรรจุอยู่แล้วบางคนก็ต้องยอมรับเขาก็บอกว่าเขาอ่านหนังสือมาสอบจริงๆนะคะส่วนนี้ก็กังวลว่าจะเป็นการเอาผิดแบบเหมาเข่งหรือไม่สรุปอีกรอบนึงว่าตอนนี้นายกสั่งตั้งกรรมการสอบเพื่อที่จะพิสูจน์ค่ะว่าจะให้ผลสอบนั้นเป็นโมฆะเฉพาะคนที่ทุจริตเท่านั้นสิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างนึงนะคะคุณผู้ชมการโกงผลสอบข้าราชการท้องถิ่นแบบนี้อาจจะมีมานานแล้วหรือไม่หรืออาจจะเกิดขึ้นมาหลายรุ่นแล้วหรือไม่เพราะว่ามันเคยมีประชาชนเข้าไปร้องเรียนกับศูนย์ดำรงธรรมที่จังหวัดสตูลก่อนหน้านี้แล้วค่ะ
3: แน่ไงว่ามาข้อเบียร์ลบวันนั้นเนาะมาอยากร้องความเป็นธรรมให้กับหลายๆคนที่เขามากันนี่คือถ้าต่างคนต่างได้เบียร์ลบก็อยู่ตีกันไม่ใช่เท่าไรไม่ใช่โรยไม่ใช่มาห้าเหลืองเคยไม่ได้มาห้าเหลืองไม่ได้มารบราเคยไม่ได้มาก้าวใกล้เหลืองได้ต่างสิ้นใช่
4: เงินที่ถูกเสียไปเท่าไหร่คะเสียไปค่าอะไรคะ
3: เขาบอกว่าบันเรือวันก้อนคือทุกคนได้มายากแย่ลูกได้มีงานทำแต่มาข้อว่าเขาจะช่วยเหลืองงานทำของลูกในเมื่อตอนนี้บ้านเมืองเรากระรูอยู่ถูกหน้าถีถูกตำแหน่งถูกการงานใช่ไหมถ้าไม่มีเบี้ยไม่มีเส้นมดโอกาสเดินใจเรียนจบหน่อยนี่เรียนกันตั้งความเป็นจริงเลยยูโน่ไม่มีโอกาสเลยแต่เราความยากได้นั้นก็จำเป็นเลยเนาะ
1: ชาวอำเภอควนกาหลงจังหวัดสตูลคนหนึ่งเคยให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาขณะเข้ามาแจ้งความกับตำรวจนะคะเขาก็เล่าว่าเมื่อช่วงประมาณปี2564ถึง2565มีคนกลุ่มนึงเขาเรียกว่าเป็นขบวนการเข้ามาแอบอ้างบอกว่ามีช่องทางพิเศษช่วยให้สามารถสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นในตำแหน่งต่างๆได้พ่อแม่คนไหนมีลูกหลานจบปริญญาตรีนะคะก็ไปหลอกคนกลุ่มนั้นโดยเรียกรับเงินรายละ3-7 แสนบาทหลอกคนในจังหวัดสตูลแล้วก็จังหวัดตรังชาวบ้านคนนี้เชื่อว่า

0: มีคนหลงเชื่อไปประมาณ80คนแต่ปรากฏว่าต้นปี2569กลับไม่มีรายชื่อบรรจุพอทวงถามไปซ้ำๆขบวนการเหล่านั้นก็อ้างว่ากำลังดูรายชื่อย้อนหลังให้ซึ่งผู้ที่ร้องผู้ที่ให้ข้อมูลนะคะเขาอ้างว่าภายหลังก็มีการเจรจาไกล่เกลี่ยกันแล้วก็มีการจ่ายเงินคืนคนละ 50,000 บาททำให้ชาวบ้านหยุดเคลื่อนไหวไปผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสตูลบอกว่าเดิมกรณีนี้มีผู้ร้องเรียนประมาณ10คนหลังจากเจรจากันถอนแจ้งความไปแล้ว5คนอีก5คนอันนี้กำลังสอบขยายผลกันอยู่และล่าสุดมีคนมาแจ้งความเพิ่มอีก1คนค่ะ
1: ผู้ร้องแหละเนาะเข้ามาคุยเข้ามาไกล่เกลี่ยซึ่งทั้งในส่วนของอำเภอ5รายทำบันทึกรายงานกลับมาจังหวัด5รายว่าโอเคถอนแจ้งความไม่เอาเรื่องเพราะได้รับการติดต่อว่าจะเคลียร์หรือว่าเคลียร์กันได้หรือจะได้เงินคืนในส่วนนั้นก็คือถอนแจ้งความแล้วก็บันทึกไป5รายอำเภอก็รายงานกลับมาให้ศูนย์ลงทําเราเนาะทีนี้พอรายงานกลับมาให้ศูนย์ลงทําเราแล้วค่ะก็คือในส่วนทําเราเองก็ยังไม่ได้จบเรื่องนะคะเพราะว่าเรารับมาทั้งหมด10รายเนาะ10รายทีนี้ในส่วนทําเองพอได้รับรายงานอำเภอรอบแรกจากตํารวจแล้วก็รายงานตํารวจก็กลับมา6รายก็มาชนกันกับรายชื่อที่เราทำบัญชีคุมไว้ซึ่งมันก็ยังมีแตกต่างกันอยู่อีก5ราย
2: ไปกันใหญ่หลายที่เลยครับท่านผู้ชมครับหลังจากมีหลักฐานระหว่างการตรวจค้นบริษัทที่แก้ไขคำตอบที่นนทบุรีปรากฏชื่อผู้ที่สอบได้ในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการของอบต.คลองขะเม่าอำเภอเหนือคลองได้คะแนนสอบวิชาภาษาอังกฤษ100คะแนนเต็มนะครับแล้วก็มีรายชื่อเป็นผู้เข้าสอบในคราวเดียวกันอีกหลายจังหวัดนายรัชนพสิริเพชรปลัดอบต.คลองขะเม่าบอกว่าอบต.เนี่ยร้องขออัตราตำแหน่งดังกล่าวตามขั้นตอนปกติครับไม่ได้ระบุตัวบุคคลแล้วก็ไม่มีส่วนรู้เห็นถ้ากระบวนการสอบสวนสรุปว่าเป็นการทุจริตอบต.เองซึ่งเป็นผู้บรรจุบุคลากรดังกล่าวจะดำเนินการตามวินัยครับก็คือเสนอให้ไล่ออกครับ
0: เช่นเดียวกับที่จังหวัดสงขลาค่ะนายจำเริญสุดรามปลัดเทศบาลเมืองบ้านพรุอำเภอหาดใหญ่เปิดเผยผ่านโทรศัพท์นะคะหลังทราบข่าวว่ามีเจ้าหน้าที่ตำแหน่งนักวิชาการสวนสาธารณะสังกัดกองช่างสำนักงานเทศบาลเมืองบ้านพรุถูกกล่าวหาด้วยบอกว่าได้เรียกเจ้าหน้าที่คนดังกล่าวมาสอบถามแล้วและเจ้าตัวผู้ถูกกล่าวหานะคะยืนยันว่าเขาทำข้อสอบด้วยตัวเองค่ะ
2: ก่อนหน้านี้ครับมีผู้ใช้เฟซบุ๊กคนหนึ่งนะครับเขาอ้างว่าเป็นคนหนึ่งที่เข้ารับการสอบผลคะแนนออกมาเขาได้ศูนย์ครับก็เลยทำหนังสือขอดูคำตอบหน่อยสิพอได้รับอนุญาตให้เข้าไปดูที่โรงพิมพ์ข้อสอบและกระดาษคำตอบที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบวันนี้ที่จังหวัดสมุทรปราการเขาอ้างว่าได้รับคำชี้แจงครับว่าฝนรหัสผิดแม้จะไม่เชื่อแล้วก็ยังมีข้อสงสัยนะครับแต่ตัวเขาเองก็บอกตามตรงครับทำอะไรไม่ได้ครับ
0: มีความเห็นมาจากอีกคนหนึ่งนะคะผู้ชายคนนี้เนี่ยได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลำพูนค่ะเขาบอกว่าตัวเขาเนี่ยเคยสอบมาแล้ว3ครั้งก็เพิ่งจะมาสอบได้ครั้งนี้แหละค่ะเพิ่งเริ่มทำงานเมื่อวันที่29พฤษภาคมที่ผ่านมานี่เองก็คือยังไม่ได้รับเงินเดือนเลยนะคะพ่อแม่ไปหยิบยืมเงินจากญาติพี่น้องเพื่อมาเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาทำงานไหนจะค่าเช่าบ้านค่ากินอยู่อีกถ้าสุดท้ายมีคำสั่งยกเลิกผลสอบทั้งหมดจริงเขาก็อาจจะกลายเป็นคนตกงานก็กังวลค่ะและเรียกร้องให้ตรวจสอบเป็นรายกรณีย
3: กเลิกทั้งหมดคนที่เขาแบบไม่รู้เรื่องอย่างผมก็เป็นลูกแบบชาวนาส่วนอะไรนะครับแบบตั้งใจสอบรับราชการมาถ้ามีการยกเลิกจริงๆก็เราก็ต้องกลายเป็นคนตกงานกลับไปอยู่บ้านขาดค่าใช้จ่ายไม่มีเงินเลี้ยงดูครอบครัวครับก็อยากขอความเป็นธรรมก็ให้แบบลองฝากท่านผู้หลักผู้ใหญ่ลองคิดแต่ตัวดูให้ดีประมาณนี้ครับแบบว่าคนที่เขาตั้งใจสอบเข้ามาก็มีครับเหมือนผมก็ไม่ได้แบบว่าสอบครั้งเดียวติดก็สอบมา 2-3 ครั้งหลายสนามหลายสถานที่สอบครับหลายหน่วยงานอย่างเงี้ยครับ
0: นายวิรเดชผู้พิสิทธิ์นายกอบจ.ลำพูนบอกว่าถ้าจะยกเลิกกับคนที่สอบได้โดยสุจริตคนที่ตั้งใจอ่านหนังสือมาสอบและล็อตนี้ทั้งหมดแนะนำให้ผู้สอบที่มองว่าตัวเองไม่ได้รับความเป็นธรรมไปฟ้องศาลปกครองเพื่อขอความเป็น

0: ทำค่ะ
1: เมื่อมีข่าวนี้ผมก็ได้ท้วงไปทางว่าอยากให้ท่านคิดสักนิดหนึ่งว่าประชาชนธรรมดานะครับสอบติดข้าราชการถ้าเขามาโดยกระบวนการทางถูกต้องแล้วเขาต้องมารับกรรมครั้งนี้แล้วเขาจะเรียกร้องความเป็นธรรมจากไหนถ้าคุณออกคำสั่งยกเข่งแต่ถ้าคุณบอกว่าเอาเฉพาะบุคคลที่มีความเสี่ยงว่าจะทุจริตในการสอบแล้วให้ไปพิสูจน์อันเนี้ยถ้ามีชื่อข้าราชการคนนั้นน่ะที่มีความเสี่ยงทุจริตอยู่ในอบจ.ลำพูนน่ะเรายินดีให้ออกโดยทันทีเลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นท่านต้องคิดถึงด้วยนะว่าแล้วถ้าเกิดพิสูจน์มาแล้วเขาบริสุทธิ์ขึ้นมาถ้าจะคืนสิทธิ์อะไรนี้ให้เขาแค่นั้นเองครับ
2: สอบการทุจริตก็ต้องสอบกันต่อไปครับทีนี้ขยับออกมามาดูภาพใหญ่ครับโครงการนี้เนี่ยท่านผู้ชมตั้ง TOR ไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วปี68ครับตั้งแต่ยุคที่คุณอนุทินเนี่ยยังเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยุคนั้นมีคุณณฤชาหรือว่าบิ๊กพวงตอนนั้นยังเป็นอธิบดีกรมการส่งเสริมปกครองท้องถิ่นนะครับทำ TOR ในยุคนั้นครับทีนี้เรื่องการเมืองก็เรื่องหนึ่งครับแต่ไส้ใน TOR เนี่ยมันมีข้อสังเกตหลายเรื่องเหมือนกันครับแม้ว่า TOR ที่เขาเปิดประมูลเนี่ยจะเปิดให้แข่งขันแบบ e-bidding หาคนสนใจเข้ามาแข่งขันราคากันนะครับที่ผ่านมาเนี่ยมีคนออกมาแสดงตัวเลยปัจจุบันท่านเป็นรองผู้ว่าโคราชครับที่บอกว่าเป็นคนสำคัญมีส่วนสำคัญในการร่าง TOR ฉบับนี้คือจะการันตีครับว่าทำตาม TOR เนี่ยมันไม่มีการทุจริตแน่นอนอุดรูรั่วเอาไว้ทั้งหมดดังนั้นมันต้องมีอะไรสักอย่างครับที่มันทำให้ข้อสอบนี้คำตอบของข้อสอบนี้มันหลุดรั่วออกมานะครับเดี๋ยวไทย PBS เนี่ยจะลองแกะข้อมูลเพิ่มเติมครับให้ดูถึงความเป็นไปได้ว่ามันมีอะไรบ้างที่จะนำไปสู่การทุจริตได้บ้างครับค่อยๆไล่ไปนะครับท่านผู้ชมครับทีมข่าวเนี่ยตรวจสอบข้อมูลการประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นข้อมูลนี้เปิดเผยต่อสาธารณะในเว็บไซต์จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐครับพบว่าผู้ว่าจ้างก็คือกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นนะครับประกาศเชิญชวนให้ผู้ที่มีคุณสมบัติยื่น e-bidding ในเดือนพฤษภาคมปี2568ครับหลังจากนั้นพบว่ามีผู้ยื่นเอกสาร3รายด้วยกัน1ครับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ2ครับห้างหุ้นส่วนจำกัด NBK Inter Service 3ครับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ครับโดยผู้ที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติและเทคนิคก็คือมสว.และมราชภัฏสุรินทร์แต่สุดท้ายครับขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยมสว.เป็นคนชนะการประกวดราคาด้วยตัวเลขกลมๆ133ล้านบาทจากราคากลาง339ล้านบาทครับตัวเลขจริงดูบนหน้าจอนะครับทีนี้พอไปดูที่ TOR ของโครงการครับพบว่าการจัดซื้อจัดจ้างมันมีที่มาสืบเนื่องจากคำสั่งคสช.ที่8ทับ2560ครับซึ่งต้องการแก้ไขปัญหาระบบอุปถัมภ์ในท้องถิ่นทำให้มีการดึงอำนาจในการจัดสอบข้าราชการท้องถิ่นย้ายมาอยู่ภายใต้คณะกรรมการกลางในการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือตัวย่อกสท.ครับวันนี้ครับทีมข่าวเนี่ยเดินทางไปดักรอนายมนัสสุวรรณรินทร์รองผู้ว่าโคราชเป็นคนที่ร่าง TOR ครับซึ่งท่านปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับบอกเพียงสั้นๆว่าเป็นไปตามข้อสังเกตที่โพสต์เอาไว้ใน Facebook ทีมข่าวก็เลยไปไล่ตรวจสอบครับพบว่าตัวท่านรองเนี่ยยอมรับว่าเป็นบุคคลสำคัญในการร่าง TOR จริงและเชื่อว่าป้องกันการทุจริตได้แต่ก็ให้ข้อสังเกตนะครับถึงช่องโหว่ที่หากมหาวิทยาลัยทุจริตเสียเองก็อาจแก้ไขได้แล้วก็ต้องพิสูจน์ว่าเกิดจากมหาวิทยาลัยหรือเกิดจากใครทีนี้ครับมันมีอีกข้อความหนึ่งนะครับที่นายมนัสโพสต์ตอบความเห็นคือจาก TOR มีช่องเดียวที่ปิดไม่ได้คือการล็อกคะแนนด้วยระบบคอมพิวเตอร์และมาเปลี่ยนแปลงกระดาษคำตอบให้ตรงกับคะแนนที่แก้ไขก่อนหน้านั้นแต่ก็มีความยุ่งยากพอสมควรครับ
0: ทีมข่าวแกะรอยต่อค่ะคุณผู้ชมทีนี้ลองตามไปดูที่ TOR ฉบับเต็มนะคะเฉพาะส่วนที่พูดถึงการส่งกระดาษคำตอบและการประมวลผลค่ะซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นจุดที่ทำให้สำเนาคำตอบหลุดออกมาได้นะคะใน TOR เนี่ยเขียนเอาไว้บอกว่ารถขนส่งต้องมีระบบความปลอดภัย มี GPS แบบเรียลไทม์ค่ะให้ผู้ว่าจ้างหรือสถ.สามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลาโดยแยกข้อสอบกับกระดาษคำตอบไม่ให้

0: ให้ไปอยู่ในรถคันเดียวกันแล้วก็จะต้องมีคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งทั้งส่วนของผู้จัดจ้างก็คือมสว.มีตัวแทนของกรมสท.ร่วมเดินทางไปด้วยต้องมีการบันทึกเหตุการณ์การขนส่งทุก1ชั่วโมงนะคะเรียกว่า TOR เนี่ยค่ะเขียนรายละเอียดเอาไว้ละเอียดมากคุณผู้ชมที่มันเกี่ยวข้องกับกระบวนการขนส่งทีนี้ลองมาดูกระบวนการตรวจสอบกระดาษคำตอบกันบ้างนะคะการตรวจสอบกระดาษคำตอบเนี่ย TOR เขียนเอาไว้บอกว่าจัดให้มีการตรวจกระดาษคำตอบที่ศูนย์สอบหรือตามที่กสกท.กำหนดทั้งวันทดสอบภาคกและภาคขอโดยจะต้องมีผู้สังเกตการด้วยตรงนี้ล่ะค่ะคุณผู้ชมอาจจะเป็นจุดสำคัญก็คือกระดาษคำตอบที่ตรวจแล้วตรวจด้วยเครื่องตรวจพอนับคะแนนพร้อมแสดงผลคะแนนให้จัดทำไฟล์ข้อมูลบันทึกลงในแฟลชไดรฟ์กสท.หรือคนที่ได้รับมอบหมายซึ่งถือว่าลับที่สุดไฮไลท์ลับที่สุด
1: ครับ
0: แต่มันมีจุดหนึ่งก็คือการจัดทำไฟล์ข้อมูลคะแนนการตรวจเป็นไฟล์ PDF และจะต้องจัดทำไฟล์แกนโดยกำหนดชื่อไฟล์เป็นเลขประจำตัวสอบเพื่อให้ทางกรมสท.ใช้ในการค้นหาภาคกระดาษคำตอบได้พบในบริษัทในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีเนี่ยค่ะถ้าเป็นแค่สำเนานะคะไม่ใช่กระดาษคำตอบตัวจริงเป็นข้อมูลที่เทียบเคียงได้กับไฟล์ชุด TOR ส่งทยอยแกะออกมาเรื่อยๆค่ะ
1: วิเคราะห์กันต่อท่านผู้ชมเราคุยถึง TOR ใช่ไหมครับผมมี2ประเด็นที่จะชวนท่านผู้ชมคิดไปพร้อมๆกันประเด็นที่1ครับTOR เนี่ยตั้งมาตั้งแต่สมัยรัฐบาลเพื่อไทยตอนปี68นะครับสมัยที่คุณอนุทินยังเป็นรัฐมนตรีว่าการมหาดไทยตอนนั้นมีคุณณฤชาโคสาศิวิไลหรือว่าบิ๊กพวงเป็นอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นครับรัฐบาลเนี่ยเปลี่ยนมาแล้วหลายชุดมหาดไทยเปลี่ยนมาแล้วหลายคนสุดท้ายวันนี้คุณอนุทินกลับมาในตำแหน่งนายกพ่วงกับรัฐมนตรีมหาดไทยตลอดเส้นทางที่ผมว่ามาเนี่ยตลอดเส้นทางนะท่านผู้ชมตั้งแต่ก่อนจัดสอบประกาศผลสอบไปถามใครที่เกี่ยวข้องก็บอกว่ามันมีกลิ่นตุมีกลิ่นเหมือนจะมีการทุจริตอยู่แล้วคำถามก็คือแล้วปล่อยให้สุดท้ายเนี่ยมันมาถึงวันนี้ได้ยังไงครับคนไปสอบแล้วบางคนมันจุไปแล้วความเสียหายมันเกิดขึ้นแล้วท่านปล่อยให้ถึงวันนี้ได้อย่างไรคำถามที่สองครับจังหวะนี้อะไรที่มันปะทุขึ้นเหมือนอะไรมันจะเกิดขึ้นแต่กับกระทรวงมหาดไทยซึ่งนายกรัฐมนตรีกำกับโดยตรงการจัดสอบท้องถิ่นเมื่อปี68นะครับตั้งเรื่องตั้งแต่ยุครัฐบาลเพื่อไทยครับตอนนั้นเนี่ยนายอนุทินตอนนั้นครับนายอนุทินเนี่ยยังเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับส่วนนายณฤชาโคสาศิวิไลเป็นอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นคนลงนามในประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครับในการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุข้าราชการท้องถิ่นนะครับซึ่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒหรือว่ามสว.เป็นผู้ได้งานนี้ไปทันทีที่ได้ผู้ชนะการจัดสอบเนี่ยครับมีผู้ร้องอุทธรณ์ทันทีนะครับก็คือมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ครับมีการยื่นอุทธรณ์ต่อกรมบัญชีกลางครับ
0: หลังจากนั้นค่ะพรรคเพื่อไทยปรับครม.นายอนุทินและรัฐมนตรีโควต้าพรรคภูมิใจไทยลาออกทั้งหมดนะคะก็เข้าสู่ยุคของคุณภูมิธรรมเวชยชัยที่กำกับดูแลกระทรวงมหาดไทยแต่ว่าคนที่กำกับดูแลเรื่องนี้โดยตรงคือนายเดชอิดขาวทองรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยที่กำกับดูแลกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแต่นายเดชอิดอ้างว่าไอ้กลิ่นตุเนี่ยนะคะที่คุณว่าเมื่อสักครู่เนี่ยคุณเดชอิดเนี่ยบอกว่าเห็นพิรุธมาตั้งแต่แรกเพราะมีคนมายื่นอุทธรณ์ผู้ชนะการจัดสอบตั้งแต่แรกและช่วงนั้นได้รับการบอกเล่าและมีข้อร้องเรียนมาจากผู้บริหารมีข้อสงสัยถึงกระบวนการสอบโดยอ้างว่ามีการเรียกรับหรือจ่ายผลประโยชน์เพื่อบรรจุเข้ารับราชการค่ะยุคนั้นก็มีการเปลี่ยนตัวอธิบดีนายนฤชาอธิบดีเดิมเนี่ยค่ะถูกย้ายเข้ากรุไปเป็นผู้ตรวจนายเดชอิดก็เสนอให้ยกเลิกผู้ชนะการประมูลการจัดสอบแล้วก็จัดการประมูลใหม่นะคะแต่ยังยกเลิกไม่ได้เพราะว่าต้องการผลการอุทธรณ์ของกรมบัญชีกลางระหว่างนั้นยื่นเรื่องให้ DSI ตรวจสอบค่ะ
1: ปรากฏว่าเรื่องเนี่ย

0: ั้งอยู่แบบนั้นครับท่านผู้ชมครับแล้วก็มีการเปลี่ยนรัฐบาลนะครับเป็นยุครัฐบาลภูมิใจไทยครับรัฐบาลชั่วคราว4เดือนยุคภูมิใจไทยเข้ามาดำรงตำแหน่งช่วงปลายปี68จำกันได้ไหมครับตอนนั้นเนี่ยนายอนุทินเข้ามาคุมกระทรวงมหาดไทยอีกครั้งหนึ่งแล้วก็มีอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นคนใหม่นะครับก็คือคนปัจจุบันนายธีรุจสุภวิบูลผลครับทีนี้ท่านผู้ชมครับมันมีข้อสังเกตตามมานะครับข้อที่1ครับเรื่องนี้เนี่ยเขาตั้งเรื่อง TOR ไว้ตั้งแต่สมัยยุคโน้นแล้วสมัยที่บิ๊กพวงคุณณรุชาเนี่ยยังเป็นอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะครับก็มีคนตั้งข้อสังเกตครับว่าช่วงที่ผ่านมามีการเมืองภายในของกระทรวงมหาดไทยเกิดขึ้นแบบรายวันแล้วก็มีชื่อของคุณณรุชาซึ่งปัจจุบันเป็นอธิบดีกรมการปกครองเนี่ยชื่อนี้ก็ถูกวิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์หาเลขเข้าไปด้วยจะเกี่ยวข้องกับเรื่องภายในมหาดไทยหรือไม่ทำไมต้องตั้งข้อสังเกตแบบนี้ครับเรื่องนี้มันมีกลิ่นตุมาตั้งนานแล้วมีการยื่นเรื่องทักท้วงตั้งแต่ปลายปี68มาจนถึงวันนี้ไปถามใครก็บอกว่ารู้ว่ามีกลิ่นของการทุจริตครับแต่ทำไมถึงเลือกที่จะปล่อยเรื่องนี้ออกมาในช่วงเดือนมิถุนายนนี่เป็นประเด็นแรกนะครับที่เราเห็นความผิดปกติในเรื่องนี
1: ้มันมีข้อสังเกตอื่นๆตามมาอีกนะคะคุณเจษดาคุณผู้ชมคะไอ้ข้อสังเกตที่ว่านี้มันก็มีคำถามการตั้งข้อสังเกตถึงกรณีการสั่งย้ายนายธีรุจอธิบดีคนปัจจุบันเนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือไม่เพราะว่านายธีรุจก็เพิ่งจะมารับตำแหน่งในช่วงใกล้วันสอบแต่ต้นเรื่องมันเริ่มมาตั้งแต่ยุคอธิบดีหลายคนแล้วก่อนหน้าที่นายธีรุจจะมารับตำแหน่งอีกไอ้ประเด็นนี้ก็อาจจะกระทบกับเรื่องความรู้สึกของข้าราชการในกระทรวงมหาดไทยอยู่เหมือนกันค่ะ
0: ข้อที่3ครับอันนี้เป็นข้อสังเกตสุดท้ายเลยฮะท่านผู้ชมครับรัฐบาลเนี่ยเจอมาหลายวิกฤตนะครับแต่ปกติเวลาเจอปัญหาเนี่ยนายกเขามักจะมีทีมงานที่เป็นคนรับผิดชอบอยู่แล้วอย่างเช่นกลุ่มคนที่เราเรียกว่าสามแม่ครัวใช่ไหมครับเป็นคนรับหน้าเวลามีปัญหาเกิดขึ้นแต่กับเรื่องที่มันเกิดขึ้นกับกระทรวงมหาดไทยเนี่ยมันต่างออกไปครับเพราะมหาดไทยเนี่ยนายกดูเองดังนั้นก็เป็นอีกข้อสังเกตหนึ่งนะครับว่าเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นณนะวันนี้เนี่ยมันมีอะไรลึกๆที่โยงไปยังกระทรวงมหาดไทยแล้วก็กระทบตรงไปยังนายกรัฐมนตรีหรือไม่ครับ
1: แม้จะมีเสียงเรียกร้องของหลายฝ่ายบอกว่าอยากให้ตรวจสอบเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้ดูเป็นรายกรณีอย่าเอาผิดแบบโละผลสอบทั้งหมดอย่ามาเอาผิดแบบเหมายกเข่งแต่ว่าล่าสุดคุณผู้ชมเมื่อสักครู่นี้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีหนังสือด่วนที่สุดไปถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศนะคะแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ชะลอการรับรายงานตัวบรรจุและแต่งตั้งผู้เข้ารับการสอบบรรจุข้าราชการได้ตามประกาศเมื่อวันที่16มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะนายธนนท์พันพีพาทรองอธิบดีปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นออกหนังสือด่วนที่สุดค่ะเรื่องการชะลอการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันในวันที่1กรกฎาคมปี2569นะคะเนื้อหาระบุเรียนผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดสาระสำคัญแจ้งเหตุปปช.และบก.ปปป.ตรวจจับกลุ่มปมทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการซึ่งเจ้าหน้าที่พบหลักฐานการกระทำผิดจำนวนมากดังนั้นเพื่อให้การสอบแข่งขันเป็นไปด้วยความเรียบร้อยคลายความเคลือบแคลงของสาธารณะและเพื่อประโยชน์ทางราชการขอให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชะลอการบรรจุและแต่งตั้งผู้เข้าสอบแข่งขันได้เมื่อวันที่16มิถุนายน2569และแจ้งผู้สอบแข่งขันได้ให้ชะลอการเดินทางมารายงานตัววันที่1กรกฎาคม2569ค่ะ
0: และแทบจะทันทีนะครับที่เรากางไทม์ไลน์ให้ท่านผู้ชมดูเมื่อสักครู่ครับบอกว่า TOR เนี่ยตั้งมาตั้งแต่สมัยที่นายณรุชาเป็นอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะครับล่าสุดครับเจ้าตัวในฐานะที่เป็นอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นเนี่ยก็ออกหนังสือครับชี้แจงออกเป็นแถลงการณ์เลยนะครับปฏิเสธการพัวพันการทุจริตสอบท้องถิ่นครับแล้วก็บอกว่าอย่าใช้อคติพาดพิงให้เกิดความเสียหายก่อนจะแจงขั้นตอนลงนามในสัญญานะครับบอกว่าได้พ้นจากตำแหน่งไปแล้วที่สำคัญยังเตือนให้หยุดพาดพิงเพราะอาจใช้สิทธิ์ฟ้องที่ทำให้เสียชื่อครับนายณรุชาโคสาศิวิไลครับอธิบดีกรมการปกครองปัจจุบัน ออกแถลงการยืนยันการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่นปี68ครับมีคณะกรรมการกลาง

0: การสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสท.เป็นผู้ดำเนินการแข่งขันตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานท้องถิ่นกำหนดเอาไว้ครับในฐานะที่เป็นอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอ้างว่าการสอบแข่งขันในครั้งนี้มีการร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือกันระหว่างภาคีเครือข่ายการป้องกันต่อต้านและการปราบปรามการทุจริตการสอบแข่งขันระหว่าง5หน่วยงานครับก็คือสท.ปปช.ปปท.บก.ปปป.และกสท.ครับระบุด้วยว่าเมื่อวันที่19ธันวาคมปี67ครับนายณฤชาซึ่งตอนนั้นเป็นอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณากำหนด TOR การสอบแข่งขันเพิ่มเติมมีการเชิญหน่วยงานที่ร่วมลงนามใน MOU ให้ความเห็นนะครับเพื่อให้การสอบแข่งขันเป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดครับ
1: จึงได้ดำเนินการประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-bidding ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐปี2560โดยมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒเป็นผู้ชนะการเสนอราคาในการจัดสอบดังกล่าวค่ะต่อมามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ยื่นอุทธรณ์ผลการพิจารณาก่อนที่คณะกรรมการประกวดราคาได้จัดทำรายงานไปยังคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียนกรมบัญชีกลางได้วินิจฉัยเมื่อวันที่29กันยายนปี2568กรมบัญชีกลางได้มีหนังสือแจ้งสท.บอกว่ากรณีกล่าวอ้างของผู้อุทธรณ์ฟังไม่ขึ้นสท.สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในขั้นตอนต่อไปได้ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการลงนามในประกาศผู้ชนะการเสนอราคาของนายณฤชาเป็นผู้ลงนามในฐานะหัวหน้าส่วนงานของรัฐในขณะนั้นซึ่งเป็นขั้นตอนปกติของการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกฎหมายเป็นหนึ่งในกระบวนการปกติในการจัดสอบแข่งขันทั้งนี้นายณฤชาได้พ้นจากตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตั้งแต่วันที่28กรกฎาคมปี2568ค่ะ
0: แต่ขณะนั้นครับเรื่องเนี่ยอยู่ระหว่างการอุทธรณ์นะครับมีการส่งเรื่องให้กับคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียนกรมบัญชีกลางเป็นผู้วินิจฉัยครับและวันที่8ตุลาคมปี68สท.เนี่ยได้ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาและมีหนังสือแจ้งให้ผู้ชนะการประกวดราคามาลงนามในสัญญาณวันที่24ตุลาคมปี68ครับซึ่งตอนนั้นเป็นยุคของอธิบดีคนใหม่ไปแล้วดังนั้นการจัดสอบแข่งขันและการประกาศผลการสอบแข่งขันจึงดำเนินการในยุคอธิบดีคนใหม่ดังนั้นตัวเขาเองคนที่ออกแถลงการชี้แจงก็คือนายณฤชาเนี่ยอ้างว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการสอบสำหรับในกรณีที่มีการกล่าวหาหรือพาดพิงให้เกิดความเสียหายเสื่อมเสียต่อชื่อเสียงจะขอใช้สิทธิ์ในกระบวนการยุติธรรมตามกฎหมายครับ
1: จากเรื่องการโกงสอบข้าราชการซึ่งมีข้อสังเกตมากมายแต่หนึ่งในนั้นเรากำลังตั้งข้อสังเกตนะคะว่ามันเกี่ยวข้องอะไรที่กำลังเขย่าวงการที่เกิดขึ้นขุมพลังขุมอำนาจในกระทรวงมหาดไทยหรือไม
0: ่คงใหญ่น่าดูครับถ้ามันสะเทือนขนาดนี้ภูเก็ตยันสอบท้องถิ่นเลยนะ
1: ค่ะและที่ภูเก็ตนี่ก็ยังต้องตามกันต่อนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการโยกย้ายข้าราชการที่เกิดขึ้นในจังหวัดภูเก็ตหลังจากถูกโยงว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องการเรียกรับผลประโยชน์ในพื้นที่หรือไม่วันนี้ค่ะที่ประชุมคณะกรรมการการปกครองสภาผู้แทนราษฎรได้เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ามาชี้แจงนะคะประเด็นหลักๆอยู่ที่การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบกิจการที่พักรวมไปถึงกรณีการแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐและอิทธิพลของกลุ่มผลประในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตค่ะผู้เข้าร่วมการประชุมวันนี้มีทั้งนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตที่ถูกย้ายไปเป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทยนายธีรพงษ์ช่วยชูรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชนายอดุลชูทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาค่ะนายรุ่งเรืองที่มาบุตรอดีตปลัดจังหวัดภูเก็ตและนายวินัยโตเจริญรองอธิบดีกรมการปกครองใช้เวลาประชุมหารือกันนานกว่า3ชั่วโมงนะคะผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามรายละเอียดกับนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตแต่ว่านายนิรัตปฏิเสธก่อนจะปลีกตัวออกไปจากสื่อมวลชนส่วนนายรุ่งเรืองที่มาบุตรอดีตปลัดจังหวัดภูเก็ตให้สัมภาษณ์หลังการประชุมบอกว่าได้ชี้แจงประเด็นที่ถูกกล่าวหากับทางกรมการปกครองไปแล้วใน3ครั้งวันนี้กรมการปกครองจะสอบสวนเป็น

0: สุดท้ายแล้วค่ะก่อนหาข้อสรุปว่าเขาทำผิดหรือไม่พร้อมย้ำว่าถ้ามีหลักฐานการเรียกรับผลประโยชน์หรือเรียกรับสวยตามที่ปรากฏในข้อร้องเรียนจริงก็ขอให้นำข้อมูลมาเปิดเผยค่ะ
1: มีประเด็นที่เราเปิดไปเมื่อวานครับเอาไปถามต่อถึงกรณีที่ทีมข่าวไทย PBS ได้รับสลิปโอนเงินที่ระบุว่าเป็นหลักฐานในการจ่ายสวยจากผู้ประกอบการหาดบางเทานะครับเอาเรื่องนี้ไปถามอดีตปลัดจังหวัดภูเก็ตเนี่ยปฏิเสธว่าไม่ทราบรายละเอียดเรื่องนี้ถ้ามีการโอนจริงก็ให้เปิดเผยชื่อให้ชัดเจนว่าโอนเงินให้ใครและเพื่ออะไรครับจากนั้นนายรุ่งเรืองนะครับนำแชทหลักฐานมาแสดงต่อผู้สื่อข่าวแล้วก็บอกว่าการออกมาร้องเรียนของผู้ประกอบการถนนบางลาเมื่อวันที่13พฤษภาคมที่ผ่านมาครับจนนำไปสู่การออกคำสั่งย้ายตนเองและข้าราชการจังหวัดภูเก็ตรวม5คนนั้นไม่สมเหตุสมผลเพราะข้อเท็จจริงคือประธานชมรมผู้ประกอบการสถานบันเทิงหาดป่าตองเป็นคนขอให้ผู้ประกอบการออกมารวมตัวโดยอ้างว่าจังหวัดมีนโยบายเข้าตรวจสอบสถานประกอบการที่ไม่มีใบอนุญาตซึ่งนายรุ่งเรืองเนี่ยมองว่าเป็นการจัดฉากเพื่อย้ายตนเองออกจากตำแหน่งแล้วก็ยืนยันว่าพร้อมเดินหน้าฟ้องร้องดำเนินการตามกฎหมายเพื่อเรียกร้องความยุติธรรมครับ
2: ในวันที่13
3: วันนี้ท่านต้องให้คำตอบกับพี่น้องประชาชนได้ว่าปจ1กิโลคืออะไรนะครับไม่ใช่ให้คนจัดฉากแล้วมาย้ายผมออกนอกพื้นที่นะครับแล้วก็สร้างความเสียหายให้กับระบบราชการแล้วก็สร้างความไม่เชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนในขณะที่ผมกับทีมงานได้บังคับใช้กฎหมายกับผู้กระทำผิดกฎหมายในพื้นที่นะครับโดยเฉพาะการยึดหาดบางเทาหรือหาดฟรีดอมที่ให้คืนกับพี่น้องประชาชนครับก็อยากจะขอความเป็นธรรมจากท่านทิพย์ดีนะครับถ้าผมผิดนะครับท่านก็สั่งลงโทษผมได้เลยนะครับว่าผมผิดก็ผมยินดีที่จะลาออกได้เลยครับแต่ถ้าผมไม่ผิดท่านต้องคืนความเป็นธรรมให้ผมนะครับ
0: นายธนยศทิมสุวรรณประธานคณะกรรมการการปกครองสภาผู้แทนราษฎรก็แถลงหลังการประชุมนะคะบอกว่าวันนี้เนี่ยสรุปแล้วมีการชี้แจง3เรื่องด้วยกันเรื่องแรกก็คือการย้ายปลัดจังหวัดและข้าราชการในจังหวัดภูเก็ตเนี่ยรวม5คนอันนี้กรมการปกครองชี้แจงว่าใช้อำนาจตามพรบบริหารราชการแผ่นดินค่ะเพื่อไม่ให้ไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานประเด็นนี้คณะกรรมการพิจารณาแล้วถูกต้องตามกระบวนการอีกประเด็นหนึ่งนะคะคำสั่งโยกย้ายปลัดจังหวัดภูเก็ตที่จะครบกำหนดคำสั่งไปช่วยราชการวันนี้กรมการปกครองยังไม่ชี้แจงประเด็นนี้มายังคณะกรรมการนะคะว่าเดี๋ยวหลังจากนี้จะดำเนินการอย่างไรค่ะ
1: ประเด็นสุดท้ายครับก็คือการย้ายผู้ว่าและรองผู้ว่าภูเก็ตไปปฏิบัติงานในส่วนอื่นประธานคณะกรรมการเนี่ยบอกว่าไม่มีตัวแทนของปลัดกระทรวงมหาดไทยมาชี้แจงในประเด็นนี้นะครับส่วนข้อสงสัยที่ว่าการโยกย้ายข้าราชการครั้งนี้เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ในจังหวัดภูเก็ตหรือไม่ประธานกรรมการบอกว่าไม่มีการหยิบยกเรื่องนี้มาคุยกันในที่ประชุมครับ
4: จากที่ทางกรรมการนะครับได้พูดคุยนะครับก็ทางผู้ว่าก็ดีท่านรองผู้ว่าทั้งสองท่านนะครับรวมถึงท่านปลัดจังหวัดเนี่ยก็ได้ชี้แจงในส่วนที่ตัวท่านเองเคยรับผิดชอบเราก็ได้ถามกันในส่วนของเรื่องของการขอใบอนุญาตโรงแรมก็ดีหรือว่าการขออนุญาตสถานประกอบการต่างๆว่าขั้นตอนนะครับเป็นปัญหาอย่างไรบ้างนะครับก็ดูในภาพรวมพวกผมเองก็ไม่ได้ถามถึงตรงนั้นนะครับว่าแต่ละท่านเนี่ยมีความขัดแย้งกันในการทำงานหรือเปล่าครับ
0: ประธานคณะกรรมการการปกครองบอกว่านายเฉลิมพงษ์แสงดีส.ส.จังหวัดภูเก็ตพรรคประชาชนนำข้อมูลหลักฐานการเรียกรับผลประโยชน์หรือรับสวยรวมไปถึงข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการทุจริตต่างๆเนี่ยนะคะมาชี้แจงในที่ประชุมคณะกรรมการซึ่งอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตบอกว่าไม่เคยได้รับหลักฐานมาก่อนค่ะหลังจากนี้ทางคณะกรรมการก็จะนำหลักฐานต่างๆนั้นมาพิจารณาต่อไป
1: เมื่อสักครู่เราคุยกันถึงผู้มีอิทธิพลคุยกันถึงมาเฟียที่อยู่ในภูเก็ตครับแล้วทุนต่างชาติที่มาทำธุรกิจในบ้านเราแบบครบวงจรล่ะในอนาคตเขาจะมีอิทธิพลกับคนในพื้นที่จะมีอิทธิพลกับคนในประเทศเราขนาดไหนครับที่ผมพูดถึงเนี่ยคือพื้นที่ที่เป็นจังหวัดท่องเที่ยวสำคัญนะครับทั้งเมื่อสักครู่นี้ที่ภูเก็ตรวมไปถึงเกาะสมุยด้วยครับที่ตอนนี้มีกลุ่มทุนต่างชาตินะครับโดยเฉพาะชาวอิสราเอลในช่วง 3-5 ปีที่ผ่านมาเข้ามาทำธุรกิจในบ้านเราครับและเดี๋ยวนี้เนี่ยมาไม่ได้ทำธุรกิจเดียวมาแบบครบวงจรครับเป็นต่างชาติมาลงทุนต่างชาติใช้เอง

0: ถนนราชอุทิศ200ปีนะครับนี่เป็นย่านธุรกิจตำบลป่าตองอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตครับแถวนี้ครับมีการขยายตัวของธุรกิจชาวอิสราเอลอย่างเห็นได้ชัดนะครับมีชาบัตเฮาส์หรือว่าโบสถ์เป็นจุดศูนย์กลางมีร้านค้าบริการต่างๆอีกเยอะทั้งร้านอาหารเช่ารถมินิมาร์ทที่พักโรงแรมเครือข่ายธุรกิจท่องเที่ยวครับคือมีนำเที่ยวแบบครบวงจรโดยป้ายร้านเนี่ยจะมีภาษาฮิบรูนะครับเพื่อเป็นการรองรับนักท่องเที่ยวชาวอิสราเอลชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยบอกแบบนี้ครับบอกช่วง 3-5 ปีที่ผ่านมาครับมีชาวอิสราเอลเข้ามาอยู่อาศัยและประกอบธุรกิจเพิ่มขึ้นมากกระทบกับผู้ประกอบการในพื้นที่นะครับเพราะเมื่อก่อนเนี่ยนักท่องเที่ยวที่เขาเดินทางมาใช้บริการเขามาใช้มาชิมมาช็อปของคนท้องถิ่นแต่ตอนนี้มีการให้บริการท่องเที่ยวแบบครบวงจรครับทำให้รายได้เนี่ยมันไปหมุนเวียนอยู่ในกลุ่มธุรกิจของชาวอิสราเอลด้วยกันเองครับ
1: ประกอบอาชีพอยู่ที่ภูเก็ตที่เมืองไทยเยอะเยอะเหมือนก็ทำแข่งกันเลยส่วนมากจะแบบอะไรอ่ะปล่อยรถเช่าปีวิลล่าอะไรพวกเนี้ยไปเช่าวิลล่าไว้แล้วก็พาพวกเขาไปเช่า
2: ไปเช
1: ่
2: าต
1: ่อจริงเหมือนก็กินข้าวหัวคิวอะไรแบบเนี้ยทีนี้พูดอย่างหนึ่งก็คือตามความคิดผมนะแบบว่ารายได้มันก็ไม่กระจายไปถึงคนไทยแต่ว่ามันไปตกเป็นของเขาแล้วก็วนกลับไปอยู่กับพวกเขาโดยที่คนไทยไม่ได้อะไรไม่มีอะไรจะได้เลยพูดง่ายๆก็คือมันเวียนหมุนเวียนไปอยู่กับเขาหมด
3: อีกจุดหนึ่งที่พบการเข้ามาของกลุ่มทุนอิสราเอลก็คือที่อำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะพบกิจการด้านการท่องเที่ยวและอสังหาริมทรัพย์จากที่สำรวจเห็นว่าจะมีการขึ้นป้ายโฆษณาขายทัวร์แล้วเป็นภาษาฮิบรูค่ะก็จะเห็นป้ายแบบนี้ค่ะอยู่ตามแหล่งท่องเที่ยวสำคัญต่างๆผู้ประกอบการท่องเที่ยวให้ข้อมูลตรงกันบอกว่าการเข้ามาลงทุนทำธุรกิจของชาวต่างชาติกำลังส่งผลกระทบกับผู้ประกอบการชาวไทยในพื้นที่จึงอยากให้ภาครัฐตรวจสอบเรื่องการประกอบกิจการของชาวต่างชาตินะคะว่าดำเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมายหรือไม
4: ่อันนี้ต้องภาครัฐก็คือถ้าจะต้องจัดการก็จัดการพวกนอมินีด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ใช้กฎหมายที่จริงจังใช่ฮะ
0: ส่วนที่อำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับนี่เป็นอีกหนึ่งพื้นที่นะครับที่มีคนอิสราเอลมาอาศัยมาเที่ยวเยอะซึ่งมีการตรวจสอบการทำธุรกิจที่เข้าข่ายฝ่าฝืนกฎหมายอย่างต่อเนื่องครับที่ผ่านมาครับสามารถออกหมายจับชาวอิสราเอลได้1คนนะครับข้อหามีพฤติการเกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการลักษณะนอมินีนอกจากนี้ครับยังพบบริษัทต้องสงสัยอีกไม่น้อยกว่า8แห่งนะครับที่มีลักษณะเป็นนอมินีซึ่งเจ้าหน้าที่เนี่ยอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมครับทางจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังและตรวจสอบกลุ่มชาวต่างชาตินะครับที่เข้ามาทำธุรกิจใกล้ชิดเพื่อป้องกันการทำผิดกฎหมายแล้วก็กระทบกับคนค้าขายกระทบกับคนในพื้นที่ครับ
3: คุณสุชาติชมกลิ่นค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเตรียมลงพื้นที่ป่าทับลานวันอาทิตย์นี้นะคะ28มิถุนายนค่ะบอกว่าจะไปเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นรับฟังปัญหาจากประชาชนในพื้นที่รับเรื่องร้องเรียนข้อเสนอแนะจากกลุ่มนักอนุรักษ์ด้วยวันนี้มารับหนังสือของผู้ที่มายื่นหนังสือเหมือนกันแล้วก็ย้ำบอกถ้าพบการให้ที่ดินสปก.แบบผิดวัตถุประสงค์หรือกลายเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับในทุนต้องยึดคืนทั้งหมดเลยนะคะคุณสุชาติประกาศขอใช้ศักดิ์ศรีรัฐมนตรีเป็นเดิมพันเลยค่ะเพื่อจบปัญหาที่ดินป่าทับลานนายสุชาติชมกลิ่นรับหนังสือร้องเรียนจากประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ป่าทับลานและได้รับผลกระทบหลังการเพิกถอนพื้นที่อุทยานทำให้ผืนป่ามรดกโลกหายไป 150,000 ไร่โดยนายสุชาติเตรียมลงพื้นที่วันที่28มิถุนายนนี้พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะเพื่อร่วมรับฟังปัญหาจากประชาชนในพื้นที่รวมทั้งจะเปิดเวทีให้นักอนุรักษ์นักสิทธิมนุษยชนและประชาชนได้แสดงความคิดเห็นและสอบถามข้อสงสัยด้วยนายสุชาติบอกว่าสิ่งที่รัฐบาลดำเนินการก็เป็นไปตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการแก้ไขปัญหาที่เรื้อรังและมีข้อถกเถียงมีความเห็นต่างมาอย่างยาวนานซึ่งนายกย้ำว่าต้องให้ความเป็นธรรมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อขจัดความเคลื่อน

0: แกลงสงสัยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นที่ดินของประชาชนก็จะให้เป็นพื้นที่ทำกินต่อไปแต่ถ้าเป็นโรงแรมหรือรีสอร์ทจะให้รื้อถอนค่ะโดยต้องไม่มีการเอื้อประโยชน์ให้กับนายทุนอย่างเด็ดขาดพร้อมย้ำในฐานะรัฐมนตรีจะเอาชีวิตและศักดิ์ศรีตำแหน่งเป็นเดิมพันเพื่อทำทุกอย่างให้ถูกต้องค่ะ
1: คือผมก็เลยต้องทำสองหน่วยสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งพิสูจน์กลุ่มหนึ่งรื้อผมมองตรงด้วยความเคารพนะผมเป็นรัฐมนตรีเนี่ยผมเอาชีวิตศักดิ์ศรีตำแหน่งเดิมพันเหมือนกันถ้าผมไม่ทำอะไรที่ผมไม่เอื้อประโยชน์กับนายทุนเนี่ยพี่ว่าผมจะเอาหน้าไปไหนผมมาเจอพี่น้องสื่อมวลชนผมจะเอาหน้าไปไหนพี่ผมคงจะต้องอยู่ไม่ได้เหมือนกันอ่ะผมก็ต้องอยู่ไม่ได้ในสิ่งที่ผมยืนหยัดอยู่วันนี้ท่านทิพย์ดีเองท่านเกษียณอีก 4-5 เดือนท่านก็เห็นมาตกค้างมาหลายสิบปีท่านกับผมเนี่ยแหละจะทำให้จบ
0: ช่วงหลังรับหนังสือค่ะนายสุชาติก็ฝ่าวงล้อมกลุ่มอนุรักษ์เซฟทับลานที่มายื่นหนังสือในสภานะคะแล้วทางกลุ่มก็ส่งเสียงตะโกนนะคะบอกว่าเซฟทับลานเซฟทับลานโดยตัวแทนชาวบ้านที่มายื่นร้องก็กล่าวย้ำบอกว่าอาศัยอยู่ในพื้นที่หมู่บ้านโคกไผ่แก้วอำเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมามานานกว่า60ปีถ้าประกาศพื้นที่อุทยานก็จะทำให้การแปรสินทรัพย์ในอนาคตนั้นทำไม่ได้และชาวบ้านกลุ่มนี้ก็กังวลค่ะหากทำประโยชน์ในที่ดินไปแล้วอาจถูกดำเนินคดีภายหลังค่ะ
2: วันนี้มีแต่เรื่องใหญ่เป็นโจทย์เป็นวาระของประเทศไทยนะครับเรื่องต่อไปนี้เป็นเรื่องของงบประมาณปี70ครับเมื่อวานเรากางผังงบภาพรวมออกมาแล้วไปปูดที่ไหนไปโผล่ที่นั่นที่นี่อย่างไรวันนี้เราเจาะลายกระทรวงเป็นกระทรวงใหญ่ครับกระทรวงกลาโหมนะครับงบกระทรวงกลาโหมรอบนี้ก็ติดท็อป5เหมือนเดิมครับติดอันดับ1ใน5นะครับมีงบประมาณที่ขอรับการจัดสรรเนี่ย 200,000 ล้านบาทด้วยกันแต่งบส่วนใหญ่ไปตกอยู่กับรายจ่ายประจำของบุคลากรมากกว่า 60% ครับที่เหลือถึงจะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถของกองทัพนะครับวันนี้เราจะวิเคราะห์เรื่องนี้กับคุณปัญญาทิวสังวานผู้สื่อข่าวสายความมั่นคงนะครับบิ๊กปัญญามาวันนี้กองทัพต้องสะเทือน
3: ต้องสะเทือนเลยครับ
2: ต้องสะเทือนฮะคำถามแรกเลยเมื่อกี้จั่วมาแล้ว
3: ครับ
2: ทุกครั้งเลยงบประมาณกองทัพเนี่ยซื้อของไม่ว่าแต่จ่ายค่าคนที่เป็นบุคลากรโดยเฉพาะนายพลเนี่ยอันนี้เขาแก้ได้ไหม
3: แก้ได้ไหมมันเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นงบประมาณเนี่ยมันถูกแบ่งจัดสรรมาเขาเรียกอะไรนะสมบูรณ์แบบในส่วนของที่เขาดำเนินการจัดทำอะไรเงี้ยแต่วันนี้งบประมาณที่มันเกิดขึ้นวันนี้60อย่างที่คุณเจษฎาบอกอะ60กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ย
2: เป็นงบมันเกินครึ่งอะ
3: มันเป็นงบของบุคลากรแล้วก็งบเกี่ยวกับการค่าใช้จ่ายเนี่ยไปประมาณถ้าเฉลี่ยกันเนี่ยก็ประมาณกว่า 60% ส่วนอีกประมาณ 25% เนี่ยมันจะเป็นงบในส่วนของงบลงทุนซึ่งดูแล้วเนี่ยการบริหารจัดการเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแบบเขาเรียกอะไรนะมันไม่ได้ไปสู่จุดหมายในปลายทางในการจัดซื้อยุทธกรณ์ในการเสริมสร้างศักยภาพในส่วนของกองทัพ
0: ครับความใกล้ชิดระหว่างคุณอนุทินกับกองทัพเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับการจัดสรรงบประมาณกลาโหมไหมคะ
3: หลายคนไปตั้งข้อสังเกตว่างบประมาณที่มันถูกลดลงเนี่ย 0.47% เนี่ยถ้าเทียบกับปีที่แล้วปีที่แล้วนะครับคนก็มองว่ามันเป็นความขัดแย้งกันหรือเปล่า
2: อ๋อลดเหรอภาพรวมกลาโหมนี่ลดลง
3: 0.47% ลดลงมาหน่อยนึง
0: นิดเดียวมันนะไม่ถึง1
3: นิดเดียวก็จาก 0.03 กับ 0.04 ล้านแสนล้านบาทก็เขาก็มองว่าเนี่ยตรงเนี้ยมันเป็นปัญหาความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลกับกองทัพหรือเปล่าผมกำลังจะฉายภาพไปเห็นว่ารัฐบาลกับกองทัพเนี่ยวันเนี้ยมันแน่นแฟนยิ่งกว่าอะไรซะอีกมันแน่นแฟนหมายถึงอะไร
2: มันปึ๊กเลย
3: มันปึ๊กเลยแล้วมันจะเข้าไปสู่โหมดของการเหมือนกับรัฐบาลคสช.ที่ผ่านมาเนี่ยมันในรูปแบบเนี่ยในการดำเนินการเนี่ยมันคล้ายๆกันเพราะอะไรสิ่งที่ผมบอกก็คือวันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลโทอดุลบุญธรรมเจริญเนี่ยแหละรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมคนใหม่เนี่ยโอ้โหคนบอกว่าตอนนี้เป็นผู้มากบารมีในส่วนของกองทัพเพราะมีทั้งคอนเนคชั่นทั้งกับครูใหญ่ก็ดีเพราะเคยทำงานในพื้นที่ภาคอีสานมาก่อนแล้วขณะเดียวกันเองเนี่ยก็เป็นเพื่อนร่วมรุ่นวปอ61ของนายกรัฐมนตรีด้วย
2: ครับ
3: ทั้ง2คนเนี่ยถือเป็นเหมือนกับเป็นผู้บริหารจัดการรัฐบาล อนุทิน2ด้วยซ้ำเนี่ยในการที่จะเข้าไปเขาเรียกอะไรนะเข้าไปบริหารจัดการเนี่ยมันก็ง่ายขึ้น
2: ครับ
3: ผนวกกับในส่วนของกองทัพเองเนี่ย
0: ค
3: ุณอนุพลโทอดุลเนี่ยเองก็มีสายสัมพันธ์แน่นแฟนกับทางกองทัพ
2: ครับ

0: เพราะอะไรเพราะเป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่26ซึ่งเป็นเพื่อนกับผบ.เหล่าทัพโดยเฉพาะผบ.ทบ.ซึ่งขณะนี้มีบทบาทสำคัญเกี่ยวกับดูแลสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชา
1: ครับ
0: รวมถึงผู้บัญชาการทหารอากาศในการใช้เครื่องบินอากาศยาน F-16 ในการปฏิบัติการคือเหมือนกับมองตากันก็รู้ใจแล้วตอนนี้ในการบริหารจัดการมันก็แบบจะไม่ปัญหาความขัดแย้งมันค่อนข้างที่จะเป็นไปไม่ได้ครับ
1: ความสัมพันธ์ผ่านครับทีนี้ไปดูความสัมพันธ์ของไทยสหรัฐบ้างในการประชุมวงหนึ่งสหรัฐเขาก็พูดอย่างชัดเจนเขาอยากจะให้เราเพิ่มงบของกองทัพใช่ไหมฮะประเทศที่ไปร่วมประชุมกับสหรัฐตอนนั้นเนี่ยของไทยเราล่ะเราเดินตามนั้นไหม
0: ตอนน
1: ี้ตามเขาหรือเปล่า
0: ตอนนี้ไทยเนี่ยก็เรียกว่ายุทโธปกรณ์เนี่ยที่ใช้ไปปฏิบัติการในช่วงปฏิบัติการลบกับกัมพูชาในช่วง2ครั้งที่ผ่านมา
1: ห
0: รือจะมีครั้งที่3หรือเปล่าก็ยังไม่แน่ใจแต่ทางกองทัพเองเนี่ยก็ต้องมีการจัดเตรียมยุทโธปกรณ์เพิ่มไว
1: ้
0: ล่าสุดเนี่ยมีเรียกเขาเรียกว่าจะจัดซื้อระบบจรวดไฮมาสซึ่งจะซื้อมาปฏิบัติการแต่ตอนนี้ยังเขาเรียกอะไรยังมีแนวโน้มที่จะมีการจัดซื้อมีการพูดคุยในการที่จะจัดซื้อเพราะว่าตอนนี้งบประมาณในส่วนของกองทัพเองเนี่ยต้องยอมรับว่ามันลดน้อยลงในส่วนของกองทัพเนี่ยมันลดไปประมาณอยู่ที่ประมาณ 2,000 กว่าล้าน 2,000 กว่าล้านเนี่ยจากเดิมเนี่ยเขาจะใช้งบประมาณในการที่จะทุ่มทุนในการจัดซื้อของใหม่หรือเปล่าแต่ตอนนี้เปลี่ยนนะครับตอนนี้กำลังจะมีการซ่อมกำลังบำรุงโดยเฉพาะตอนนี้จะมีการซ่อมกำลังรถถัง
1: ครับ
0: รถถังของจีนนะครับ VT4 แล้วก็รถยานเกราะN1 ของจีนเนี่ยซึ่ง2รุ่นเนี่ยซึ่งถือเป็นรุ่นของจีนเนี่ยซึ่งกำลังจะถูกในการปรับปรุงขึ้นมาใหม่ในการที่จะปฏิบัติการให้สอดรับกับตามแนวชายแดนครับ
2: ค่ะทีนี้ถ้าเจาะเป็นเหล่าทัพล่ะคะบกเรืออากาศเนี่ยอันไหนได้เพิ่มขึ้นลดลงยังไงบ้างค
0: ะตะกี้ผมบอกไปแล้วในส่วนของถ้าเราดูภาพรวมเนี่ยงบประมาณในส่วนของทอเนี่ยงบประมาณที่ได้เนี่ยมันน้อย
1: ครับ
0: มันน้อยกว่าในส่วนงบบริหารจัดการของในส่วนของกองทัพกองทัพบกเนี่ยได้ไปประมาณ90,000กว่าล้านในส่วนของทล40,000กว่าล้าน
1: ครับ
0: กองทัพอากาศเนี่ยถือว่าน้อยได้3ล้านเอ้ยโทษทีครับ30,000กว่าล้าน
1: ทำไมเป็นแบบนั้นน่ะ
0: 30,000กว่าล้านแต่เขาบริหารจัดการนี่ครับแต่ด้วยงบลงทุนของเขางบในการบริหารจัดการด้านยุทธปกรณ์เนี่ยเขาดูแล้วดูมันเพิ่มสูงขึ้นกว่าถ้ามาเทียบเท่ากับของในส่วนของกองทัพบกเพราะอะไรเพราะตอนนี้มันมีโครงการใหญ่โครงการใหญ่ในส่วนของทอที่จะบริหารจัดการคือเครื่องบินกริปเพนซึ่งขณะนี้ได้มีการลงนามไปแล้วล่ะ4เครื่อง4เครื่องแรกแต่ตามยุทธหลักยุทธศาสตร์ของกองทัพเนี่ยตามสมุดปกขาวของกองทัพอากาศเนี่ยเราต้องเอา1ฝูงบินเท่ากับ12เครื่อง12เครื่องเนี่ยมูลค่ารวมประมาณ60,000ล้านถึง 6.80,000 ล้าน
1: ครับ
0: นี่เฟสแรกไปแล้วเหลืออีกเฟส2เฟส3จะเอายังไงอ่ะนี่จะกำลังจะเดินหน้าไหมตกลงกันแล้วเด
1: ี๋
0: ยวรวมเลยเฟส2เฟส3เนี่ยมารวมกันเลยเดี๋ยวจัดซื้อรวมกันเลยแต่ต้องไปรองบประมาณในปี2572นู่นเนี่ย ก็รอไปอีกประมาณสัก 2-3 ปีครับ
1: ดังนั้นงบ70มันเลยยังไม่ปูดขึ้นมา
0: ใช่ครับ
1: เรียงกันเนี่ยนัมเบอร์1เลยคือกองทัพบก
0: กองทัพบก
1: รองมาเป็นกองทัพเรือ
0: กองทัพเรืออ
1: ันดับ3ถึงเป็นกองทัพอากาศแต่เวลาเขาซื้อเขาใช้งบผูกพัน
0: ใช่ครับ
1: ไม่ได้จ่ายก้อนเดียว
0: ใช่ครับ
1: และไม่ได้จ่ายในปี70
0: ใช่
1: ดังนั้นมองว่าเขาได้เงินน้อยไม่จริง
0: ไม่จริง
1: น้อยเฉพาะตัวเลขแต่ความเป็นจริงคือต้องไปจ่ายในอนาคต
0: ใช่แต่ในส่วนของกองทัพเรือก็น่าติดตามนะครับเพราะว่าตอนนี้กำลังเดินหน้าที่จะซื้อเรือฟริเกตเฟส2
1: ครับ
0: ตอนนี้เฟส1เฟส2เนี่ยมันลำราคาเท่ากันแหละ 1.70 ล้าน
1: ครับ
0: ซึ่งเฟสแรกเนี่ยเสร็จไปแล้วเมื่อปี68แต่ว่าขณะนี้มันอยู่ในช่วงของการดำเนินการตามขั้นตอนการคัดเลือกนู่นนี่นั่นให้แล้วเสร็จที่จะดำเนินการในส่วนเฟส2เนี่ยก็เริ่มดำเนินการแต่ตอนนี้รัฐบาลอยากให้ชะลอไว้ก่อนเพราะอยากให้มันทำเขาเรียกนะมีการลงนามอะไรให้เสร็จเรียบร้อยให้เรียบร้อยก่อนของลำแรกให้มันเสร็จแล้วโครงการเฟส2เนี่ยน่าจะเริ่มได้แต่ในทุกส่วนของเหล่าทัพตอนนี้ถือว่ามีบทบาทสำคัญเพราะว่าตอนนี้สถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเองเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าจะเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือเปล่าแต่ตอนนี้ก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมเอาไว้เพราะว่าวันนี้เองเนี่ยของแกนนำผู้นำของกัมพูชาเนี่ยก็กำลังเดินสายกันอยู่นะครับพึ่งกันอยู
1: ่ครับเมื่อกี้พูดแล้วว่าตัวเลขแหมจะใช้คำว่าไม่จริงมันก็โหดร้ายไปนะตัวเลขเนี่ยมันไม่ได้สะท้อนถึงรายจ่ายที่แท้จริงของแต่ละเหล่าทัพแต่ตอนนี้ถ้าดูเฉพาะงบ70ระดับหนึ่งเนี่ยบกรองลงมาเป็นทัพเรือลงมาเป็นทัพอากาศมันแฟร์ไหมสมดุลหรือเปล่าการเกลี่ยงบประมาณแบบนี
0: ้คือตอนนี้ในส่วนของเขาเรียกง่ายๆว่าตอนนี้ในส่วนของรัฐบาลเองเนี่ยก็อยากจะให้มีการทวงดุลกันในการอนุมัติจัดการคุม

0: ซื้อโครงการต่างๆก็อาจจะดูปัจจัยว่าปัจจัยไหนที่โครงการที่มันมีความเร่งด่วนในการที่จะดำเนินการในการจัดซื้อหรือเปล่าโดยเฉพาะตอนนี้ถ้ามีความเร่งด่วนมากก็คือต้องเอาเวลาต้องไปดูสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มันมีความสำคัญไหมต้องซื้อเครื่องไม้เครื่องมือไปไหมเพราะว่าตอนนี้มันก็ยังเกิดเหตุการณ์รุนแรงในพื้นที่เพราะในส่วนของทบเองเนี่ยงบต่างๆเกิดขึ้นเนี่ยวันนี้มีงบใช้ในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยแค่500กว่าล้านเองนะคุณเจษดา
1: ก็บอกเป็นโจทย์ใหญ่เป็นวาระหลักของรัฐบาล
0: ถือเป็นโจทย์ใหญ่
1: แต่มี500ล้านเท่านั้น
0: ถือเป็น500ล้านเพราะว่าตอนนี้มันเขาเรียกอะไรการจัดโครงสร้างของในส่วนของกองทัพในการบริหารจัดการเนี่ยมันจะเขาไม่ได้บอกรายละเอียดว่าในส่วนของกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศเนี่ยจะมีการจัดซื้ออะไรมันจะมีการสอดแทรกเราจะต้องเข้าไปดูในเนื้อในว่าในส่วนของกระทรวงกลาโหมแล้วเข้าไปในทบแล้วดูที่ทบจะมีอะไรจะเข้าไปในพวกการเสริมศักยภาพของกองทัพเข้าไปในอะไรเผชิญภัยคุกคามในมิติอะไรต่างๆเนี่ยเขาจะมีการสอดแทรกเข้าไปข้างในด้วยคร
2: ับ ค่ะสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเนี่ยถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นเหตุผลสำคัญในการจัดทางงบประมาณของกลาโหมในรอบนี้เนี่ยคิดเป็นน้ำหนักมากน้อยแค่ไหน
0: ถ้าเป็นคิดน้ำหนักมากน้อยเท่าไหนวันนี้เองเนี่ยผมทุ่มไปงบที่การจัดซื้อโครงการกริปเพนถือว่าเป็นโครงการใหญ่เป็นโครงการโปรเจกต์เลยเพราะว่ามันใช้เงินเกือบ70,000 ล้านก็เท่ากับอะไร2เท่า
1: ครับ
0: 2เท่าของเงินงบประมาณโดยรวมของกองทัพอากาศแต่ถามว่ามันจะได้มาภายในช่วงระยะเวลานี้ป่ะมันต้องรอเวลาเพราะว่าเครื่องกริปเพนเนี่ยที่จะมาล็อตแรกเนี่ย2ลำแรกเนี่ยมันจะมาประมาณปี72
1: ครับ
0: 72ก็จะมาแล้วเนี่ยก็จะต้องมาทีละ2เครื่องมันไม่ได้มาทีเดียวทั้งฝูงมันจะทยอยกันมาครับ
1: ครับเอาละครับวันนี้เราได้เห็นภาพใหญ่ของงบประมาณกระทรวงกลาโหมวันนี้ผมคิดคำได้คำนึงเหมือนกันนะมันเป็นงบแฝงเนาะบางทีเราดูเฉพาะตัวเลขในปีงบประมาณอย่างเดียวเนี่ยมันอาจจะไม่ได้สะท้อนความเป็นจริงทั้งหมดทีแรกเราก็แอบคิดเหมือนกันนะฮะท่านผู้ชมคุณวิสา
2: ค
1: ุณปัญญาเอ๊ะทำไมอยู่ดีๆกองทัพบกโดดเลยทรได้แค่นี้กองทัพอากาศเนี่ยเขามีโครงการจัดซื้อเยอะทำไมงบน้อยจังแต่งบมันไม่ได้อยู่เฉพาะงบปี70
0: ครับ
2: คุณปัญญารอบนี้เนี่ยไม่ค่อยได้ยินเสียงท้วงเสียงถามมาจากฝ่ายไหนโดยเฉพาะฝ่ายค้านเท่าไหร่มันเป็นเพราะอะไรคะ
0: ฝ่ายค้านตอนนี้ก็ถือว่าตอนนี้ก็ถือว่าหนักเหมือนกัน
2: อ่อนแรงหรือหมดแรงคะ
0: ในส่วนผมถามว่าจะหมดแรงไหมก็ยังไม่หมดแรงหรอกแต่ผมว่ามองว่าเขาอาจจะถอยเพื่อรอจังหวะมากกว่าครับ
1: ครับก็ปกติเนี่ยเวลามีการอภิปรายงบประมาณถูกต้องไหม
0: ครับ
1: ฝ่ายค้านประเด็นหลักเลยเวลาเขาอภิปรายเนี่ยก็คือการจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์เนี่ย
0: ครับ
1: แต่รอบนี้ทำไมมันเงียบจัง
0: ตอนนี้ประเด็นที่มันแรงมันไปอยู่ THAI พัสเนี่ยครับพาสปอร์ตตอนนี้มันกำลังดังกำลังทุกคนเนี่ยให้ความสนใจไปว่าท้ายที่สุดแล้ว
2: แล้วมันมีหลายเรื่อง
0: จะล้มไม่ล้ม
2: แต่มันมีเรื่องภูเก็ตมันมีเรื่องโกงข้อสอบเข้ามาแทรกเข้ามาอีกนะ
1: จากงบกลาโหมเดิมไม่เป็นประเด็นคุณปัญญาพูดวันนี้เดี๋ยวอาจจะเป็นประเด็นก็ได้
0: โอเคครับ
1: วันนี้ขอบพระคุณมากครับ
0: ได้ครับ
2: ขอบคุณค่ะ
0: ครับผม

0: ลงมาดูภาคประชาชนจริงๆมากกว่าการนั่งโต๊ะหรือเอาข้อมูลจากทีมงานเงี้ย
1: คนที่แบบทำงานเข้าถึงสถานที่จริงอะไรเงี้ยเข้าหาประชาชน
2: จริงก็คือต้องอยากได้คนทำงานล่ะค่ะเพราะว่าเรื่องน้ำท่วมมันสำคัญเมื่อสมัยก่อนตรงนี้ฝนตกปุ๊บน้ำจะท่วมปั๊บเลยฮะ
0: มาเดินพื้นที่จริงๆมาเห็นประชาชนใช้ชีวิตจริงๆลงมาสัมผัสจริงๆมันน่าจะมีนโยบายที่ใกล้ชิดแล้วใช้งานได้จริงไม่ใช่ตั้งนโยบายมาเซ็นแต่ใช้งานจริงไม่ได้แบบนั้นนะคะ
1: สำหรับเราก็ตรงนี้ก็โอเคแล้วค่ะไม่ต้องอะไรมากมายเรายังพอได้อยู่ขออย่างเดียวอย่าไล่เรา
2: เราเลือกแล้วได้หรือไม่ได้ไม่รู้แต่เราพอใจที่เราเลือกคนนี้ให้เราใช้สิทธิ์
3: ก่อนจะเลือกตั้งผู้ว่ากทมกันก็ต้องมาดูคุณภาพชีวิตของคนกรุงเทพมหานครกันก่อนนะคะจากเหตุการณ์กันศาสตร์อาคารพังถล่มและทรุดตัวลงมาเกิดขึ้น2ครั้งติดกันในรอบสัปดาห์ทำให้มีคำถามตามมาถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้คนโดยเฉพาะความแข็งแรงปลอดภัยของตัวอาคารเก่าค่ะวันนี้ไทย PBS ลง

0: พื้นที่ไปสำรวจย่านพระนครซึ่งเป็นจุดที่มีอาคารเก่าหลายแห่งพบว่าหลายอาคารมันมีสัญญาณเสี่ยงอาจจะมีความไม่ปลอดภัยเกิดขึ้นทั้งความเก่ามีบางส่วนแตกร้าวผุกร่อนเนี่ยนะคะชาวบ้านในย่านนั้นเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบเพราะว่ากังวลอาจจะเกิดเหตุซ้ำรอยค่ะเศษปูนที่หลุดร่อนออกมาจากบริเวณกันศาสตร์แล้วมีเหล็กเส้นโผล่ออกมาให้เห็นและสังเกตสิคะคุณผู้ชมจะเห็นรอยแตกร้าวชัดเจนบริเวณตัวอาคารนี่เป็นภาพที่ทีมข่าวไทย PBS พบระหว่างลงพื้นที่สำรวจอาคารเก่าในเขตพระนครนะคะเหตุกันศาสตร์ถล่มและสุดตัวทั้งในพื้นที่เขตสัมพันธวงศ์และเขตพระนครทำให้คนในพื้นที่ในชุมชนย่านพระนครเริ่มกังวลค่ะว่าอาจจะมีอาคารอีกหลายแห่งมีความเสี่ยงลักษณะเดียวกันหรือไม่เพราะว่าอาคารส่วนใหญ่ในย่านนี้มีอายุไม่ต่ำกว่า50ปีบางแห่งก็ยังมีผู้อยู่อาศัยค่ะบางแห่งถูกปล่อยร้างขาดการบำรุงรักษามานานโดยเฉพาะอาคารที่อยู่ติดกับทางเท้าและถนนสายหลักซึ่งมีประชาชนเดินผ่านต่อเนื่องตลอดทั้งวันบริเวณชุมชนหลังศาลเจ้าพ่อเสือค่ะทีมข่าวพบกันศาสตร์หลายจุดลักษณะมันมีปูนแตกร่อนจนสังเกตเห็นเหล็กเส้นข้างในบางอาคารก็มีรอยร้าวปรากฏอยู่บนผนังแล้วก็โครงสร้างนะคะสร้างความกังวลให้กับผู้คนในพื้นที่ทั้งผู้อยู่อาศัยแล้วก็คนที่เข้าไปอยู่ในย่านนั้นบางคนก็ไปเดินท่องเที่ยวเนี่ยนะคะเพราะว่าไม่สามารถคาดเดาว่ามันอาจจะทรุดตัวลงมาหรือไม่ค่ะผู้พักอาศัยในพื้นที่สะท้อนว่าสาเหตุอาจจะเกิดจากการเสื่อมสภาพไปตามอายุของอาคารประกอบกับมันมีปัญหาเรื่องน้ำรั่วซึมต้นไม้ที่ขึ้นตามรอยแตกรวมไปถึงการติดตั้งคอมเพรสเซอร์เครื่องปรับอากาศบนกันศาสตร์นะคะก็มีน้ำหนักซึ่งเดิมไม่ได้ถูกออกแบบให้มารองรับน้ำหนักเพิ่มเติมค่ะ
1: ขณะที่บางส่วนครับตั้งข้อสังเกตถึงการก่อสร้างรถไฟฟ้าใต้ดินนะครับในพื้นที่ถนนราชดำเนินและถนนมหาชัยครับซึ่งมีอาคารเก่ารายล้อมอยู่เป็นจำนวนมากนะครับแม้ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าเป็นสาเหตุโดยตรงแต่ก็ต้องการให้มีการตรวจสอบอย่างรอบด้านครับ
2: เรียกร้องให้เขตมาช่วยประชาสัมพันธ์เรื่องไอ้นี่ดีกว่าเรื่องโครงสร้างของกันศาสตร์อ่ะเพราะว่าข่าวเพิ่งเกิดมาสดๆ2รอบในยังไม่ถึงอาทิตย์อ่ะเพราะว่าคนแถวนี้ต้องตื่นตัวน่าจะมาแบบดูแลเรื่องโครงสร้างดีกว่าแล้วทางสำนักงานเขตควรมาทำการบ้านให้คนเช่าคนอยู่พักอาศัยไงเพราะว่าเนี่ยมันมีความเสี่ยงนะคุณต้องมาดูแลหน่อยอะไรอย่างนี
1: ้ชาวบ้านในพื้นที่ครับเขาพูดตรงกันนะครับบอกว่าอาคารเก่าเหล่านี้ครับเป็นทั้งบ้านพักเป็นทั้งส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ชุมชนไม่อยากจะให้รื้อถอนออกทั้งหมดนะครับสิ่งที่ต้องการก็คือการเข้ามาตรวจสอบและดูแลอย่างต่อเนื่องจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับเพื่อป้องกันการเกิดเหตุซ้ำครับ
3: ต้องมาตรวจสอบใช่ไหมคะต้องมีเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบต้องมาดูแลใช่เพราะว่าอาคารเก่าเยอะในกรุงเทพนะเยอะอยู่เราไม่ได้สร้างใหม่กันเลย
0: เลขาธิการสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะเสนอให้กรุงเทพมหานครเร่งสำรวจและอนุรักษ์อาคารเก่าโดยเฉพาะพื้นที่รอบเกาะรัตนโกสินทร์พร้อมผลักดันให้ตรวจสอบอาคารตามอายุการใช้งานค่ะ
4: กฎหมายของประเทศเราก็มีประเทศไทยเราเองหรือก็มีการตรวจสอบอาคารอยู่แล้วครับเพียงแต่ว่ากฎหมายการตรวจสอบอาคารเนี่ยอาจจะไปครอบคลุมกับอาคารขนาดใหญ่หรือขนาดใหญ่พิเศษแต่ยังไม่ลงมาครอบคลุมถึงอาคารอนุรักษ์หรืออาคารเก่าหรืออาคารพักอาศัยผมคิดว่าในเรื่องของกฎหมายเองก็จะต้องปรับในอนาคตครับเพื่อให้มันสอดคล้องกับอายุของโครงสร้างของอาคารที่มีอายุนานๆขึ้นแต่ผมก็เรียนตามตรงว่าอาคารเก่าบางอาคารหรือหลายอาคารก็สมควรที่จะอนุรักษ์ไว้นะครับเพราะจริงๆแล้วก็ถ้าเข้าไปศึกษาโดยเนื้อแท้และแก่นแท้ในอาคารเก่าๆหลังนั้นแล้วค่อนข้างมีประวัติศาสตร์แล้วก็ค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าอาจจะดึงดูดนักท่องเที่ยวถ้าเราอนุรักษ์ได้ดี
0: เลขาธิการสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยย้ำค่ะว่าอาคารที่มีอายุมากกว่า50ปีควรจะมีวิศวกรผู้เชี่ยวชาญเข้ามาตรวจสอบโดยเฉพาะสภาพโครงสร้างต้องตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอเพราะว่ารอยร้าวและความเสียหายที่เห็นได้ในวันนี้อาจกำลังเป็นสัญญาณเตือนก่อนจะเกิดอุบัติเหตุซ้ำในอนาคตค่ะ
1: อีก4วันครับถึงวันเลือกตั้งผู้ว่าและสก.นะครับรวมถึงนายกเมืองพัทยาด้วยการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหา

นครประเด็นเรื่องของระบอบอากงระบบอากงก็ยังเป็นประเด็นอยู่นะครับทั้งฝั่งของคนที่กล่าวหาและฝั่งของคนที่จะต้องชี้แจงครับขณะที่พรรคประชาธิปัตย์ครับวันนี้คุณชวนลงพื้นที่ไปช่วยคุณอนุชาหาเสียงครับ

0: รรคประชาธิปัตย์ในชวนยอมรับครับแม้โพตอนนี้นายอนุชาอาจจะดูไม่โดดเด่นแต่ก็มั่นใจนะครับว่าเป็นคนดีมีความสุจริตจึงตัดสินใจลงพื้นที่ช่วยสนับสนุนในช่วงสุดสัปดาห์นี้ย้ำครับว่านโยบายของพรรคก็คือการยึดหลักการเมืองสุจริตเพราะปัจจุบันการเมืองไทยยังมีปัญหาคอร์รัปชันทั้งเรื่องส.ส.ซื้อเสียงวุฒิสมาชิกที่ถูกครหาระบบมั่วรวมไปถึงข่าวล่าสุดก็คือการทุจริตสอบท้องถิ่นครับ
1: มันมีพฤติกรรมไม่ค่อยถูกต้องเยอะแล้ววันนี้ผมว่า24ปรากฏว่ามีข่าวใหญ่คือเรื่องการปลอมแปลงคำตอบของข้าราชการที่สอบเข้ามาคนเหล่านี้จะมาปกครองบ้านเมืองให้สุจริตได้อย่างไรเนื่องมาจากการลงทุนด้วยวิธีไม่ชอบเหมือนนักการเมืองมาจากซื้อเสียงไม่โกงไม่เมียครับเช่นเดียวกับสว.ถ้ามาจากระบบการหัวกันจริงๆไม่สามารถตัดสินอะไรได้โดยอิสระต้องแล้วแต่พรรคการเมืองสั่งมาน
2: างมัลลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขค่ะผู้สมัครอิสระช่วงบ่ายลงพื้นที่ไปที่ตลาดสำเพ็งเขตสัมพันธวงศ์นะคะไปพบปะรับฟังเสียงสะท้อนของผู้ค้าตอนนี้กำลังขายดีที่สำเพ็งเนี่ยคุณเจษดาเขานิยมไปซื้อสกุตชี่กัน
0: เหรอฮะ
2: เหล่าบรรดาผู้ค้าเขาบอกบรรยากาศตอนนี้การค้าขายจริงๆมันซบเซานะแล้วก็ซบเซาต่อเนื่องแบบนี้อย่างมากมาตลอดหลายปีเพราะว่ามันมีการแข่งขันของแพลตฟอร์มออนไลน์และภาวะเศรษฐกิจยังไม่ฟื้นตัวซึ่งตัวของนางมาริกาก็ชูนโยบายยุทธศาสตร์ของตัวเธอเองนะคะนั่นก็คือสตรีทฟู้ดพาราไดซ์ค่ะการพัฒนาพื้นที่ค้าขายริมทางอย่างเป็นระบบและส่งเสริมการท่องเที่ยวเอาไปเลยค่ะ24ชั่วโมงพร้อมส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ SME ได้เข้าถึงแหล่งทุนรวมถึงการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและ AI มาช่วยด้านการตลาดเพื่อช่วยเหลือผู้ค้าย่านนี้ด้วยค่ะ
0: ขณะที่พรรคเศรษฐกิจนำโดยนายคริสโปตรนันครับประธานพรรคนำผู้สมัครสกของพรรคนะครับแถลงความคืบหน้าในการตรวจสอบระบอบอากงหรือเครือข่ายผลประโยชน์ในกทมครับอ้างว่าพบข้อมูลโครงการจัดซื้อจัดจ้างมูลค่าต่ำกว่า 500,000 บาทซึ่งสามารถใช้วิธีการเฉพาะเจาะจงได้แบ่งโครงการขนาดใหญ่ให้เป็นโครงการย่อยเพื่อลดการแข่งขันราคาเปิดทางให้ผู้รับจ้างบางกลุ่มได้รับงานซ้ำๆหลายพื้นที่มูลค่ากว่า 1,100 ล้านบาทครับ
3: ผู้ว่ากับสกหัวกันทำโครงการเหล่านี้ออกมาโครงการที่ไม่ต้องมีการประมูลมีการแบ่งซื้อจากโครงการที่เป็นโครงการใหญ่ซอยยิบซอยย่อยเพื่อให้ง่ายต่อการกินอย่างมูมาม
0: นายชัดชาติสิทธิพันธ์ครับวันนี้ไม่ลงพื้นที่หาเสียงนะครับแต่ปล่อยแคมเปญใหม่ทาง Facebook เรียกร้องให้ช่วยออกไปเลือกตั้งวันที่28มิถุนายนนี้ครับเป็นภาพนอนหลับตาแล้วก็มีข้อความนะครับเขียนเป็นกลอนเห็นหลายคนบอกว่านอนมาแน่ความจริงแท้ไม่มีแน่อาจแปรผันถ้าอยู่บ้านไม่ออกไปใช้สิทธิ์กันทีมเรานั้นอาจอดไปได้นอนยาวไม่ได้นอนมานะฮะอาจจะต้องนอนยาวตอนนี้ทั่วโลกครับกำลังเผชิญกับวิกฤตสภาพภูมิอากาศที่แปรปรวนนะครับทำให้เกิดน้ำท่วมแล้งรุนแรงขณะที่กรุงเทพอีก30ปีข้างหน้าครับคาดว่าอาจจะถูกน้ำทะเลท่วมพื้นที่บางส่วนโดยเฉพาะพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาครับ
2: น้ำท่วมกรุงเทพนี่พูดกันมานานแล้วนะคะสำหรับหลายคนอาจจะมองว่านี่เป็นเรื่องไกลตัวแต่สำหรับชาวบ้านชุมชนท่าดินแดงเขามองว่านี่เป็นเรื่องจริงและเป็นสิ่งที่พวกเขาต่อสู้มาทั้งชีวิตค่ะวันนี้ในชุมชนบ้านบางหลังต้องใช้วิธีการดีดพื้นหนีน้ำจนเพดานเนี่ยค่ะแทบจะชนศีรษะวันนี้ชวนคุณผู้ชมมาร่วมหาคำตอบว่าถ้าวันหนึ่งกรุงเทพต้องสิ้นสภาพอะไรจะเป็นทางรอดติดตามในซีรีส์ข่าวชุดกรุงเทพมหาสมุทรค่ะ

0: กรุงเทพกำลังเผชิญกับวิกฤต2ด้านพร้อมกันด้านหนึ่งคือแผ่นดินที่ทรุดลงทุกปีและอีกด้านคือระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นจากสภาวะโลกร้อนภายในปี2030หรืออีกแค่ไม่กี่ปีข้างหน้าหากเรายังจัดการน้ำแบบเดิมพื้นที่เศรษฐกิจและชุมชนริมน้ำจะกลายเป็นพื้นที่สีแดงเสี่ยงภัยพิบัติซ้ำซากและนี่คือภาพจำลองในปี2050หากเราไม่เปลี่ยนวิธีคิดจากการสู้มาเป็นการอยู่กรุงเทพมหานครอาจสิ้นสภาพและกลายเป็นกรุงเทพมหาสมุทรอย่างสมบูรณ์คำถามคือคนในพื้นที่ที่เจอวิกฤตนี้อยู่ทุกวันพวกเขาใช้ชีวิตอย่างไรคราบน้ำที่เห็นอยู่นี้นะครับไม่ใช่คราบน้ำธรรมดานะครับแต่มันคือการบันทึกประวัติศาสตร์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นในชุมชนแห่งนี้นะครับที่นี่คือชุมชนหลังโรงเรียนสารพัดช่างธนบุรีนะครับที่น่าสนใจก็คือพื้นที่บริเวณนี้นะครับยังคงถูกน้ำท่วมจากน้ำทะเลหนุนทุกๆปีนะครับประชาชนที่อยู่ที่นี่พยายามเอาตัวรอดด้วยการดีดบ้านขึ้นมาให้สูงจากเดิมนะครับแต่ว่าระดับน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาที่สูงขึ้นเรื่อยๆในแต่ละปีนะครับก็ทำให้พวกเขาทุกวันนี้ยังคงต้องเผชิญกับสถานการณ์น้ำท่วมแบบนี้อยู่ครับ
1: มันเคยท่วมสูงขนาดนี้ไหมครับ
2: ท่วม
1: เดี๋ยวในอดีตที่ผ่านมา
2: ตั้งแต่อดีตที่ผ่านมาก
3: ็ท่วมยิ่งกว่านี
2: ้เยอะเหมือนกัน
3: ใช่เยอะกว่านี้อีนี่ท่วมตรงนี้เนี่ยป้าถ่ายรูปไว้เนี่ยเอาอีนี่วางไว้เนี่ย
1: อันนี้คืออันนี้ที่วางไว้อยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับ
2: ใช
1: ่ไม่แล้วตอนที่ท่วมอันนี้อ่ะพื้นตรงนี้สูงแล้วยัง
3: นี่ยายเพิ่งทำปีนี้อ่ะทำเมื่อสงกรานต์เนี่ย
1: ครับกี่รอบแล้วครับที่ยกพื้นอันนี้ขึ้นมาร
3: อบนี้เป็นรอบที่สามแล้วนะเริ่มหลายรอบแล้ว
1: รอบที่สาม
3: ใช่รอบที่สาม
2: ก็ตั้งแต่ที่เราอยู่ที่เนี่ยตั้งแต่ประมาณ30ปีได้แล้วที่เราต้องทนอยู่กับน้ำท่วมถ้าน้ำท่วมเมื่อไหร่เราก็ต้องทนอยู่อย่างทนอยู่ก
1: ับ
2: ม
1: ัน ก็ปรับตัวไปเรื่อย
2: ๆ
1: ปีนี้น้ำมาขนาดไหนปีหน้าก็
3: เอาทำขึ้นมาอีก
1: ถ้าไม่ทำก็อยู่ไม่ได้
3: ไม่ยอมไม่ได้ต้องทำไม่ทำก็ไม่อยู่ไงมันเปียกอะเนาะเราก็ต้องทำขึ้นมา
0: ไม่ใช่แค่ชุมชนริมน้ำแต่ชายฝั่งบางขุนเทียนแผ่นดินหายไปแล้วหลายกิโลเมตรกรุงเทพกำลังถูกน้ำกลืนกินไปอย่างช้าๆโดยที่เราไม่รู้ตัวนี่คือเสียงสะท้อนจากคนตัวเล็กๆที่กำลังแบกรับผลกระทบจากเมืองที่กำลังทรุดตัวที่ผ่านมานโยบายของกทม.คือการสร้างคันกั้นน้ำสร้างอุโมงค์ยักษ์เน้นต่อสู้กับธรรมชาติมาโดยตลอด
4: ไอ้พวกโครงการคันกั้นน้ำทั้งหลายแหละอันนี้นะคะอันนี้พูดถึงในเชิงประสิทธิภาพของการระบายน้ำเนี่ยยังสำคัญอยู่แต่วิธีการมองเนี่ยก็จะมองในเชิงว่าน้ำท่วมในอดีตเคยท่วมสูงเท่าไหร่แต่ว่าในอนาคตอ่ะสิ่งที่เราจะเจอมันไม่ใช่แค่ฝนหรือน้ำไหลมาจากทางเหนือใช่ไหมคะอาจจะมีน้ำทะเลหนุนซึ่งทำให้พื้นที่ที่อยู่ริมตลิ่งริมคันกั้นน้ำเนี่ยอาจจะยังมีน้ำเอ่อล้นเข้ามาในบันพื้นที่ได้ในกรณีที่ฝนตกหนักและน้ำทะเลหนุนเกิดขึ้นพร้อมกันนี่ยังไม่พูดในกรณีพายุโซนร้อนที่อาจจะแปรปรวนและเข้ามาในอนาคตน้ำท่วมใหญ่อย่างนี้คือระบบระบายน้ำคือก็จะเต็มหมดมันก็จะมาท่วมในพื้นที่ของพื้นที่เมืองแทนเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยเรื่องของคันกั้นน้ำเนี่ยมันก็จำเป็นจะต้องมีพื้นที่สีเขียวริมน้ำในลักษณะช่วยลดผลกระทบที่น้ำมันเข้ามาแล้วจะเข้าสู่บ้านเรือนประชาชนโดยตรง
0: แต่ในยุคที่ climate change รุนแรงขึ้นจดใหม่ที่เราต้องคิดร่วมกันตั้งแต่วันนี้คือเราจะอยู่กับน้ำอย่างไรในวันที่กำแพงปูนอาจไม่ใช่คำตอบอีกต่อไปตอนต่อไปกรุงเทพมหาสมุทรเราจะพาไปเกาะติดการทำงานของเจ้าหน้าที่กทม.ในการพยายามยื้อเวลาให้เมืองหลวงแห่งนี้และพาไปดูโมเดลจากต่างประเทศว่าเมืองที่อยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลเขาอยู่ร่วมกับมันได้อย่างไร
5: ช่วงโค้งสุดท้ายแบบนี้มีการตรวจสอบกันอย่างแข็งขันนะครับถ้ามองอีกแง่หนึ่งก็ถือว่าเป็นโอกาสในการตรวจสอบโครงการต่างๆที่ผ่านมาในแต่ละยุคแต่ละสมัยนะครับอย่างเมืองพัทยาครับก็มีคนตั้งข้อสังเกตถึงการตั้งงบในการจัดงานพลุนานาชาติและเทศกาลดนตรีนะครับซึ่งวันนี้อดีตนายกเมืองพัทยาก็เป็นผู้สมัครคนหนึ่งคุณปรเมศครับก็ให้สัมภาษณ์ชี้แจงแล้วนะครับยืนยันไม่มีการล็อกสเปคและการทำ TOR เป็นหน้าที่ของข้าราชการประจำไม่ใช่ฝ่ายการเมืองครับไอลอว์ครับเปิดเผยงบประมาณของเมืองพัทยานะครับแล้วก็ตั้งข้อสังเกตถึงงบปี

คุณเคยคิดไหมครับว่าบ้านที่เรากำลังนอนหลับพักผ่อนรถที่เราขับไปทำงานหรือแม้แต่ตึกระฟ้าใจกลางกรุงเทพในอีกไม่กี่สิบปีข้างหน้าทั้งหมดนี้อาจจมอยู่ใต้บาดาลนี่ไม่ใช่ฉากในหนังแต่คือความจริงที่กำลังเกิดขึ้น

0: 65ถึงปี69มากกว่า830ล้านบาทครับที่ใช้สำหรับการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ดำเนินต่อเนื่องทุกปีนะครับไม่ว่าจะเป็นเทศกาลดนตรีเมืองพัทยาหรือพัทยามิวสิกเฟสติวัลเทศกาลพลุนานาชาติงานปีใหม่แล้วก็ตรุษจีนครับข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการเทศกาลและงานฉลองระดับเมืองพบว่ามี2โครงการนะครับที่ใช้งบมากที่สุดก็คือเทศกาลพลุนานาชาติเมืองพัทยาและอีกโครงการหนึ่งครับเทศกาลดนตรีเมืองพัทยานะครับซึ่งมีบริษัทผู้ชนะการประกวดราคาเป็นบริษัทเดิมติดต่อกัน 4-5 ปีรวมเป็นเงินทั้งสิ้น165ล้านบาทครับนายปรเมศงามพิเชษอดีตนายกเมืองพัทยาและตอนนี้เป็นผู้สมัครนายกเมืองพัทยาครับยืนยันว่ากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมดเนี่ยผ่านระบบ e-bidding ของกรมบัญชีกลางนะครับทำให้ไม่ทราบล่วงหน้าว่ามีบริษัทใดยื่นเสนอราคาจนกว่าระบบจะปิดแล้วก็แจ้งรายชื่อผู้ชนะที่เสนอราคาต่ำที่สุดมายังเมืองพัทยาครับยืนยันนะครับว่าการกำหนดร่างขอบเขตของงานหรือว่า TOR และการตรวจรับเป็นหน้าที่ของข้าราชการประจำทั้งหมดครับไม่มีฝ่ายการเมืองเข้าไปแทรกแซงครับ
1: สองงานนี้ต้องบอกว่าเป็นงานที่จัดในระดับนานาชาตินะครับเป็นงานใหญ่ของเมืองนะครับดังนั้นเนี่ยเรื่องของการล็อกสเปคเนี่ยไม่มีแน่นอนนะครับเพียงแต่ว่าคนที่เข้ามาจัดงานอย่างนี้ได้อะหนึ่งสมมติถ้าเป็นพูดถึงงานพัทยามิวสิกเฟสติวัลเนี่ยเขาต้องมั่นใจว่าเขาหาเพราะในทีโออาร์จะมีการพูดถึงศิลปินระดับชาติระดับนานาชาติมีชื่อเสียงระดับชาติอย่างเงี้ยเขาก็ต้องรู้ว่าเขาต้องหาศิลปินได้อีกเรื่องนึงเนี่ยเงินในการที่ทางเมืองพัทยาจะจ่ายให้เขาเนี่ยก็คือเมื่อเสร็จงานแล้วดังนั้นบริษัทที่เข้ามาก็ต้องเป็นเงินบริษัทที่มีเงินทุนหมุนเวียนสูง
2: ผู้อำนวยการสำนักพัสดุและทรัพย์สินเมืองพัทยาชี้แจงบอกว่าขั้นตอนของงานเทศกาลดนตรีและเทศกาลพลุนานาชาติเนี่ยค่ะเริ่มจากการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ TOR ซึ่งไม่ได้กำหนดเรื่องผลงานเดิมหรือเงื่อนไขเฉพาะและไม่มีผู้ประกอบการรายใดยื่นคัดค้านร่าง TOR ระบบก็จะคัดเลือกผู้ที่เสนอราคาต่ำสุดโดยอัตโนมัติก่อนจะส่งผลให้คณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติแล้วก็เปิดเผยผลต่อสาธารณะค่ะส่วนข้อสังเกตที่บอกว่าทั้งสองงานมีผู้ยื่นเสนอราคาเพียงเจ้าเดียวกฎหมายเปิดช่องให้สามารถดำเนินการต่อได้ถ้ามีเหตุจำเป็นเพื่อประโยชน์สาธารณะค่ะ
3: มีเป็นระเบียบประมาณข้อ56ถ้ามีผู้ยื่นรายเดียวหรือผู้ยื่นหลายรายแต่มีผู้ผ่านการพิจารณารายเดียวคุณต้องยกเลิกแต่มีต่อค่ะแต่ถ้ามีเหตุผลความจำเป็นนะคะเพราะว่างานเนี่ยเรามีปฏิทินการจัดงานของเราอยู่แล้วเรามีเหตุผลความจำเป็นตรงนี้เราก็เลยพิจารณาว่าควรไปต่อค่ะเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายในของผู้ที่ตั้งใจที่จะมางานอาจจะมีผู้จองโรงแรมแล้วหรือวางแผนในการท่องเที่ยวไว้แล้วค่ะ
0: ส่วนข้อสังเกตการจัดซื้อรถตู้หรูจำนวน2คันครับซึ่งประกาศผู้ชนะการประมูลวันที่21พฤษภาคมเป็นวันสุดท้ายก่อนที่ผู้บริหารจะหมดวาระผู้อำนวยการสำนักพัสดุและทรัพย์สินชี้แจงครับบอกว่าเป็นงบผูกพันตั้งแต่ปลายปี68นะครับได้รับอนุมัติวงเงิน 9,278,000 บาทจัดทำร่าง TOR ตั้งแต่เดือนมกราคมแต่กระบวนการล่าช้ามาจนถึงเดือนพฤษภาคมครับเนื่องจากในการประกวดราคาครั้งแรกผ่านระบบ e-bidding ไม่มีผู้ประกอบการยื่นเสนอราคานะครับก็เลยต้องเปิดประมูลใหม่ครั้งที่2ในเดือนเมษายนจนได้บริษัทที่เสนอราคาต่ำที่สุดยืนยันครับว่ากระบวนการเป็นไปตามระบบราชการและจัดซื้อตามความจำเป็นนะครับสำหรับต้อนรับคณะทูตผู้บริหารประเทศและการปฏิบัติงานของผู้บริหารเมืองพัทยาเพื่อทดแทนรถตู้คันเดิมครับที่มีอายุใช้งานมากกว่า15ปีครับ
2: วันนี้2โครงการในสังกัดรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยก็เข้าสู่โหมดทบทวนและยกเลิกค่ะหลังฝ่ายค้านออกมาเปิดเผยแล้วก็เรียกร้องให้สตง.นั้นตรวจสอบโครงการ 1,500 ล้านบาทของสพท.ที่เชื่อมโยงไปยังกระทรวงอว.นะคะขณะที่ศาสตราจารย์ยศนันสั่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาทบทวนโครงการแล้วก็ TOR โครงการ 5,400 ล้านบาทในอดีตค่ะหลังพบข้อสังเกตเรื่องงบประมาณผูกพันซ้ำซ้อนแล้วก็อาจจะเอื้อให้กับคนบางกลุ่มค่ะ กรณีนางสาวรัชนกศรีนอกส.ส.พรรคประชาชนตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับความโปร่งใสในโครงการจัดหาระบบแฟ้มสะสมทักษะสกิล

0: เครดิตพอร์ตโฟลิโอรายบุคคลระดับอุดมศึกษาสำหรับการวางแผนและพัฒนากำลังคนของประเทศวงเงินกว่า 5,400 ล้านบาทของกระทรวงอว.ในยุครัฐมนตรีภูมิใจไทยดำรงตำแหน่งนะคะล่าสุดค่ะศาสตราจารย์ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกและรัฐมนตรีอว.ยืนยันบอกกำลังเร่งตรวจสอบเรื่องความโปร่งใสโดยจะเน้นไปที่ TOR ของโครงการระบบคลังหน่วยกิจและระบบแฟ้มสะสมงานหรือพอร์ตโฟลิโอรวมถึงช่องทางการเช่าซื้อบอร์ดประชาสัมพันธ์ซึ่งมีงบประมาณผูกพันรวมไปถึงประเด็นข้อร้องเรียนเกี่ยวกับความซ้ำซ้อนของกลุ่มทุนวิเคราะห์ระบบนะคะก่อนหน้านี้กระทรวงอว.ได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบแล้วค่ะเพื่อทำให้เกิดความถูกต้องและโปร่งใสที่สุดและคาดว่าจะใช้เวลาไม่เกิน1เดือนในการสรุปรายงานผลค่ะ
1: ก็เรียนว่าผมว่าเจตนารมณ์ทุกอย่างเนี่ยว่าเป็นการทำเชื่อมกันระหว่างหลายหน่วยงานแล้ว เพียงแต่ว่าหากวันนี้เทคโนโลยีต่างๆปรับเปลี่ยนไปเนาะเราก็พร้อมรับฟังเสียงของทุกคนนะครับแล้วก็พยายามที่จะทำให้ดีที่สุด
2: ช่องโหว่ที่เราคิดว่าจะทำในการตรวจสอบในการแบบนี้ครับมันเกิดขึ้นจากอะไรเราจะทำในงบปี69หรือเปล่าหรือว่าจะต้องโยงไปถึงงบปี70ถ้าเกิดว่าจะเดินหน้าต่อโครงการ 2-3 โครงการที่ต่างสอง
1: ก็เดี๋ยวน่าจะต้องรอดูก่อนว่ามีการพูดคุยยังไงบ้างเพราะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ทำกลไกระบบราชการมีแนวทางอยู่แล้วครับเราต้องขอดูว่าผลออกมาเป็นยังไงก่อนเนาะ
3: วันนี้ครับหน่วยงานตรวจสอบ3แห่งนะครับประกอบไปด้วยปปช.ปปท.และสตง.ครับบูรณาการความร่วมมือในการลงพื้นที่พร้อมกับสพท.ติดตามโครงการส่งเสริมการศึกษาเท่าเทียมด้วยระบบดิจิทัลพัฒนาทักษะและเครดิตพอร์ตโฟลิโอระยะที่1กรอบวงเงินดำเนินโครงการมากกว่า 1,500 ล้านบาทนะครับใช้เวลากว่า2ชั่วโมงครับนายพิเชษโพภักดีเลขาธิการสพท.ครับบอกว่าโครงการนี้เป็นโครงการเชื่อมต่อกับโครงการแฟ้มสะสมงานของกระทรวงอว.นะครับวงเงิน 5,400 ล้านบาทซึ่งโครงการเนี่ยถูกยกเลิก TOR เดิมและอยู่ระหว่างการยกร่าง TOR ฉบับใหม่ครับสพท.จึงเตรียมประชุมพิจารณาข้อร้องเรียนในวันศุกร์ที่26มิถุนายนนี้นะครับก่อนจะสรุปรายงานเสนอให้กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเอาไปพิจารณาทบทวนหรือยกเลิก TORโครงการแฟ้มสะสมผลงานของสพท.ในวันจันทร์นี้ครับ
0: นายมนเทียนเจริญผลผู้ว่าการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินบอกว่าสตง.ไม่ได้มีธงเพื่อให้ยกเลิกโครงการค่ะแต่การบูรณาการทำงานกับปปช.และปปท.เพื่อตรวจสอบโครงการจัดซื้อจัดจ้างขนาดใหญ่และอาจจะมีความเสี่ยงทำให้เกิดความเสียหายหรือไม่คุ้มค่าหรือการกำหนดคุณสมบัติและสืบราคากลางมันไม่เหมาะสมจึงลงพื้นที่ตรวจสอบก่อนร่วมกันออกรายงานเพื่อเสนอแนะส่วนราชการที่ถูกตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษในเดือนกันยายนนี้นะคะและบอกว่าสตง.พร้อมทำหน้าที่ตรวจสอบโครงการ THAI Passport ของกระทรวง DE ด้วยเพื่อเสนอแนะความเห็นในการดำเนินโครงการเพื่อให้การใช้งบประมาณนั้นเกิดประสิทธิภาพสูงสุดค่ะ
4: ก็คงต้องเข้าไปดูครับในรายละเอียดทั้งหมดนะอันนี้ต้องเราบอกว่าเราต้องเข้าไปดูแน่นอนแต่เราไม่ใช่การไปเข้าไปเพื่อระงับยับยั้งนะครับเราไปดูว่ามันมีข้อบกพร่องอะไรหรือเปล่านะครับซึ่งเราต้องไม่เกิดให้ข้อบกพร่องนั้นเป็นทำให้เกิดความเสียหายกับทางราชการหรือความบกพร่องนั้นเกิดความผิดกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งอันนี้ถ้าใครก็ทำผิดก็ตามผมว่า3หน่วยงานไม่ว่าปปท.สตง.ปปช.คงไม่เว้นนะครับถ้ามีการกระทำผิดกฎหมายแล้วก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐเพราะนั้นเนี่ยถามว่าจะไปตรวจไหมก็คงต้องตรวจคำสั่งภาระหน้าที่ของเรา
0: พร้อมย้ำว่าถ้าโครงการดังกล่าวผิดกฎหมายก็พร้อมนำเสนอเรื่องนี้ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดค่ะ
3: แม้ว่าช่องแคปฮอร์มุสจะเปิดแล้วตามหลักการนะครับแต่ในความเป็นจริงมันเคลื่อนไหวค่อยๆขยับแบบค่อยเป็นค่อยไปครับวันนี้ความสนใจเนี่ยอยู่ที่คนเรือมากกว่า 10,000 ชีวิตนะครับที่ยังติดค้างอยู่ในพื้นที่จะช่วยพวกเขายังไงติดตามในหน้าต่างโลกวันนี้ครับ Success.

นอกจากสภาวะเศรษฐกิจโลกที่แขวนอยู่กับสถานการณ์บริเวณช่องแคบฮอร์โมสแล้วนะคะชีวิตของลูกเรือบนเรือพาณิชย์จำนวนมากที่ลอยลำอยู่ในน่านน้ำแถบนั้นมาร่วม4เดือนเต็มในกำลังจะกลายเป็นโจทย์สำคัญที่กำลังรอคอยการช่วยเหลือแต่ว่าภารกิจนี้อาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายค่ะต้องใช้ทั้งเวลาแล้วก็ยังมีอุปสรรคหลายอย่างรออยู่นะคะกว่าที่น่านน้ำแถบนั้นจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติได้

0: องค์การทางทะเลระหว่างประเทศหรือว่า IMO หน่วยงานหนึ่งในสังกัดองค์การสหประชาชาติประกาศเริ่มเดินหน้าแผนการอพยพคนเรือกว่า 11,000 ชีวิตที่ตกค้างบริเวณช่องแคบฮอร์มุซแล้วนะคะนับตั้งแต่อิหร่านปิดช่องแคบพร้อมกับสงครามที่ปะทุขึ้นเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์กระทั่งกลับมาทยอยเปิดเดินเรืออีกครั้งหลังการลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างสหรัฐและอิหร่านเมื่อสัปดาห์ก่อนภารกิจนี้ได้รับความร่วมมือทั้งจากอิหร่านโอมานและชาติอ่าวอื่นๆนะคะรวมไปถึงสหรัฐและบริษัทต่างๆในอุตสาหกรรมการเดินเรือโดยเริ่มจากการเปิดเส้นทางที่เรือจะสามารถเคลื่อนผ่านไปได้อย่างปลอดภัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากทุ่นระเบิดที่ยังตกค้างอยู่ในพื้นที่ค่ะปกติแล้วการเดินเรือผ่านช่องแคบจะกำหนดเป็นเส้นทางเอาไว้นะเสมือนเป็นช่องจราจรบนถนนเพื่อความปลอดภัยของเรือที่สัญจรผ่านไปมาสำหรับช่องแคบฮอร์มุซแล้วจะเป็นเส้นทางที่ใช้มาตั้งแต่ปี1968ตามข้อเสนอของอิหร่านและโอมานนะคะแต่ว่าเมื่อเส้นทางเดินเรือเดิมยังไม่ปลอดภัยเพราะเต็มไปด้วยทุ่นระเบิดเรือจำนวนมากน่าจะเลือกแล่นใกล้กับชายฝั่งของอิหร่านหรือโอมานเพื่อความมั่นใจด้วยเหตุนี้ทางกระทรวงกลาโหมโอมานแล้วก็ IMO เนี่ยจึงประกาศให้เรือเปลี่ยนไปใช้เส้นทางเฉพาะกิจทางเหนือและทางใต้ขนาบข้างเส้นทางหลักเดิมนะเพื่อจะให้อพยพได้อย่างปลอดภัยโดยจะแบ่งแผนอพยพออกเป็นระยะด้วยค่ะกระทรวงกลาโหมโอมานประกาศว่าเรือแต่ละลำนะคะจะได้รับการติดต่อแจ้งวันเวลาและลำดับการเดินเรือออกจากพื้นที่ภาคส่วนต่างๆที่ประสานงานร่วมกับ IMO จะแจ้งเข้าไปเนื่องจากว่าปริมาณเรือตกค้างเนี่ยมีจำนวนมหาศาลหากปล่อยให้เรือทุกลำวิ่งออกมาพร้อมกันจะเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุระบบจัดการจึงเป็นแบบควบคุมกันทีละลำนะก่อนที่จะทยอยรออนุมัติให้แล่นผ่านเส้นทางชั่วคราวได้ทีละกลุ่มภารกิจนี้เน้นฟื้นฟูความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของลูกเรือที่เผชิญความยากลำบากติดอยู่กลางทะเลมานานหลายเดือนนะฮะท่ามกลางความสูญเสียที่เกิดกับคนเรือไปแล้วถึง14ชีวิตด้วยกันในจำนวนนั้นมีลูกเรือชาวไทยบนเรือมยุรีนารีรวมอยู่ด้วยนะคะIMO เนี่ยประเมินว่าขณะนี้มีเรือติดอยู่ในพื้นที่ประมาณ600กว่าลำนะในจำนวนนี้คาดว่าเป็นเรือบรรทุกน้ำมันประมาณ200ลำแล้วก็เป็นเรือสินค้าอีกกว่า400ลำด้วยกันช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังลงนามบันทึกความเข้าใจวันที่18มิถุนายนเนี่ยมีเรือผ่านช่องแคบประมาณวันละแค่ไม่กี่สิบลำนะคะจะห่างไกลตัวเลขช่วงก่อนสงครามที่มีสูงถึงวันละเกือบ140ลำบริษัทติดตามเส้นทางเดินเรือและการขนส่งเคปเลอร์ประเมินนะคะว่าการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซอาจจะกลับมาอยู่ในอัตราส่วนครึ่งหนึ่งของช่วงก่อนสงครามได้ภายในเวลาประมาณ30วันจากนี้แต่ว่าทั้งหมดขึ้นกับว่าอิหร่านเนี่ยเดินหน้าเก็บค่าผ่านทางตามที่เคยระบุไว้หรือไม่ซึ่งอาจจะเป็นการไปจุดชนวนให้สหรัฐตอบโต้และจะไปเกิดภาวะชะงักการขึ้นอีกรอบนึงนะคะอุปสรรคอีกอย่างที่ทำให้เรือหลายลำจะยังไม่สามารถเคลื่อนตัวได้ก็คือเรื่องของสภาพความพร้อมในการเดินเรือค่ะเพราะว่าเมื่อเรือเนี่ยจอดลอยลำอยู่กับที่เป็นเวลานานตามธรรมชาติจะมีสิ่งมีชีวิตประเภทเพลียงหรือว่าหอยชนิดต่างๆมาเกาะใต้ท้องเรือนะคะเกาะใบพัดเรือแล้วก็ยิ่งในกรณีนี้เรือจอดนิ่งนานถึง4เดือนยิ่งเกาะหนากระทบต่อเรื่องของน้ำหนักเรือทำให้เกิดแรงต้านน้ำและสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงมากขึ้นกว่าเดิมมากนะซึ่งตามข้อกำหนดของประกันภัยการเดินเรือและการเข้าเทียบท่าเรือต่างๆเนี่ยเรือเดินสมุทรจะต้องรักษาสภาพให้เหมาะสมต่อการเดินเรือไม่ปล่อยให้มีตะกรันหรือว่าเพลียงเกาะอยู่เท่ากับเรือที่ตกค้างในอ่าวเปอร์เซียต่างก็จะต้องใช้บริการทำความสะอาดใต้ท้องเรือกันทั้งนั้นนะคะซึ่งเวลานี้ปรากฏว่าทั้งต้องรอคิวนานแล้วก็ราคาเนี่ยพุ่งสูงเป็นเท่าตัวจากความต้องการที่เพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันด้วยนะคะเรือบรรทุกน้ำมันลำใหญ่ยักษ์ใต้ท้องเรือเนี่ยมีพื้นที่รวมเป็นแสนแสนตารางฟุตต้องใช้เวลาทำความสะอาดลำหนึ่งนานหลายชั่วโมงคูณเอาจำนวนเรือที่ทอดสมออยู่600กว่าลำนะคะเท่ากับว่ากว่าเรือทั้งหมดนี้จะพร้อมเดินทางได้ต้องใช้เวลาอีกไม่น้อยซึ่งนี่ไม่ใช่ปัญหาเดียวที่ทำให้กว่าช่องแคบฮอร์มุซจะกลับมาเดินเรือค้าขายได้ตามปกติจะยังต้องใช้เวลาอีกนานนะคะเพราะว่าทั้งอิหร่านทั้งสหรัฐตอนนี้ต่างก็ยังแบ่งรับแบ่งสู้กันในการผลักดันและยอมรับเงื่อนไขต่างๆทำใหโลกตอนนี้ยังต้องฝากความหวังไว้กับวงเจรจาที่น่าจะได้ความคืบหน้าไม่มากก็น้อยในช่วง60วันนี้ค่ะ
1: ขอบคุณคุณวินิษฐาครับ
2: สืบกันต่อค่ะหลังการจับกุมแรงงานข้ามชาติผิดกฎหมายในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตในช่วงเดือนที่ผ่านมานะคะพบว่ามีวิศวกรจีนค่ะลักลอบเข้ามาทำงานในไซต์งานก่อ

0: างโดยไม่ได้รับอนุญาตจับกุมได้รวมแล้วเกือบ30คนสถานการณ์นี้ถูกอธิบายว่าเป็นเพราะการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ในภูเก็ตส่วนใหญ่เป็นกลุ่มทุนจีนและอาศัยการว่าจ้างวิศวกรไทยนะคะเซ็นรับรองงานแทนนะคะติดตามใน The Exit กับคุณอิทธิพลเอี่ยมเชยค่ะ
1: เจ้าหน้าที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดภูเก็ตเข้าควบคุมตัวแรงงานข้ามชาติภายในไซต์โครงการก่อสร้างบ้านพักวิลล่าแห่งหนึ่งในตำบลฉลองจังหวัดภูเก็ตเมื่อวันที่24มิถุนายนโดยทุกคนให้ความร่วมมือในการควบคุมตัวจากการตรวจสอบใบอนุญาตทำงานหรือ Work Permit และหนังสือเดินทางพบว่าเป็นแรงงานที่ไม่มีใบอนุญาตทำงานรวม22คนเป็นสัญชาติจีน19คนและเมียนมา3คนจากการสอบปากคำเพิ่มเติมได้ข้อมูลว่าชาวจีนที่ถูกจับกุมเข้ามาทำงานในตำแหน่งวิศวกรควบคุมงานทั้งติดต่อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างออกแบบและตรวจสอบควบคุมงานจากการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ไม่พบวิศวกรไทยในไซต์งานเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ทำการเปรียบเทียบปรับและส่งตัวให้ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเพื่อผลักดันออกนอกราชอาณาจักรThe Exit เดินทางไปตรวจสอบโครงการก่อสร้างวิลล่าแห่งนี้พบว่ามีการก่อสร้างไปแล้วกว่าร้อยละ90ในพื้นที่มีบ้านทั้งหมด40หลังบางส่วนมีผู้เข้าอยู่อาศัยและได้เบาะแสว่าส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติกรณีนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่พบวิศวกรจีนเข้ามาลักลอบทำงานในประเทศไทยก่อนหน้านี้วันที่18มิถุนายนเจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นโครงการก่อสร้างแห่งหนึ่งและพบชาวจีนทำหน้าที่เป็นวิศวกรและผู้ควบคุมงานทั้งหมด16คนโดยอาศัยวีซ่าท่องเที่ยววิศวกรชาวไทยให้ข้อมูลกับทีมข่าว The Exit ว่าปัจจุบันมีชาวต่างชาติเข้ามาทำงานในประเทศไทยในตำแหน่งวิศวกรหลากหลายสัญชาติแต่ที่พบมากที่สุดคือสัญชาติจีนเนื่องจากโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่หลายแห่งมีนายทุนจีนอยู่เบื้องหลังโดยการลักลอบใช้วิศวกรจีนเป็นเพราะง่ายต่อการติดต่อและประสานงานแต่มีการว่าจ้างให้วิศวกรไทยเป็นผู้ดำเนินการเซ็นรับรองเรื่องเอกสาร
2: เข้ามาแบบผิดกฎหมายมาแบบพาสปอร์ตวีซ่าท่องเที่ยวเงี้ยมาแย่งงานคนไทยคนภูเก็ตอะไรเงี้ยครับคือเหมือนวิศวกรที่เป็นระดับจบใหม่เงี้ยครับน้องๆเขาก็แบบกว่าจะมาเป็นวิศวกรได้เนี้ยก็ต้องเรียนปริญญาตรีใช่ไหมครับอย่างน้อยๆก็มีต้องไปสอบใบประกอบวิชาชีพแต่พอมีคนจีนเข้ามาแย่งงานนะเราพูดถึงคนจีนก่อนแล้วกันคนวิศวกรคนจีนเข้ามาแย่งงานเนี้ยก็ทำให้ตำแหน่งงานครับมันหายากขึ้นอย่างนี้ครับเหมือนกับจะไปสมัครเนี้ยก็รับแค่เดิมที่ถ้าไม่มีคนจีนหรือวิศวกรต่างชาติมาใช่ไหมก็สิบตำแหน่งเนี้ยก็อาจจะว่างสักแปดตำแหน่งแต่ว่ามีพอมีคนจีนปุ๊บคนไทยเนี้ยก็จะมีแค่ตำแหน่งสองตำแหน่งเนี้ยตำแหน่งที่ไม่ค่อยสำคัญแล้วพวกนี้ก็จะใช้แบบเป็นอะไรที่ไม่สำคัญอ่ะคนไทยมาเดี๋ยวค่อยเอาเป็นคนไทยเป็นนอมินีอย่างเงี้ยก็สั่งการผ่านคนไทยแต่ว่าภายใต้หมวกของคนจีนใช่ไหมครับเอาไปหมวกคนจีน
1: อุปนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยระบุว่าปัญหาลักษณะนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงแค่จังหวัดภูเก็ตแต่ด้วยภูเก็ตเป็นพื้นที่กำลังพัฒนาและอยู่ในความสนใจของนักลงทุนชาวจีนเป็นพิเศษ
3: ทั้งไซต์เนี่ยก็จะปิดหมดก็จะไปจ้างวิศวกรไทยมาเซ็นคุมงานคนเดียวเราก็จ่ายแล้วก็ไม่ต้องเข้ามาไม่ได้เหยียบที่ไซต์อีกเลยนะแล้วก็ให้ทีมงานเขาว่าทำทั้งหมดเป็นต่างด้าวหมดเลยซึ่งตอนนี้เป็นลักษณะโมเดลนี้เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับที่เราไปเจอที่ภูเก็ตก็เพราะว่าตอนนี้ภูเก็ตมันมีงานก่อสร้างเยอะนะครับก่อนหน้านั้นเราก็เจอที่อื่น
1: The Exit ยังได้ข้อมูลจากผู้รับเหมาก่อสร้างในพื้นที่ว่าสาเหตุที่ตรวจพบแรงงานก่อสร้างเถื่อนหรือไม่มีใบอนุญาตโดยเฉพาะสัญชาติเมียนมาเป็นเพราะจ่ายค่าแรงขั้นต่ำได้ไม่ทิ้งงานเพราะกลัวถูกจับแต่ในส่วนผู้รับเหมาต้องจ่ายค่าอำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ในราคาที่แตกต่างกันเช่นหัวเมืองหลักๆจ่ายหลักหมื่นบาทต่อคนและยังถูกเรียกเก็บเพิ่มเป็นรายเดือน

0: ันแล้วแต่พื้นที
1: ่จ่ายแต่ต้นทางมานะครับคนที่เข้ามาพอมาถึงมือเราจะรับผิดชอบต่อเราจะจ่ายเป็นให้เจ้าหน้าที่เป็นรายเดือน
2: ที่บอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่เป็นรายเดือนเนี่ยส่วนใหญ่เจ้าหน้าที่เป็นรายเดือนเป็นจ่ายให้กับใครครับ
1: เจ้าหน้าที่ตำรวจครับเขาจะไปเคลียร์กับทุกหน่วยเอาเองถ้าทางต่างจังหวัดที่ไม่ใช่เมืองเศรษฐกิจนะเอาเมืองแบบเมืองธรรมดาอย่างชลบุรีหรือภูเก็ตหรือกรุงเทพหรือเป็นเมืองเศรษฐกิจแต่น่าจะสูงแต่ถ้าต่างจังหวัดก็เข้ามาก็ทางเจ้าหน้าที่จะขอหัวละพันเป็นค่าเริ่มต้น
0: จากข้อมูลสำนักงานแรงงานจังหวัดภูเก็ตปี2569พบว่าภูเก็ตมีแรงงานข้ามชาติที่ขึ้นทะเบียนถูกต้องและได้รับใบอนุญาตทำงานกระจายอยู่ในภาคบริการการค้าและการก่อสร้างรวมกว่า 130,000 คนอิทธิพลเอี่ยมเชยไทย PBS รายงาน
3: มีความคืบหน้าเรื่องของการตรวจสอบการทุจริตสอบท้องถิ่นนะครับล่าสุดเป็นความเคลื่อนไหวจากฝั่งมสว.ครับออกแถลงการยืนยันนะครับว่าจัดสอบแข่งขันท้องถิ่นตามกรอบกฎหมายและระเบียบอย่างเคร่งครัดขณะเดียวกันการจัดสอบเนี่ยเสร็จสิ้นไปแล้วและผู้ว่าจ้างรับมอบงานเรียบร้อยแล้วสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยามหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒหรือมสว.ครับแถลงชี้แจงกรณีจ้างเหมาดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นโดยระบุว่าได้ดำเนินการจัดสอบและปฏิบัติงานภายใต้กรอบกฎหมายระเบียบและหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานผู้ว่าจ้างกำหนดอย่างเคร่งครัด
4: ทางสำนักทดสอบการศึกษาและจิตวิทยาดำเนินการจัดสอบแข่งขันเสร็จสิ้นกระบวนการและทางผู้ว่าจ้างงานได้รับมอบงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะโดยตลอดระยะเวลาการดำเนินงานยึดมั่นในหลักความถูกต้องโปร่งใสเป็นธรรมและตรวจสอบได้พร้อมยืนยันว่าสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยาดำเนินการตามบทบาทหน้าที่ด้วยความสุจริตรอบคอบและเป็นกลางทางวิชาการไม่สนับสนุนการกระทำที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของกระบวนการสอบแข่งขันและพร้อมให้ตรวจสอบเพื่อความถูกต้อง
3: กีฬาคืนนี้ครับคุยกันถึงบอลโลกนะครับเจ้าภาพเม็กซิโกการันตีแชมป์กลุ่มครับวันนี้เปิดบ้านเจอกับเช็กเกียนะครับที่ต้องเก็บชัยชนะเพื่อเข้ารอบที่2ติดตามกับคุณวิริยะครับ

ดีครับฟุตบอลโลกคืนนี้เข้าสู่เกมชี้ชะตาทีมผ่านเข้ารอบแล้วนะครับที่จะมีทีมลงแข่งขันมากถึงด้วยกันถึง6คู่โดยเม็กซิโกเจ้าภาพที่ลอยลำคว้าแชมป์กลุ่มไปแล้วจะลงสนามปะทะเชกเกียทีมอันดับที่3ที่หลังพิงฝาต้องคว้าชัยชนะเท่านั้นนะครับเพื่อต่อลมหายใจในการผ่านเข้ารอบครับฟุตบอลโลกคืนนี้ครับจะเป็นเกมนัดสุดท้ายของกลุ่ม A B และ C ครับคือตัดสินว่าทีมใดจะเก็บกระเป๋ากลับบ้านและทีมไหนจะได้อยู่และไปต่อนะครับโดยกลุ่ม A ที่จะแข่งพร้อมกันในเวลา 8:00 นตามเวลาไทยเม็กซิโกเจ้าภาพร่วมสถานการณ์ผ่อนคลายสุดๆครับเพราะการันตีตำแหน่งแชมป์กลุ่มไปแล้วตั้งแต่ก่อนแข่งขันและมันตกกันข้ามกับเชกเกียนะครับที่ต้องชนะสถานเดียวเพื่อคว้าโอกาสเข้ารอบมาดูไฮไลท์เกมอีกคู่นะครับก็คือเกาหลีใต้เจอกับแอฟริกาใต้แม้ผลเสมอจะเพียงพอที่จะทำให้เกาหลีใต้ผ่านเข้ารอบแต่ว่าแข้งสมขาวประมาทไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าถ้าแพ้เนี่ยก็ต้องไปลุ้นเข้ารอบในฐานะอันดับที่3หรือหนักสุดอาจจะทำให้หล่นไปอยู่อันดับสุดท้ายพลิกตกรอบได้ทันทีเหมือนกันหากเคเก็บชัยชนะเหนือเม็กซิโกได้นะครับมาดูเกมกลุ่ม B แต่เวลา 14:00 ครับไฮไลท์กลุ่มนี้อยู่ที่เกมระหว่างแคนาดาเจ้าภาพร่วมเจอกับสวิตเซอร์แลนด์คือมี4แต้มเท่ากันหากผลจบลงด้วยการเสมอก็จะกอดคอผ่านเข้ารอบด้วยกันทั้งคู่โดยแคนาดาจะคว้าแชมป์กลุ่มเพราะว่าลูกได้เสียดีกว่าแต่ถ้าหากมีผลแพ้ชนะทีมที่แพ้ก็จะยังเข้ารอบในฐานะอันดับ2อยู่ดีหากอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันนะครับระหว่างบอสเนียกับกาตาร์ไม่มีผลแพ้ชนะด้วยสกอร์ขาดลอยมากกว่า3ลูกขึ้นไปซึ่งบอสเนียกับกาตาร์เองจำเป็นครับต้องเน้นคว้าชัยชนะในคืนนี้หากเสมอแทบจะการันตีตกรอบแรกทั้งคู่เลยครับมาดูกลุ่ม C แข่งขันในเวลา 17:00 ไฮไลท์อยู่ที่เกมชิงตั๋วเข้ารอบระหว่างสกอตแลนด์กับบราซิลนี่เป็นทีมคู่รักคู่แค้นที่ดวงสมพงษ์ต้องมาอยู่ร่วมสายเดียวกันในศึกฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายถ้ารวมครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่5เข้าไปแล้วนะครับโดยบราซิลขอชนะเพื่อตำแหน่ง

0: แชมป์กลุ่มหรือเสมอเป็นอย่างน้อยเพื่อการันตีเข้ารอบตรงกันข้ามกับสกอตแลนด์นะครับต้องชนะเท่านั้นเพื่อการผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์คนแรกล้างอาถรรพ์ก็คือเน้นเข้าร่วมไม่เน้นเข้ารอบนะครับเพราะว่าตกรอบแรกมาตลอดในการเล่นบอลโลกมา9สมัยขณะที่อีกคู่มาร์โกครับแม้สถานการณ์บังคับให้ต้องชนะแต่ก็เจองานไม่หนักเพราะว่าคู่แข่งอย่างเฮติตกรอบไปแล้ว 100% ครับวันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับเตรียมหารือร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หาทางออกร่วมกันครับในประเด็นร่างพรบ.คุ้มครองเด็กฉบับใหม่ที่จะเพิ่มประเด็นการเป็นเครื่องมือคุ้มครองนักมวยเด็กด้วยครับนายพิสูจน์รัตนวงศ์ประธานคณะกรรมการการท่องเที่ยวและกีฬาวุฒิสภาพร้อมคณะร่วมหารือแลกเปลี่ยนความเห็นเพื่อวางแนวทางการพัฒนาและก็แก้ไขปัญหาวงการกีฬาไทยร่วมกับนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารวมถึงผู้บริหารระดับสูงจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกระทรวงในที่ประชุมยังพูดถึงข้อถกเถียงของสังคมไทยหลังจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่าพม.ครับได้จัดทำร่างพรบ.คุ้มครองเด็กฉบับใหม่นั่นก็คือมาตรา97วงเล็บ2ที่กำหนดว่าจัดให้เด็กอายุต่ำกว่า15ปีบริบูรณ์ชกมวยและการจัดชกมวยเด็กซึ่งต้องมีอายุเกินกว่า15ปีที่ไม่มีการกำหนดเงื่อนไขกติกาและอุปกรณ์ในการป้องกันความปลอดภัยสำหรับเด็กเป็นการเฉพาะผู้ใดฝ่าฝืนข้อห้ามตามวรรคหนึ่งต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน3เดือนหรือปรับไม่เกิน 30,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็เข้าใจถึงความเป็นห่วงของการจัดทำร่างพรบ.คุ้มครองเด็กโดยเตรียมหารือกับนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพม.ภายในสัปดาห์หน้าเพื่อหาทางออกร่วมกันทั้งการคุ้มครองเด็กและการพัฒนานักมวยอย่างเหมาะสมครับ
1: แต่ผมว่ายังจะมีวิธีการที่เหมาะสมยังหาวิธีที่จะสามารถทำให้เด็กและเยาวชนยังสามารถเข้าแข่งขันหรือใช้กีฬามวยได้แต่ดูแลเรื่องความปลอดภัยเรื่องสวัสดิการที่จะต้องคุ้มครองให้อย่างชัดเจนแล้วก็ เป็นมาตรฐานที่นานาชาติยอมรับนะครับ
2: คือจริงๆก็ส่วนหนึ่งก็เห็นด้วยกับที่ความพยายามที่จะคุ้มครองสิทธิ์ของเด็กนะครับแต่ว่าในมุมของกีฬาเนี่ยมันจะต้องมีการฝึกซ้อมการพัฒนานักกีฬาเนี่ยเราจะได้นักกีฬาที่ค่อนข้างที่จะครบถ้วนสมบูรณ์มากที่สุดเนี่ยจะต้องถูกฝึกมาตั้งแต่เด็กเพราะนั้นในการห้ามเด็ดขาดเลยเนี่ยครับอาจจะไม่สอดคล้องกับเรื่องของการสร้างนักกีฬานักกีฬาจะมีการฝึกซ้อมพอในความคิดผมนะครับอาจจะใช้เป็นการกำหนดจำนวนแมตช์อาจจะเป็น1เดือนได้1แมตช์เท่านั้นเพื่อรักษาสภาพของนักกีฬามีการทดสอบว่าสิ่งที่ฝึกซ้อมขึ้นมาเนี่ยพอมาใช้ในแมตช์การแข่งขันจริงแล้วเนี่ยยังมีข้อผิดพลาดข้อควรพัฒนามากน้อยแค่ไหนอย่างไรจริงๆคาดว่าเดี๋ยวทั้งสองกระทรวงน่าจะได้หารือกันนะครับเข้าใจเรื่องของสิทธิ์เราก็ห่วง
0: ปัจจุบันไทยมีพรบ.กีฬามวยปีพ.ศ. 2542ในมาตรา29ที่ระบุว่าผู้ที่จะจดทะเบียนเป็นนักมวยอาชีพต้องอายุ15ปีขึ้นไปแต่สำหรับเด็กต่ำกว่า15ปีกฎหมายไม่ได้สั่งห้ามชกโดยสิ้นเชิงครับแต่ต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบิดามารดาหรือว่าผู้ปกครองตามกฎหมายและการแข่งขันต้องจัดให้มีเครื่องป้องกันที่เหมาะสมนะครับก็คือเฮดการ์ดสนับแข้งสนับศอกหรือว่านวมขนาดหนาพิเศษครับตามที่คณะกรรมการกีฬามวยกำหนดเพื่อป้องกันการบาดเจ็บทางสมองและก็ร่างกายทั้งนี้ปัญหาที่จะตามมากรณีที่สองกระทรวงเนี่ยไม่ได้ข้อสรุปร่วมกันในการแก้ไขกฎหมายนะครับจะทำให้เกิดความสับสนในการบังคับใช้กฎหมายของทั้งสองกระทรวงที่ไม่ตรงกันครับก็ขอให้ทุกอย่างจบลงด้วยความเข้าใจนะครับซึ่งในมุมของเจ้าของค่ายมวยเขาก็มองว่าสิ่งเหล่านี้อาจจะทำลายรากเหง้าของวงการมวยไทยที่ส่วนใหญ่มวยไทยเนี่ยก็จะมาจากนักมวยเด็กในอีกส่วนนึงครับทางพม.เขาก็มองว่าไม่อยากให้เด็กเนี่ยต้องได้รับอันตรายก่อนวัยอันควรนะครับคุณวิศาวเจษดาครับ
3: ขอบคุณคุณวิริยะครับ
4: ตรวจสอบสภาพอากาศนะคะมีคำเตือนว่าคืนนี้ภาค

0: ไปอาจจะเกิดฝนตกหนักติดตามเพิ่มเติมกับคุณนิตยากิรติเสริมสินค่ะ
1: สวัสดีค่ะคืนนี้ประเทศไทยฝนยังน้อยแต่ยังคงมีฝนตกหนักทางภาคใต้ในขณะที่ทิศทางสภาพอากาศยังคงมีอากาศร้อนและแล้งเริ่มมีแนวโน้มของภาวะเอลนิโยตามมาด้วยนะคะมาดูการพยากรณ์อากาศในรอบ24ชั่วโมงข้างหน้าค่ะในขณะที่ประเทศไทยนั้นนะคะจะยังคงมีฝนฟ้าคะนองนะคะกระจายหลายพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ทางภาคใต้นะคะยังคงมีความเสี่ยงต่อเนื่องโดยเฉพาะภาคใต้ตอนล่างเนื่องจากระยะนี้มีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำนะคะบริเวณเวียดนามตอนบนนะคะส่วนพายุเมฆขลานะคะไม่มีผลกระทบกับประเทศไทยค่ะคราวนี้เรามาดูนะคะพื้นที่ที่จะเสี่ยงเกี่ยวกับฝนฟ้าคะนองนะคะพื้นที่ทางภาคเหนือได้แก่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากกำแพงเพชรส่วนพื้นที่ทางภาคอีสานได้แก่หนองคายหนองบัวลำพูบึงกาฬนครพนมมุกดาหารชัยภูมิและจังหวัดนครราชสีมาค่ะส่วนพื้นที่ทางภาคกลางนะคะนครสวรรค์ฝนยังตกอยู่ที่อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมภาคตะวันออกค่ะนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและจังหวัดตราดค่ะส่วนพื้นที่ทางภาคใต้นะคะมีเพียงฝนฟ้าคะนองในพื้นที่ฝั่งอ่าวไทยตั้งแต่จังหวัดนะคะสุราษฎร์ธานีชุมพรนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสส่วนภาคใต้ทางฝั่งอันดามันยังคงตกหนัก2จังหวัดได้แก่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ไปติดตามแนวโน้มสภาพอากาศแต่ละพื้นที่กันค่ะสำหรับกรุงเทพมหานครมีฝนตกร้อยละ 40-70 ของพื้นที่นะคะพรุ่งนี้ไปจนถึงวันอาทิตย์ยังคงมีฝนตกเพิ่มขึ้นส่วนใหญ่ตกบ่ายถึงค่ำค่ะปัจจุบันนี้นะคะไทยอยู่ในสภาวะเอลนิโยโดยมีแนวโน้มจะมีกำลังแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องและจะคงสภาวะนี้ต่อไปจนถึงช่วงเดือนมกราคมถึงมีนาคม2570โดยมีความน่าจะเป็นร้อยละ63ที่จะพัฒนาเข้าสู่ระดับรุนแรงมากในช่วงเดือนพฤศจิกายน2569ถึงมกราคม2570ค่ะคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามสภาพอากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: ช่วงนี้ติดตามข่าวในพระราชสำนักกับคุณชินนัยและคุณอ่อนสินีครับ

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ติดตามข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS สมเด็จพระกนิษฐาธีราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินถึงกรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรีย

วันที่23มิถุนายน2569เวลา 6:15 นตามเวลาท้องถิ่นของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีซึ่งช้ากว่าเวลาที่ไทย5ชั่วโมงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG920เสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานแฟรงก์เฟิร์ตนครแฟรงก์เฟิร์ตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีนายจิตติพัฒน์ทองประเสริฐเอกอัครราชทูตณกรุงเบอร์ลินนายณัฐพงษ์ลัทธพิพัฒน์กงสุลใหญ่ณนครแฟรงก์เฟิร์ตผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศและรักษาราชการผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงเบอร์ลินพร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จหลังจากมีพระราชปฏิสันถารด้วยผู้

0: มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปห้องรับรองพิเศษท่าอากาศยานแฟรงก์เฟิร์ตณที่นั่นภริยาเอกอัครราชทูตณกรุงเบอร์ลินและภริยากงสุลใหญ่ณนครแฟรงก์เฟิร์ตเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายช่อดอกไม้เวลา 8:50 นสมเด็จพระนิธิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินจากห้องรับรองพิเศษท่าอากาศยานแฟรงก์เฟิร์ตนครแฟรงก์เฟิร์ตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีไปประทับเครื่องบินของสายการบิน Austrian Airlines เที่ยวบินที่ OS 202เสด็จพระราชดำเนินไปกรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรียใช้เวลาบินประมาณ1ชั่วโมง25นาทีเอกอัครราชทูตณกรุงเบอร์ลินกองสุลใหญ่ณนครแฟรงก์เฟิร์ตผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศข้าราชการประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงเบอร์ลินและข้าราชการสถานกองสุลใหญ่ณนครแฟรงก์เฟิร์ตเฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จเวลา 10:45 นาทีสมเด็จพระนิธิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานนานาชาติเวียนนากรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรียนายแม็กซิมิเลียนเฮนนิกอธิบดีกรมพิธีการทูตกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐออสเตรียนางสาวภัทรรัตน์หงทองเอกอัครราชทูตณกรุงเวียนนาผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกและผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือพร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงเวียนนาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จหลังจากมีพระราชปฏิสันถารด้วยผู้มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จแล้วประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปโรงแรมพาร์คไฮแอทเวียนนากรุงเวียนนาเป็นเมืองหลวงและเมืองขนาดใหญ่อันดับหนึ่งของสาธารณรัฐออสเตรียมีสถานะเป็นทั้งเมืองและ1ใน9รัฐของออสเตรียตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศมีประชากรประมาณ2ล้านคนคิดเป็นสัดส่วนประมาณ1ใน4ของประชากรทั้งหมดของประเทศกรุงเวียนนาเป็นที่รู้จักทั่วโลกในฐานะเมืองแห่งดนตรีคลาสสิกศิลปะและสถาปัตยกรรมชั้นเลิศรวมทั้งเป็นหนึ่งในตัวอย่างเมืองอัจฉริยะที่ได้รับการจัดลำดับว่าประชากรมีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเป็นที่ตั้งของสำนักงานสหประชาชาติและองค์การระหว่างประเทศอื่นๆหลายแห่งเช่นสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติสำนักงานพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศสำนักงานใหญ่กลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมันของโลกและองค์การเพื่อความมั่นคงและความร่วมมือในยุโรปรวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากกรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรีย
1: สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทรงเปิดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ครั้งที่34ประจำปี2569วันนี้เวลา 9:50 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเสด็จไปยังศูนย์การประชุม Impact Forum เมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีทรงเปิดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ครั้งที่34ประจำปี2569ซึ่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับมูลนิธิกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จัดขึ้นระหว่างวันที่24ถึง26มิถุนายน2569ภายใต้แนวคิด From Lab to Life Sciences for Healthy Longevity จากห้องแลบสู่ชีวิตจริงวิทยาศาสตร์เพื่อการมีสุขภาพยืนยาวเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์และแนวคิดในการพัฒนางานวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขโอกาสนี้พระราชทานโล่ที่ระลึกแก่ผู้ที่ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์การแพทย์เกียรติยศนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ดีเด่นนักวิทยาศาสตร์การแพทย์รุ่นใหม่รางวัล DMSC Awards รางวัลผลงานด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชนดีเด่นระดับชาติและผู้มีอุปการะคุณในการจัดการประชุมการจัดการประชุมครั้งนี้ยังเป็นเวทีให้บุคลากรทางวิทยาศาสตร์การแพทย์และนักวิจัยจากทั่วประเทศได้ส่งผลงานเข้าประกวดและนำเสนอผลงานวิชาการทั้งยังเป็นการประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูและสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ที่มีผลงานด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ดีเยี่ยมรวมถึงอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านที่มีผลงานดีเด่นที่ช่วยส่งเสริมการพัฒนาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และ

0: สาธารณสุขของประเทศให้มีความยั่งยืนโดยในปีนี้มีผู้เข้าร่วมประชุม 2,000 คนมีกิจกรรมอาทิการบรรยายวิชาการจากวิทยากรทั้งในประเทศและต่างประเทศการอภิปรายกลุ่มและการนำเสนอผลงาน R2R หรือ Routine to Research การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้รวมกว่า450เรื่องนอกจากนี้ยังจัดการแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระอัจฉริยภาพและพระกรณียกิจด้านการแพทย์และสาธารณสุขของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตยราชนารีซึ่งได้รับการยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศทรงได้รับการถวายพระสมัญญานามว่าเจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์และนิทรรศการผลงานทางวิชาการของผู้ได้รับพระราชทานรางวัล
1: พระอนุวงศ์และองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาธินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้เวลา 7:00 น.พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาธินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการถวายพระตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์และวัดสะเกดจำนวน8รูปที่สวดพระอภิธรรมพระศพแต่คืนก่อนในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามในเวลา 6:00 น. 9:00 น. 12:00 น. 15:00 น. 18:00 น. และ 21:00 น. มีกำหนด100วันเวลา 19:00 น.พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศิษย์ยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาธินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดราชสิทธารามรวม8รูปสวดบทหัวข้อธรรมสำคัญจากพระอภิธรรม7คัมภีร์เป็นหลักธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในพระไตรปิฎกชี้ให้เห็นถึงกฎแห่งสัจธรรมแสดงถึงความหมายแฝงด้วยอนิจจังแห่งสังขารที่ล้วนเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเมื่อถึงเวลาอันสมควรและเมื่อเวลา 11:00 น.ท่านผู้หญิงพลอยไพลินเจนเซนไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาธินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการถวายพระทหารเพลแด่พระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนยมวนมังคลารามและวัดจักรวัตรติราชาวาสที่สวดพระอภิธรรมพระศพจำนวน8รูปทั้งนี้ในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพ100วันจะมีสมาชิกราชสกุลราชินีกุลและราชินีกุลวงศ์หมุนเวียนเข้าร่วมในการดังกล่าวตามช่วงเวลาที่กำหนดทุกวันซึ่งในเวลานี้มีสมาชิกราชสกุลในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ได้แก่ราชสกุลบริพัตรราชสกุลจักรพงศ์ราชสกุลจุฑาทุตราชสกุลยุคลและราชสกุลกิติยากรร่วมในพิธีเพื่อถวายพระเกียรติยศตามโบราณราชประเพณีและเวลา 17:00 น.พลเอกดาวพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาธินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลา 7:00 น.ถึง 17:30 น.เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดจักรวัตรติราชาวาสรวม8รูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานครบ7วันปนรสมวานครบ15วันปัญญาสมวานครบ50วันและสัตมวานครบ100วัน พระราชทานพระ

0: มเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกทรงเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ณวัดกหายุสมธรรมที่คณะธรรมยุทธจัดขึ้นเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ26มิถุนายน2569เวลา 14:10 น.สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเสด็จไปยังพระอุโบสถวัดราชพพิธสถิตมหาสีมารามทรงเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ณวัดกหายุสมธรรมที่คณะธรรมยุทธจัดขึ้นเพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุทธ26มิถุนายน2569ณวัดกหายุสมธรรมมีความหมายว่าธรรมที่เสมอด้วยอายุแห่งการกำหนดด้วยองค์9หรือธรรมเป็นเครื่องเสมออายุด้วยนพเคราะห์ระเบียบการสวดมนต์ณวัดกหายุสมธรรมได้ประมวลพระพุทธมนต์และพระสูตรที่มีมาในพระพุทธศาสนาเป็นสวัสดิมงคลสำหรับเทวดาและมนุษย์ผู้ได้สดับและศึกษาความหมายย่อมนำมาซึ่งความสุขความเจริญสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกทรงบริหารและทรงปกครองคณะสงฆ์ทรงอบรมพระภิกษุและสามเณรให้ปฏิบัติสมณวัตรและบำเพ็ญตนโดยเคร่งครัดตามพระธรรมวินัยอย่างสม่ำเสมอปัจจุบันเป็นผู้ปกครองสูงสุดของคณะสงฆ์ไทยทรงดำรงตำแหน่งเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุทธและประธานกรรมการมหาเถรสมาคม
1: องคมนตรีเป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศโครงการฝึกอบรมพระนักเทศทุนเล่าเรียนหลวงรุ่นที่6นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศโครงการฝึกอบรมพระนักเทศทุนเล่าเรียนหลวงรุ่นที่6ณอาคารสิริภักดีธรรมวัดประยุรวงศ์สาวาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานทุนสำหรับการฝึกอบรมเพื่อสืบสานรักษาและต่อยอดการดำเนินงานโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยเพื่อสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ทรงมุ่งหวังให้พระภิกษุสามเณรเป็นกำลังสำคัญในการศึกษาเผยแผ่และสืบทอดพระพุทธศาสนาให้ดำรงมั่นคงสืบไปโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติและวัดประยุรวงศาวาสร่วมกันจัดขึ้นระหว่างวันที่24มิถุนายนถึงวันที่9กรกฎาคม2569มีพระภิกษุและสามเณรเข้าร่วมอบรมจำนวน74รูปเมื่อผ่านการอบรมพระภิกษุและสามเณรซึ่งเป็นศาสนทายาทจะได้เรียนรู้วิถีแห่งการแสดงพระธรรมเทศนาได้อย่างถูกต้องและสามารถเผยแผ่หลักธรรมคำสอนได้อย่างไม่ผิดเพี้ยน
0: องคมนตรีลงพื้นที่ติดตามขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสระแก้วณห้องศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะโครงการอ่างเก็บน้ำคลองสียัดอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทราพลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลางพร้อมด้วยพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีรองประธานอนุกรรมการนายวัชระหัสภาคที่ปรึกษาด้านการพัฒนาสำนักงานกปร.ประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการอ่างเก็บน้ำคลองสียัดซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในบริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำบางปะกงครอบคลุมพื้นที่อำเภอท่าตะเกียบอำเภอสนามชัยและอำเภอพนมสารคามมีกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทานสมาชิกทั้งหมด961รายประกอบอาชีพทำนาข้าวไม้ผลและพืชเศรษฐกิจอื่นๆเช่นยางพาราปาล์มน้ำมันไม้ยูคานอกจากนี้ได้ติดตามดำเนินงานโครงการศึกษาความเหมาะสมและประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมการผันน้ำอ่างเก็บน้ำคลองพระสะทึงอ่างเก็บน้ำคลองสียัดและความเหมาะสมในการจัดหาน้ำต้นทุนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกจังหวัดฉะเชิงเทราช่วงบ่ายองคมนตรีและคณะได้เยี่ยมชมโครงการอ่างเก็บน้ำคลองพระสะทึงตำบลวังใหม่อำเภอวังสมบูรณ์จังหวัดสระแก้วโดยเมื่อวันที่2มกราคม2557สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีพระราชดำริให้กรมชลประทานดำเนินการเร่งรัดการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองพระสะทึงให้แล้วเสร็จตามแผนงานก่อสร้างของกรมชลประทาน

ในปีงบประมาณ2558กรมชลประทานได้เริ่มดำเนินการเก็บกักน้ำในช่วงท้ายฤดูฝนปี2558ซึ่งการเก็บกักน้ำในห้วงดังกล่าวทำให้เมืองจังหวัดสระแก้วและอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรี

0: ไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อวันที่30กันยายน2551
1: องคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาที่จังหวัดแพร่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษาตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านวังเลียงอำเภอลองจังหวัดแพร่ซึ่งเป็นโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาจังหวัดแพร่ดำเนินงานสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรผู้ทรงก่อตั้งโครงการที่มุ่งยกระดับคุณภาพการศึกษาควบคู่การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมในจังหวัดแพร่มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ4แห่งได้แก่โรงเรียนบ้านวังเลียงโรงเรียนบ้านแม่แรมโรงเรียนบ้านห้วยห้อมและโรงเรียนสร้อยเสรีวิทยาในการนี้องคมนตรีได้รับมอบโซลาเซลล์ซึ่งบริษัทปตท.จำกัดมหาชนให้การสนับสนุนเพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดลดค่าใช้จ่ายองคมนตรียังได้ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาณโรงเรียนสร้อยเสรีวิทยาอำเภอวังชิ้นจังหวัดแพร่ที่มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมนำความรู้มีทักษะชีวิตและทักษะอาชีพโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและพระบรมราโชบายด้านการศึกษามาเป็นแนวทางปฏิบัติให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่21ผ่านกิจกรรมสร้อยบ้านฉัน
0: กรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์เปิดการอบรมหลักสูตรการติดตั้งโซลาร์เซลล์ระบบออนกริดและการเดินสายไฟแก่เยาวชนสนองพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาพลอากาศเอกสมคิดสุขบางกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเดินทางไปยังศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนระยองตำบลเนินพระอำเภอเมืองระยองจังหวัดระยองเป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรการติดตั้งโซลาร์เซลล์ระบบออนกริดและการเดินสายไฟและกิจกรรมจิตอาสาทักษะทางสังคมและอาชีพกลุ่มเปราะบางให้แก่เยาวชนภายใต้โครงการการบูรณาการเครือข่ายหน่วยงานการปฏิบัติและแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในฐานะผู้กระทำผิดและผู้เสียหายด้วยความเสมอภาคซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อปี2563ตามพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาซึ่งขณะนั้นทรงดำรงตำแหน่งอัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยองเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนที่ก้าวพลาดจนต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมก่อนกลับคืนสู่สังคมสำหรับการฝึกอบรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่22ถึง26มิถุนายน2569มีเด็กและเยาวชนชายและหญิงจากศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนระยองและจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดระยองเข้าอบรมรวมจำนวน62คนเมื่อจบหลักสูตรจะได้รับประกาศนียบัตรสามารถนำไปประกอบอาชีพได้
1: ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบวันที่3มิถุนายน2569ที่หน่วยพิทักษ์ป่าเขาหินดาดเขตห้ามล่าสัตว์ป่าแก่งคอยอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบวันที่3มิถุนายน2569ภายใต้โครงการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ร่วมใจปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดินปลูกสารรักและต่อยอดปีที่3โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์รัชตะรัชตะนาวินรักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เป็นประธานในพิธีและประชาชนในพื้นที่ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้จำนวนกว่า 1,000 ต้นอาทิต้นสักยางนามะค่าโมงและร่วมกันทำโป่งเทียมเพื่อเป็นแหล่งอาหารและแร่ธาตุเสริมสำหรับสัตว์ป่าในธรรมชาติ
0: ประชาชนถวายสักการะหน้าพระรูปสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก

0: เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ26มิถุนายน2569คณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะที่หน้าพระรูปสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกณพระวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเพื่อร่วมกันถวายมุทิตาสักการะเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ26มิถุนายน2569พร้อมรับหนังสือ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณอัมพรอัมพโรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่20แห่งกรุงรัตนโกสินทร์26มิถุนายน2569ซึ่งได้เรียบเรียงจากหนังสือพระประวัติหลายเล่มเพื่อให้อ่านง่ายพร้อมทั้งคัดเลือกพระดำรัสพระธรรมเทศนาพระโอวาทพระสัมโมทนียกถาและพระกติธรรมเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติดังเช่นเนื้อหาเรื่องพระปฏิปทาสัมมาปฏิบัติที่มีพระอุปนิสัยเรียบร้อยอ่อนโยนมีความสมถะสันโดษเรียบง่ายทรงมัธยัสถ์และโปรดใช้วัตถุปัจจัยสิ่งของอย่างคุ้มค่าขณะที่เรื่องเกี่ยวกับพระอารามและการถวายพุทธบูชาจะทรงเอาพระทัยใส่ในรายละเอียดอย่างรอบคอบและเหมาะสมทั้งยังทรงถือข้อวัดปฏิบัติตามพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัดทรงปฏิบัติเป็นแบบอย่างแก่บรรพชิตให้มีจรรยามารยาททางกายและวาจาเรียบร้อยตามพระวินัยบัญญัติแบบอย่างสมบัติของผู้ดีอันเป็นแนวทางที่สมเด็จพระอุปัชฌาย์ทรงวางไว้ประชาชนสามารถเข้าถวายสักการะที่หน้าพระรูปได้จนถึงวันพรุ่งนี้25มิถุนายน2569
1: หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา10นาฬิกาศาลแพ่งคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจการเงินและการคลังวุฒิสภาจังหวัดลำปางวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีโรงเรียนสอนภาษาบ้านไฮคริกได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังในการถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดปทุมคงคาวัดใหม่เทพนิมิตวัดพระคินีนาถกรุงเทพมหานครจากจังหวัดสมุทรปราการได้แก่วัดอาสาสงครามวัดราชนิมิตสัทธาธรรมวัดพุทธภาวนารามวัดบัวโรยและวัดวสันตารามวัดห้วยเจริญจังหวัดสุพรรณบุรีที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์เวลา 14:30 นสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพองค์การมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดทองธรรมชาติวัดท่าทองวัดลาดพร้าวเขาวัชนะสงครามวัดเสนาสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดหนองแดงวัดพระนารายมหาราชจังหวัดเพชรบูรณ์และวัดศรีสำราญจังหวัดสิงห์บุรีที่สวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 นบริษัทซูเปอร์เอนเนอร์ยีคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบริษัทเอเวอร์แลนด์จำกัดมหาชนบริษัทเอเชียพรีซิชั่นจำกัดมหาชนบริษัทเออาร์มี่จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพโดยมีพระสงฆ์รวม10รูปจากวัดบุรณสิริมาตยารามกรุงเทพมหานครวัดเสนาสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวัดจากจังหวัดสงขลาได้แก่วัดมัชฌิมาวาสวัดบางรอดวัดรัตนารามวัดน้ำขาวนอกที่สวดมาติกาสดับปกรณ์เวลา 19:00 นบริษัทประกันภัยไทยวิวัฒน์จำกัดมหาชนบริษัทไทยยานยนต์จำกัดห้างหุ้นส่วนจำกัดดิเรกรัตน์ก่อสร้างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ AF Group Company ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดศาลาลอยจังหวัดสุรินทร์4รูปตลอดทั้งวันนี้มีคณะบุคคลประชาชนจากกรุงเทพ

0: านครและจังหวัดต่างๆเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิกรมทหารราบที่2รักษาพระองค์กองทัพบกออสเตรเลียองค์การบริหารส่วนตำบลปากคลองอำเภอปะทิวจังหวัดชุมพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประสบนิกรตลอดมาทั้งนี้เนื่องจากจะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปนาระสมาวาน15วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในวันที่25มิถุนายน2569สำนักพระราชวังขอแจ้งการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทได้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 12:00 น.ส่วนวันที่26มิถุนายนประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ตั้งแต่เวลา 13:00 น.ถึง 20:00 น.
1: จบข่าวในพระราชสำนักแล้วช่วงนี้คุณชินนัยมีชัยและดิฉันอสินีอมรโมดีสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: ขอบคุณทั้งสองท่านครับท่านผู้ชมครับตอบโจทย์คืนนี้นะครับคุยกันถึงป่าทับลานครับตอบโจทย์กับคุณกรุณาบัวคำศรีครับ
1: ทั้งหมดคือข่าวค่ำคืนนี้ค่ะเราทั้งหมดลาไปก่อนสวัสดี
4: กลับมาติดตามข่าวพักค่ำไทย PBS ข่าวของคุณรู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ์ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 18:00 น.ถึง 20:30 น.ทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus จุฬา Radio Plus สานสันสังคมปัญญา
5: เราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมทุกการสื่อสารที่หลากหลายเราพร้อมที่จะสร้างเสริมสังคมด้วยปัญญาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz พร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทย
6: น้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสถิตในดวงใจตราบนิรันดร
7: ์สมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์เจ้าฟ้าผู้ทรงใช้ความรู้ขจัดทุกข์บำรุงสุขสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระราชธิดาองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ได้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้วยวิริยะอุตสาหะและทรงปฏิบัติพระราชกิจแทนพระองค์ในหลายวาระแบ่งเบาพระราชภาระได้เป็นอันมากมีพระราชปณิธานในการสืบสารและต่อยอดกิจการที่จะขจัดทุกข์บำรุงสุขแก่ปวงประชาราษฎร์ตามรอยพระราชบิดาด้วยทรงใช้ความรู้ความสามารถในด้านต่างๆก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมไทยมานานนับ10ปีในด้านกฎหมายที่ทรงเชี่ยวชาญทรงรับปฏิบัติงานที่คณะทูตถาวรแห่งประเทศไทยประจำองค์การสหประชาชาติณ นครนิวยอร์กอีกทั้งทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในด้านกฎหมายทรงพระปรีชาสามารถเป็นอย่างยิ่งทรงรับราชการในตำแหน่งอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการสูงสุดและทรงก่อตั้งโครงการกำลังใจในพระดำริเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังนับว่าได้ทรงปฏิบัติงานสร้างสรรค์ประโยชน์แก่ประเทศชาติให้การช่วยเหลือพัฒนาศักยภาพและฟื้นฟูจิตใจของผู้ต้องขังในการกลับมาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมส่วนรวมโดยมีพระราชดำริว่าผลงานจากโครงการกำลังใจจะช่วยให้กลุ่มบุคคลเหล่านี้ตระหนักว่ายังมีผู้ที่เต็มใจจะให้โอกาสและเอาใจช่วยให้พวกเขาสามารถเอาชนะปัญหาและอุปสรรคต่างๆได้เมื่อทุกคนได้รับโอกาสที่สมควรแล้วจะต้องรู้จักในการเคารพสิทธิ์ของผู้อื่นนอกจากจะช่วยลดการ

0: กระทำความผิดซ้ำซ้อนและเปิดโอกาสให้บุคคลเหล่านี้กลับมาเป็นประชากรที่มีคุณภาพแล้วยังมีส่วนช่วยจะให้สังคมส่วนรวมกลับมาอยู่ร่วมกันอย่างสงบพระกรณียกิจในโครงการส่วนพระองค์ในด้านสาธารณสุขที่ช่วยบรรเทาทุกข์บำรุงสุขประชาชนชาวไทยมาอย่างยาวนานอีกหนึ่งโครงการที่ส่งงานผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยทรงรับเป็นองค์ประธานกรรมการและองค์กรการกุศลที่มีความชำนาญในด้านการช่วยเหลือประชาชนจากอุทกภัยแบบครบวงจรและยั่งยืนตั้งแต่การเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติการช่วยเหลือระหว่างเกิดภัยพิบัติและการฟื้นฟูหลังภัยพิบัติพร้อมทั้งสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาครัฐเอกชนและประชาชนเข้าด้วยกันโดยสนับสนุนให้ผู้ทุกข์ยากน้อยกว่าช่วยเหลือผู้ทุกข์ยากมากกว่าผู้ที่แข็งแรงช่วยผู้อ่อนแรงอีกทั้งเน้นการประทังชีวิตและการฟื้นฟูสภาพจิตใจมูลนิธิได้วางแผนการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างยั่งยืนโดยมีโครงการต่างๆตั้งแต่การป้องกันการเกิดอุทกภัยอาทิการติดตั้งศูนย์เตือนภัยตามพื้นที่เสี่ยงระหว่างเกิดอุทกภัยอาทิการแจกถุงยังชีพพระราชทานรถประกอบอาหารเพื่อนพึ่งพาเคลื่อนที่และหลังเกิดภัยซึ่งเป็นโครงการฟื้นฟูชุมชนที่ประสบอุทกภัยเพื่อให้มีวิถีชีวิตที่ดีขึ้นมีความมั่นคงทางอาหารอาชีพนับเป็นการสร้างกำลังใจให้แก่ผู้เดือดร้อนในยามยากให้พ้นวิกฤตชีวิตอย่างไม่เดียวดายด้านการทหารทรงได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้โอนย้ายจากฝ่ายอัยการเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารทรงดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลเอกและพระราชทานพระยศเป็นพลเอกหญิงซึ่งทรงปฏิบัติหน้าที่อย่างแข็งขันทรงสำเร็จหลักสูตรฝึกทางทหารอาทิหลักสูตรแทรกซึมทางอากาศเบื้องสูงทางยุทธวิธีเป็นการโดดร่มแบบโดดสูงและเปิดร่มสูงเป็นยุทธวิธีของการแทรกซึมเบื้องสูงของทหารเป็นการโดดร่มนอกพื้นที่ของข้าศึกแต่ลงไปในพื้นที่หรือหลังแนวของข้าศึกเพื่อปฏิบัติการทางยุทธวิธีภาคพื้นดินหลักสูตรขั้นสูงสุดของหน่วยรบพิเศษทรงผ่านการฝึกฝนที่แสดงให้เห็นว่าทรงสมเป็นนายทหารหญิงที่ทรงพระปีชาและทรงแข็งแกร่ง
1: มณีหนึ่งคันไลไปสวรรค์มณีนั้นพระองค์พาล่าร่ำไห้ฝากประกายกิตติคุณร่มบุญไทยส่องสวัยสว่างกล้าวแก่ชาวชนใจจุฬาภักดีไทยอาลัยแล้วดั่งดวงแก้วอีกดวงมาร่วงหล่นราชจารึก11มิถุนายนไทยทุกคนส่งเสด็จเช็ดน้ำตาน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณสถิตอยู่ในดวงใจตราบนิรันดร์ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน
2: สามารถติดตามรับฟังจุฬาเรดิโอ plus ของเราได้ทุกช่องทางออนแอร์ทางคลื่น FM 101.5 MHz ออนไลน์ทางเว็บไซต์ curadio.jula.ac.th และออนโมบายสามารถฟังสดและย้อนหลังได้ทุกเวลาดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอ plus ได้ฟรีแล้ววันนี้ทั้ง Android และ iOSได้ความรู้ความสุขสนุกตลอดทั้งวันติดตามฟังจุฬาเรดิโอ plus
3: 30 minutes relaxing night music

0: 30 minutes relaxing night music ช่วงเวลาดีๆที่เรามีให้กัน
1: สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz ขอขอบพระ

คุณผู้ฟังสำหรับการติดตามรับฟังรายการต่างๆของทางสถานีประจำวันนี้คุณผู้ฟังสามารถกลับมาติดตามรับฟังรายการต่างๆของทางสถานีตามผังออกอากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 6:00 น.ถึง 21:00 น.สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยส่งกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่ 101.5 เมกะเฮิรตซ์และ CU Radio.jula.ac.th เป็นประจำทุกวัน

อรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ฟังวันนี้เป็นวันพฤหัสบดีที่25มิถุนายนพุทธศักราช2569ขึ้น11ค่ำเดือน8ปีมะเมียรายการกระจายเสียงสำหรับวันนี้มีดังต่อไปนี้หลังจากแจ้งรายการและเป็นรายการเจาะข่าวเช้านี้ 6:30 นาทีรายการเจาะข่าวเช้านี้ช่วงวิเคราะห์เจาะลึก 7:00 นถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 8:00 นรายการพินิจเศรษฐกิจการเมืองต่อด้วย News Connect 9:00 นรายการ Innovative Wisdom 9:30 นาทีรายการคลินิก 101.5 10:00 นรายการสโมสรคูณสุข 10:30 นาทีรายการหน้าต่างโลก 11:00 นรายการ See You Delight ต่อด้วยคุยกันสักนิดข้อคิดสุขภาพ 12:00 นรายการเครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบัน 13:00 นรายการเพลินเพลง 14:00 นรายการสุขกันเถอะเรา15:55 นรายการวิทยาศาสตร์การกีฬา16:00 นรายการสารสัมพันธ์ไทยจีน16:30 นรายการไทยศึกษาต่อด้วย News Connect 17:00 นรายการยิ้มแย้มแก้มใส 18:00 นรับฟังข่าวภาคค่ำกับไทย PBS และปิดสถานีเวลา21:00 น

0: ริมรัฐฉลองราษฎร์เฉลิมชาติฉลองชัยพระคมเทิดพระคุณไทยพิเศษสองกษัตริย์ศรีเสมอรามมาราชเจ้าเสด็จเนาณธานีบำเพ็ญทศธรรมปรีสยามร่มพระสมภารจุฬาพร้อมพจงพักพิสุทธิ์ศักดิ์พิสิทธิ์สารถวายชัยพระภูบาลประนตทศมินเทิน
1: ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
0: ข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและชาวจุฬาทั้งปวงประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจนคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2: สำรวจทุกเรื่องราวพูดคุยประเด็นทางสังคมผ่านโลกของงานวิจัยด้านสังคมศาสตร์ในรายการโลกใหม่กับวิจัยสังคมร่วมพูดคุยและติดตามกับนักวิจัยด้านสังคมศาสตร์จากสถาบันวิจัยสังคมศูนย์กลางการทำวิจัยทางสังคมศาสตร์ของประเทศทุกวันอาทิตย์ 9:00 น.ทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz โดยสถาบันวิจัยสังคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3: สถานการณ์เด็ดประเด็นร้อนส่งถึงคุณก่อนใครในเจาะข่าวเช้านี้สดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับดร.ธีรารัตน์ พันธวี
4: อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านวันนี้เจาะข่าวเช้านี้พบกันเช้าวันพฤหัสบดีที่25มิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้ดร.นิตินันท์ พันธวีมาพร้อมแล้วนะคะสวัสดีค่ะดร.นิตินันท์ค่ะ

0: วัสดีครับดร.ธีรารัตน์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ
1: วันนี้มีเรื่องราวที่จะต้องติดตามแน่นอนค่ะก็คือการติดตามการตรวจสอบการสอบบรรจุในตำแหน่งสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยที่อธิบดีถูกย้ายเข้าไปปฏิบัติการสำนักงานปลัดแล้วก็ยังคงมีการตรวจสอบและติดตามความคืบหน้ารวมถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นการออกมาชี้แจงเรื่องนี้ก็มีหลายส่วนด้วยกันค่ะทั้งในที่สุดแล้วก็มีของกพ.ที่ออกมาประกาศเกี่ยวข้องกับการสอบที่ว่าจ้างมสว.หรือมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจัดสอบด้วยค่ะคงได้ติดตามรายละเอียดกันนะคะนอกจากนี้ยังมีการติดตามความคืบหน้าการเตรียมการจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครของรองปลัดกรุงเทพมหานครด้วยนะคะแล้วก็ยังมีข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ไทยช่วยไทยพลัสที่ถ้าใครใช้ไม่หมดต้องรีบใช้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับไม่สามารถที่จะไปทบกับเดือนหน้าได้ครบ 1,000 บาทก็ไม่ทบกับยอดเดือนถัดไปครับเพราะว่าจะมีการให้อยู่4เดือนมิถุนากรกฎาคมสิงหากันยานะครับแต่ถ้าใช้ไม่หมดเนี่ยตัดเลยตัดเข้าที่เดิมนะครับส่วนประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพโรงพยาบาลจิตเวชนะครับโรงพยาบาลศรีธัญญามีการเปิดคลินิกกายภาพบำบัดดูแลทางกายด้วยนะครับเพื่อสุขภาพจิตที่ดีครับจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวก็ไปด้วยกันได้ครับส่วนทางด้านต่างประเทศมีประเด็นที่โอมานประกาศเปิดเส้นทางเดินเรือชั่วคราวผ่านช่องแคบฮอร์มุซนะครับและมีกรณีของพรรครัฐบาลญี่ปุ่นยื่นร่างกฎหมายที่จะผลักดันให้เมืองโอซาก้าเป็นเมืองหลวงแห่งที่2ด้วยนะครับและมีประเด็นข่าวอื่นๆที่น่าสนใจรวมทั้งข่าวกีฬาในช่วงท้ายด้วยครับ
1: ค่ะวิเคราะห์เจาะลึกวันนี้ค่ะติดตามข้อเท็จจริงแห่งคดีของการทุจริตการสอบครั้งมโหฬารของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนี่แหละค่ะกับผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.นะคะก็ติดตามได้จากคุณพัฒนพงศ์จันทร์เพชรภูลวิเคราะห์เจาะลึกประมาณ 6:40 นค่ะเริ่มต้นในที่ความสำคัญของวันนี้กันก่อนเลยค่ะ25มิถุนายนสำคัญอย่างไรคะ
0: 25มิถุนายนเป็นวันไอโอดีนแห่งชาติครับซึ่งเป็นวันที่สภาการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนนานาชาติหรือ International Council for Control of Iodine Deficiency Disorders หรือ ICCIDD นะครับให้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเหรียญทองแด่พระบาทสมเด็จพระบรมราชินีนาถที่เบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรครับเมื่อวันที่25มิถุนายน2540ครับเพราะพระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณในการวินิจฉัยปัญหาและพระราชทานแนวทางการควบคุมป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนอันเป็นหลักชัยให้ประสบนิกรไทยรวมพลังร่วมใจกระจัดภัยโรคขาดสารไอโอดีนให้ลดน้อยลงจนอยู่ในระดับที่ควบคุมได้เป็นที่ประจักษ์แก่ประชาคมโลกครับนับเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกพระองค์เดียวของโลกด้วยนะครับที่ได้รับรางวัล นี้ครับ
1: ค่ะมาเริ่มต้นติดตามรายละเอียดของประเด็นสำคัญที่เป็นการทุจริตการสอบเข้าในองค์กรสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นครั้งใหญ่นะคะล่าสุดมีข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการชะลอการประกาศผลการสอบเข้าหน่วยงานดังกล่าวอย่างไรบ้างคะ
0: เมื่อวานครับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีการออกคำสั่งด่วนที่สุดครับเรื่องการชะลอการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ในวันที่1กรกฎาคม2569ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดครับโดยระบุว่าตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้จัดส่งบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งได้ที่ประสงค์จะบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร้องขอให้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นดำเนินการสอบแข่งขันและขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อให้จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งตามแนวทางปฏิบัติแนบท้ายหนังสือสำนักงานกจกตทและกอบตโดยคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งให้มีผลตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569เป็นต้นไปรายละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึงนั้นกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอเรียนว่าสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติสำนักงานปป

0: ช.นะครับและกองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบบก.ปปป.ร่วมกันแถลงข่าวในวันที่23มิถุนายนกรณีเข้าตรวจค้นบ้านพักหลังหนึ่งตำบลบางเลนอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีถูกใช้เป็นสถานที่สำหรับแก้ไขกระดาษคำตอบเพื่อปรับคะแนนให้ตรงกับรายชื่อของผู้ที่ยอมจ่ายเงินโดยมีผู้ต้องสงสัยคนสำคัญคือคนที่ชื่อพอปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นผู้จัดเก็บและซุกซ่อนกระดาษคำตอบไว้ที่สถานที่แห่งนี้โดยเจ้าหน้าที่พบหลักฐานสำคัญที่ใช้ในการกระทำความผิดจำนวนมากดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยคลายความเคลือบแคลงของสาธารณชนและเพื่อประโยชน์ทางราชการจึงขอให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชะลอการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันตามบัญชีแนบท้ายหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่มท 0809.5/27ลงวันที่16มิถุนายน2569และแจ้งผู้สอบแข่งขันให้ชะลอการเดินทางมารายงานตัวในวันที่1กรกฎาคม2569เรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปขอแสดงความนับถือคุณธนนท์พรระพีพาทรองอธิบดีปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นครับ
1: ค่ะก็เป็นประกาศของกรมที่มีออกมาหลังจากเมื่อวานนี้ทั้งวันนะคะช่วงเช้าก็มีข่าวว่านายกบอกให้ยกเลิกตอนบ่ายหมายถึงยกเลิกการสอบทั้งหมดนะคะตอนบ่ายนายกก็ออกมาติติงเรื่องการพาดหัวข่าวหรือการนำเสนอข่าวที่ต้องไม่เดาใจนายกไปในทางที่ผิดไม่ได้บอกให้ยกเลิกทั้งหมดนะคะยกเลิกเฉพาะส่วนที่ก่อให้เกิดปัญหาในเชิงของผลไม้พิษย่อมส่งผลให้คนที่ได้รับการสอบได้ในครั้งนี้มีปัญหาด้วยเพราะฉะนั้นจะต้องจัดการในส่วนที่เกิดการทุจริตขึ้นในที่สุดก็มีประกาศออกมาของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในการชะลอการประกาศผลนี่ละค่ะขณะเดียวกันก็มีการตั้งคำถามกับสถาบันจัดสอบด้วยกระทรวงการอุดมศึกษาโดยท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมีข้อมูลอย่างไรบ้างคะ
0: ครับเมื่อวานนี้ศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.นะครับให้สัมภาษณ์ถึงกรณีความคืบหน้าการตรวจสอบมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒหลังเกี่ยวข้องกับการจัดสอบเข้ารับตำแหน่งข้าราชการท้องถิ่นที่มีการทุจริตว่าอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒออกแถลงการชี้แจงมาแล้วซึ่งน่าจะให้ข้อมูลได้หมดแล้วในส่วนของเราก็โปร่งใสและพร้อมดำเนินการด้วยหมายถึงกระทรวงอว.นะครับมีคำถามว่าจะต้องมีการตั้งกรอบเวลาในการตรวจสอบหรือไม่อาจารย์ยศชนันท์บอกว่าต้องเร็วที่สุดเห็นข้อมูลครบหมดแล้วซึ่งต้องสื่อสารกับทีมอื่นๆและหากใครต้องการข้อมูลเราก็สามารถจัดให้ได้เลยส่วนบอกว่าจะต้องขีดเส้นตาย7วันเหมือนกระทรวงมหาดไทยหรือไม่นั้นนะครับอาจารย์ยศชนันท์บอกว่ายังไม่ได้คุยกับอธิการบดีมสว.โดยตรงแต่ได้ให้ปลัดกระทรวงอว.ไปดำเนินการคาดว่าจะแล้วเสร็จโดยเร็วซึ่งเราก็พยายามทำให้เป็นเหตุเป็นเส้นเดียวกันเพื่อให้ข้อมูลได้ตรงกันด้วยนะครับกรณีการพูดคุยกับนายกรัฐมนตรีในเรื่องนี้ได้พูดคุยหรือไม่อาจารย์ยศชนันท์บอกว่าคุยเพราะเรื่องทุจริตเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญที่สุดต้องให้ข้อมูลทุกอย่างโปร่งใสเพื่อให้ประชาชนเห็นโดยเร็วที่สุดส่วนนายกรัฐมนตรีกำชับอะไรหรือไม่นั้นก็ให้ช่วยกันทำทุกอย่างให้โปร่งใสและให้ประชาชนสบายใจสามารถตรวจสอบได้ครับ
1: ค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีแถลงการจากสำนักงานข้าราชการพลเรือนหรือกพ.เรื่องการดำเนินการจัดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปหรือภาคกของสำนักงานกพ.นะคะโดยมีข้อมูลออกมาว่าตามที่ปรากฏการเผยแพร่ผ่านสื่อมวลชนและสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับการดำเนินการจัดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานข้าราชการพลเรือนหรือกพ.นะคะโดยประเด็นนี้เกี่ยวข้องกับการจัดจ้างมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒเป็นผู้ดำเนินการจัดสอบในปีนี้นะคะสำนักงานกพ.ก็ขอเรียนชี้แจงดังนี้ค่ะ การจัดการครั้งนี้นะคะข้อเท็จจริงก็คือการดำเนินการจัดจ้างมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒหรือมศวให้เป็นผู้ดำเนินการ

0: การจัดสอบดังกล่าวนั้นนะคะเป็นไปตามระเบียบขั้นตอนและวิธีการที่ถูกต้องตามกฎหมายทุกประการนะคะเป็นไปตามระเบียบของทางราชการทุกประการโดยสำนักงานกพ.ยังคงเป็นหน่วยงานหลักในการจัดการนะคะกำหนดระบบระเบียบกฎเกณฑ์แล้วก็มาตรฐานในการสอบให้เป็นไปตามกฎหมายนะคะรวมถึงการกำกับดูแลนะคะการดูแลภาพรวมของการดำเนินการทั้งหมดในการจัดสอบในทุกขั้นตอนค่ะโดยเฉพาะการดูแลอย่างใกล้ชิดตั้งแต่การออกข้อสอบทั้งกระบวนการเลยนะคะการออกข้อสอบการประมวลผลและการประกาศเผยแพร่ผลการสอบออกไปเป็นขั้นตอนที่กพ.ดูแลอย่างใกล้ชิดนะคะสำนักงานกพ.ยังคงเป็นผู้รับผิดชอบและดำเนินการเองทั้งหมดเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามระเบียบถูกต้องโปร่งใสและยุติธรรมค่ะสำนักงานกพ.ขอให้ผู้สมัครและประชาชนทั่วไปมั่นใจถึงการจัดสอบครั้งนี้ค่ะเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของผู้สมัครของผู้ที่สนใจสำนักงานกพ.ดำเนินการตามขั้นตอนโดยให้มีการตรวจสอบดำเนินการตามมาตรฐานเดียวกันทั้งหมดมีความยุติธรรมโปร่งใสและตรวจสอบได้ลงท้ายแบบนี้เลยนะคะก็ลงท้ายสำนักงานกพ.ประกาศมาวันที่24มิถุนายน2569เมื่อวานนี้เองค่ะนี่เป็นผลพวงจากข่าวที่ปรากฏออกมาจากการตรวจสอบของหน่วยงานด้านการตรวจสอบการทุจริตที่ได้เผยแพร่ออกมาสำนักงานกพ.ก็ออกมาชี้แจงกรณีที่จัดจ้างมสว.จัดสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไปในปีนี้ด้วยค่ะไปที่ศาลรัฐธรรมนูญนะคะมีมติที่น่าสนใจอย่างไรบ้างคะวันนี้
1: ครับศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์มีคำสั่งไม่รับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยในคดีที่คุณธวัชชัยแก้วคงคาผู้ร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา213โดยผู้ร้องกล่าวอ้างว่าถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพและได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่ร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าผู้ถูกร้องที่1มอบอำนาจให้คุณอาทิตย์มานัสสาผู้ถูกร้องที่2ร้องทุกข์ต่อร้อยตำรวจเอกสุชาติวงประกายผู้ถูกร้องที่3พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองพะเยาเพื่อดำเนินการเพื่อไปดำเนินคดีอาญาแก่ผู้ร้องในความผิดฐานหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาและนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ผู้ร้องเห็นว่าการกระทำของผู้ถูกร้องทั้ง3ทำให้ผู้ร้องถูกดำเนินคดีซึ่งมีลักษณะปิดปากผู้ร้องและถูกตั้งข้อกล่าวหาที่รุนแรงเกินจริงและเป็นการใช้อำนาจที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา3มาตรา4มาตรา34และมาตรา50โดยศาลเห็นว่าข้อที่จริงตามคำร้องและเอกสารประกอบการร้องทุกข์ของร้อยเอกธรรมนัสผู้ถูกร้องที่1และคุณอาทิตย์ผู้ถูกร้องที่2เป็นการกระทําในฐานะเอกชนผู้เสียหายมิได้เกิดจากการกระทําของหน่วยงานของรัฐเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานซึ่งใช้อํานาจรัฐตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2561มาตรา47ส่วนการกระทําของผู้ถูกร้องทั้ง3หากผู้ร้องเห็นว่าเป็นการละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพผู้ร้องอาจใช้สิทธิทางศาลอื่นได้ตามรัฐธรรมนูญมาตรา25วรรค3เป็นกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญได้กำหนดกระบวนการร้องหรือผู้มีสิทธิขอให้ศาลพิจารณาวินิจฉัยไว้เป็นการเฉพาะแล้วตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ2561มาตรา47วงเล็บ2ซึ่งมาตรา46วรรค3บัญญัติให้ศาลรัฐธรรมนูญสั่งไม่รับคำร้องไว้พิจารณาดังนั้นผู้ร้องไม่อาจยื่นคำร้องดังกล่าวตามรัฐธรรมนูญมาตรา213ได้โดยศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์มีคำสั่งไม่รับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยครับ
0: ค่ะ ไปต่อที่เรื่องการเตรียมการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสกนะคะที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ไม่มีเลือกตั้งล่วงหน้าไม่มีการเลือกตั้งนอกเขตนะคะเพราะฉะนั้นหลายฝ่ายก็เกรงว่าประชาชนจะไม่ได้รับการย้ำเตือนหรือการประชาสัมพันธ์ที่ทั่วถึงเพียงพอเพราะบางคนก็ยังลืมว่าเลือกตั้งผู้ว่าวันไหนอย่างไรนะคะวันอาทิตย์นี้แล้ว28มิถุนายนนะคะเมื่อวานนี้คุณไทยวุฒิขันแก้วค่ะรองปลัดกรุงเทพมหานครหรือรองปลัดกทมนะคะก็ไปตรวจสอบลงพื้นที่ติดตามการเตรียมการเลือกตั้งของสำนักงานเขตบางซื่อก็ไปประชุมที่อาคารสำนักงานเขตบางซื่อชั้น5เพื่อไปติดตามความพร้อมความคืบหน้าในการเตรียมการเลือกตั้งนะคะไปดูการเตรียมบัตรเลือกตั้งไปดูการเตรียมวัสดุอุปกรณ์ต่างๆของเจ้าหน้าที่ที่ทำงานอยู่นะคะแล้วก็ให้กำลังใจกับข้าราชการของกทมที่กำลังทำหน้าที่เตรียมการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์นี้ค่ะคุณไทยวุฒิก็ได้ให้กำชับผู้ที่ทำหน้าที่ว่าให้ดำเนินการอย่างถูกต้องเป็นไปตามระเบียบข้อบัญญัติและกฎหมายทุกประการนะคะในการสื่อสารไปยังพี่น้องประชาชนอย่าลืมใส่หมายเลขโทรศัพท์หรือช่องทางติดต่อของสำนักงานเขตให้ประชาชนได้ทราบด้วยเผื่อต้องการติดต่อสอบถามว่ามีข้อมูลอย่างไรมีชื่อหรือไม่หรือหน่วยเลือกตั้งอยู่ที่ไหนอย่างไรโดยเฉพาะการย้ายหน่วยเลือกตั้งและการย้ายเต็นท์เข้าสู่อาคารแต่ดูเหมือนยังมีเต็นท์อยู่นะคะเพราะว่ารองปลัดบอกว่าการจัดการเต็นท์ถ้าเป็นเต็นท์อยู่ภายนอกอาคารก็กำชับให้ทำให้แข็งแรงทนทานทนต่อแรงลมและฝนที่อาจจะตกในช่วงเวลาดังกล่าวนะคะ8นาฬิกาถึง17นาฬิกาของวันที่28มิถุนายนซึ่งเป็นช่วงเวลาของการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นต้องทำให้แข็งแรงทนทานรับฝนรับลมได้และให้ประชาชนสามารถติดต่อสำนักงานเขตได้ถ้าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะคะคุณไทยวุฒิก็ได้เยี่ยมชมแล้วก็ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในเวลานั้นนะคะเพื่อให้เกิดความพร้อมในเรื่องการเตรียมการทุกอย่างทั้งบัตรเลือกตั้งทั้งวัสดุอุปกรณ์ทั้งสถานที่ในการจัดและช่องทางการติดต่อแล้วก็ได้กำชับทุกเรื่องเพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปอย่างเรียบร้อยบริสุทธิ์และยุติธรรมค่ะนี่คือการตรวจเยี่ยมของรองปลัดกรุงเทพมหานครนะคะไปต่อที่เรื่องการใช้เงินโครงการไทยช่วยไทยพลัสใครยังไม่ได้ใช้ครบ 1,000 บาทยกมือขึ้นรัฐบาลอยากให้ใช้ค่ะมีรายละเอียดอย่างไรบ้างคะ
1: สุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังนะครับหรือสสค.ครับในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าการใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040บอกว่าภาครัฐเนี่ยครับสนับสนุนเงินร่วมจ่ายค่าอาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการสาธารณะที่กำหนดในอัตรา 60% แต่ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันและไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนรวม4เดือนตั้งแต่มิถุนายนถึงกันยายน2569ครับซึ่งก็มีประชาชนได้รับสิทธิเนี่ย26,46,23 รายนะครับโดยข้อมูลล่าสุดณวันที่23มิถุนายน2569เวลา 23:00 นมียอดใช้จ่ายรวม 38,917 ล้านบาทครับแบ่งเป็นเงินที่ประชาชนใช้จ่าย 16,490 ล้านบาทประกอบด้วยการใช้จ่ายผ่านร้านค้าทั่วไป 16,186 ล้านบาทและใช้จ่ายผ่านผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหารหรือฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มเนี่ยนะครับ304ล้านบาทเงินที่รัฐร่วมจ่าย 22,427 ล้านบาทประกอบด้วยการใช้จ่ายผ่านร้านค้าทั่วไป 22,040 ล้านบาทและรัฐร่วมจ่ายผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์ม387ล้านบาทครับซึ่งก็มีร้านค้าที่พร้อมรองรับการใช้สิทธิ์ทั้งหมดเนี่ย1,163,823 รายครับโดยในจำนวนนี้เป็นร้านอาหารและเครื่องดื่มที่รับชำระผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์ม 1,961 รายโฆษกกระทรวงการคลังเพิ่มเติมว่าตอนนี้ก็มีผู้ใช้สิทธิ์ครบวงเงิน 1,000 บาทของเดือนมิถุนายนจำนวน 7,590,000 ราย หรือคิดเป็น 29.15% เท่านั้นนะครับของผู้ได้รับสิทธิ์ทั้งหมดดังนั้นก็เลยเชิญชวนผู้ที่ยังมีสิทธิ์คงเหลือเร่งใช้จ่ายให้ครบวงเงิน 1,000 บาทภายในวันที่30มิถุนายนนี้ครับเนื่องจากวงเงินคงเหลือของเดือนนี้จะไม่สามารถทบไปรวมกับวงเงินใหม่ของเดือนถัดไปได้ครับ
0: ค่ะเหลือเยอะเหมือนกันนะคะวันนี้วันที่25แล้วเหลืออีกเพียง5 วันเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นน่าสนใจน่าวิเคราะห์ว่าเหตุใดจึงยังไม่ใช้หรือไปอยู่ในมือของ

0: ผู้ที่ไม่ได้ต้องการมีบางคนก็บอกว่ามาอยู่ในมือก็นั่งหัวเราะกันก็มีเพราะไม่จำเป็นต้องใช้แบบนี้ก็มีเหมือนกันนะคะก็เป็นข้อมูลที่กระทรวงการคลัง
1: เงินเติมก็ได้นะอาจจะไม่มีเงินเติมเพิ่ม
0: อ๋อค่ะผู้พูดเป็นผู้มีฐานะนะคะผู้พูดเป็นผู้มีฐานะ เพราะฉะนั้นน่าจะเป็นข้อมูลที่จะส่งเสียงไปยังกระทรวงการคลังนะคะในการที่จะทำโครงการที่สอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในทุกกลุ่มค่ะมีข้อมูลจากคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือกนง.นะคะมีมติของกนง.ออกมาเมื่อวานนี้ค่ะประชุมกันในวันพุธนะคะโดยให้คงดอกเบี้ยนโยบายเอาไว้ที่ 1.00% เช่นเดิมนะคะเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องไม่เปลี่ยนแปลงนะคะไม่ปรับเพิ่มปรับลดอยู่ที่ดอกเบี้ย 1.00% มีมติ7-0เสียงนะคะให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายเอาไว้นี่เป็นมติโดยสังเขปนะคะแล้วก็ไปดูตัวเลขนิดนึงค่ะเมื่อวานนี้มีรายงานดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทยปิดที่ 1,548.22 จุดนะคะเพิ่มขึ้น 7.32 จุดค่ะส่วนอัตราแลกเปลี่ยนบาทต่อดอลลาร์เฉลี่ยอยู่ที่ 33.64 สตางค์นะคะส่วนราคาทองคำทองคำแท่งรับซื้อบาทละ 64,250 บาทขายออกบาทละ 64,450 บาททองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 62,959 บาท48สตางค์และขายออกบาทละ 65,250 บาทค่ะไปที่เรื่องราวของสุขภาพกายสุขภาพจิตที่สัมพันธ์กันบ้างค่ะ
1: ครับโรงพยาบาลศรีธัญญาเป็นโรงพยาบาลจิตเวชนะครับแต่เปิดคลินิกกายภาพบำบัดเป็นการฟื้นฟูร่างกายเพื่อลดผลกระทบทางสภาพจิตใจรอความเจ็บป่วยทางร่างกายครับทั้งปวดเรื้อรังโรคกระดูกกล้ามเนื้อความบกพร่องด้านการเคลื่อนไหวเนี่ยส่งผลต่อสุขภาวะทางจิตใจทั้งสิ้นครับเมื่อวานนี้นายแพทย์กิติศักดิ์อักษรวงศ์อธิบดีกรมสุขภาพจิตก็เลยมีการมอบหมายให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญาซึ่งเป็นผู้ช่วยอธิบดีกรมสุขภาพจิตด้วยนะครับนายแพทย์กิตกวีโพโนเป็นประธานพิธีเปิดคลินิกกายภาพบำบัดท่ามกลางคณะผู้บริหารบุคลากรประชาชนนะครับที่โรงพยาบาลศรีธัญญามีการเปิดให้บริการคลินิกกายภาพบำบัดสำหรับประชาชนทั่วไปรองรับผู้ที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหวอาการปวดจากภาวะออฟฟิศซินโดรมภาวะข้อเสื่อมอาการบาดเจ็บจากการใช้งานรวมถึงผู้ป่วยที่มีความบกพร่องทางการเคลื่อนไหวจากโรคหลอดเลือดสมองด้วยครับเนื่องจากความเจ็บป่วยทางร่างกายเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาการปวดเรื้อรังโรคทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อหรือความบกพร่องด้านการเคลื่อนไหวสามารถส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจก่อให้เกิดความเครียดความวิตกกังวลและลดคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยได้ครับการรักษาและฟื้นฟูทางกายภาพบำบัดอย่างเหมาะสมจึงไม่เพียงช่วยลดความเจ็บปวดทางร่างกายเท่านั้นแต่ยังช่วยส่งเสริมสุขภาวะทางจิตใจเพื่อเพิ่มความสามารถในการดำเนินกิจวัตรประจำวันและยกระดับคุณภาพชีวิตโดยรวมได้ครับ
0: ค่ะเอาละค่ะไปที่สถานการณ์ในต่างประเทศนะคะมีข้อมูลจากประธานรัฐสภาซึ่งเป็นหัวหน้าคณะเจรจาของอิหร่านนะคะก็คือนายมูฮัมหมัดบาเกอร์บาลิบาสนะคะกาลิบาสซึ่งได้เป็นผู้นำคณะของอิหร่านไปเจรจากับคณะของเจดีแวนส์รองประธานาธิบดีของสหรัฐในการไปเจรจาที่สวิตเซอร์แลนด์นะคะแล้วก็ในที่สุดแล้วก็มีการลงนามในบันทึกความเข้าใจหรือ MOU 14ข้อปรากฏว่าล่าสุดเนี่ยประธานรัฐสภาคนนี้นะคะได้พูดเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อของอิหร่านนะคะในการประชุมแห่งหนึ่งโดยบอกว่าการลงนามในบันทึกความเข้าใจ14ข้อที่ว่าถือเป็นการประกาศความพ่ายแพ้ของสหรัฐอเมริกาในการสู้รบกับอิหร่านในสมรภูมิตะวันออกกลางในครั้งนี้นะคะอิหร่านประกาศยืนยันว่านี่คือชัยชนะของอิหร่านและเป็นการยอมแพ้ของสหรัฐอเมริกาค่ะและอิหร่านก็ยืนยันว่าการจัดการกับกองกำลังต่างชาติที่อยู่ในเสถียรสมรภูมิของตะวันออกกลางที่มาทำลายเสถียรภาพของตะวันออกกลางก็จะต้องถูกกำจัดออกไปด้วยในอีกไม่ช้าไม่นานนะคะแล้วก็มีรายงานว่าโดนัลด์ทรัมป์เองในสหรัฐอเมริกาก็ถูกกดดันอย่างหนักจากสภาสูงที่มีมติเห็นชอบกับมติของสภาล่างให้คณะบริหารยุติสง

SC ระบุว่าเส้นทางเดินเรือนี้ซึ่งได้มีการเปิดโดยความร่วมมือกับองค์การทางทะเลระหว่างประเทศหรือ IMO จะเปิดให้เรือทุกประเภทสามารถใช้เส้นทางได้โดยไม่เสียค่าผ่านทางครับ IMO แถลงเมื่อวานนี้ว่าลูกเรือจำนวนมากกว่า 11,000 คนที่ยังคงติดค้างอยู่ในอ่าวเปอร์เซียจะเริ่มเดินทางออกจากช่องแคบฮอร์มุสภายใต้แผนอพยพครั้งใหญ่ที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านและสหรัฐอาเซเนโอโดมิงเกสเลขาธิการของ IMO บอกว่าเราได้รับการรับรองด้านความปลอดภัยที่จำเป็นแล้วและมีการตรวจสอบเงื่อนไขต่างๆสำหรับการเดินเรือโดยปลอดภัยอย่างละเอียดถี่ถ้วนเพื่อสนับสนุนปฏิบัติการดังกล่าวโดมิงเกสบอกว่าปฏิบัติการครั้งนี้จะดำเนินการโดยความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับอิหร่านโอมานรัฐชายฝั่งอื่นๆทั้งหมดในภูมิภาครวมทั้งสหรัฐและอุตสาหกรรมการเดินเรือด้วยด้านกองทัพเรือโอมานประกาศว่าเรือต่างๆจะทยอยออกจากพื้นที่ผ่านเส้นทางเดินเรือชั่วคราว2เส้นทางเพื่อรับประกันความปลอดภัยของลูกเรือด้วยครับส่วนญี่ปุ่นครับพรรคเสรีประชาธิปไตยหรือ LDP ซึ่งเป็นแกนนำรัฐบาลและพรรคนวัตกรรมญี่ปุ่นหรือ JIP ซึ่งเป็นพรรคร่วมรัฐบาลมีการยื่นร่างกฎหมายต่อรัฐสภาเมื่อวานนี้ครับเพื่อจัดตั้งเมืองหลวงแห่งที่2ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางสำรองของกรุงโตเกียวในกรณีที่เกิดภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉินต่างๆและเพื่อกระจายอำนาจจากส่วนกลางด้วยพรรค LDP และพรรค JIP เนี่ยครับตั้งเป้าผลักดันให้ร่างกฎหมายนี้ผ่านความเห็นชอบก่อนสิ้นสุดสมัยประชุมรัฐสภาปัจจุบันในวันที่17กรกฎาคมเพื่อให้พรรค JIP ซึ่งมีฐานเสียงอยู่ที่โอซาก้าสามารถเดินหน้าแผนการปฏิรูปโครงสร้างนครโอซาก้าให้กลายเป็นมหานครในลักษณะเดียวกับกรุงโตเกียวด้วยการจัดตั้งระบบเขตพิเศษขึ้นภายในเมืองครับกฎหมายเกี่ยวกับการตั้งเมืองหลวงแห่งที่2เป็นหนึ่งในข้อตกลงร่วมรัฐบาลระหว่างพรรค LDP กับพรรค JIP ที่ลงนามเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วครับโดยการสนับสนุนของพรรค JIP ในครั้งนั้นช่วยให้ซานาเอะทาคาอิจิได้รับเลือกจากรัฐสภาให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของญี่ปุ่นสำนักข่าวเกียวโดรายงานว่าแผนการจัดตั้งมหานครโอซาก้าของพรรค JIP เคยถูกคัดค้านจากพรรค LDP ในการลงประชามติที่นครโอซาก้า2ครั้งในปี2558และ2563ดังนั้นเพื่อเพิ่มโอกาสให้การลงประชามติครั้งใหม่ได้รับความเห็นชอบพรรค JIP จึงได้เสนอขยายขอบเขตการลงประชามติให้ครอบคลุมผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งทั่วทั้งโอซาก้าด้วยนะครับไม่ใช่แค่ในนครโอซาก้าและในเบื้องต้นร่างกฎหมายฉบับนี้ได้รวมบทบัญญัติเพิ่มเติมที่อนุญาตให้มีการลงประชามติทั่วจังหวัดด้วยอย่างไรก็ตามบทบัญญัตินี้ถูกตัดออกไปหลังสมาชิกพรรค LDP บางส่วนทักท้วงว่าการให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั่วจังหวัดลงมติเพื่อตัดสินอนาคตของนครโอซาก้าอาจขัดต่อหลักการปกครองตนเองที่ได้รับการคุ้มครองภายใต้รัฐธรรมนูญซึ่งกระแสนิยมในตัวทาคาอิจิส่งผลให้พรรค LDP และพรรค JIP คว้าชัยชนะอย่างถล่มทลายในการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎรเมื่อเดือนกุมภาพันธ์โดยครองที่นั่งมากกว่า3ใน4ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์2ใน3ที่จำเป็นต่อการลงมติหักล้างสภาสูงนะครับซึ่งหมายความว่าพรรครัฐบาลสามารถผลักดันร่างกฎหมายต่างๆให้ผ่านออกมาเป็นกฎหมายได้แม้ว่าสภาสูงจะไม่เห็นด้วยก็ตามครับสถาบันวิจัยครับมีการเตือนว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เสี่ยงที่จะเผชิญกับวิกฤตหมอกควันรุนแรงนะครับสถาบันวิเทศสัมพันธ์สิงคโปร์หรือซีย่าเปิดเผยเมื่อวานนี้ครับว่าภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีความเสี่ยงสูงที่จะเผชิญปัญหาหมอกควันข้ามพรมแดนรุนแรงในช่วงที่เหลือของปี2569โดยระบุว่าเดือนสิงหาคมถึงกันยายนเป็นช่วงที่มีความเสี่ยงสูงสุดจากอิทธิพลของเอลนินโยและปรากฏการมหาสมุทรอินเดีย2ขั้วหรือ Indian Ocean Dipole นะครับซึ่งรายงานของ Haze Outlook 2026ของสถาบันซีย่าให้ความเสี่ยงระดับสีแดงซึ่งเป็นเพียงครั้งที่2นับตั้งแต่เริ่มจัดทำรายงานการประเมินประจำปีเมื่อปี2562โดยคำเตือนนี้ครอบคลุมบรูไนอินโดนีเซียมาเลเซียและสิงคโปร์ด้วยครับรายงานพูดถึงการกลับมาของภาวะเอลนินโยและปรากฏการ IOD นะครับเข้าสู่สถานะแบบขั้วบวกนะครับหรือ Positive Indian Ocean Dipole ก
ก็คืออุณหภูมิผิวหน้าน้ำทะเลในมหาสมุทรอินเดียฝั่งตะวันตกมีค่าสูงขึ้นอย่างผิดปกติและมหาสมุทรอินเดียฝั่งตะวันออกก็มีค่าลดต่ำลงอย่างผิดปกติเช่นเดียวกันอาจส่งผลให้ภูมิภาคเผชิญสภาพอากาศร้อนและแห้งแล้งมาก

0: ากขึ้นซึ่งจะเพิ่มความเสี่ยงการเกิดไฟป่าและไฟไหม้พื้นที่เกษตรในหลายประเทศนอกจากนี้ซีย่ายังชี้ว่าความต้องการสินค้าเกษตรและเชื้อเพลิงชีวภาพที่เพิ่มขึ้นอาจเป็นแรงจูงใจให้มีการเปิดพื้นที่ใหม่หรือเผาพื้นที่เพื่อใช้ประโยชน์ทางการเกษตรมากขึ้นหากขาดการบริหารจัดการที่เหมาะสมซึ่งรายงานยังเรียกร้องให้ประเทศสมาชิกอาเซียนโดยรวมยกระดับความร่วมมือเพิ่มงบประมาณสนับสนุนและบังคับใช้มาตรการป้องกันหมอกควันอย่างเข้มงวดมากขึ้นเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในระยะต่อไปด้วยครับ
1: ค่ะเอาละค่ะติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยากันต่อไปติดตามจากคุณพันธิพาลีนาลาดค่ะคุณพันธิพาสวัสดีค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: วันนี้สภาพอากาศเป็นอย่างไรบ้างคะ
2: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะในภาพรวมฝนก็จะมีโอกาสที่จะเป็นลักษณะของฝนฟ้าคะนองแล้วก็มีเพิ่มขึ้นได้ในบริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนล่างกรุงเทพมหานครรวมถึงภาคตะวันออกค่ะแล้วก็ภาคใต้ทางฝั่งตะวันตกเพราะว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้นค่ะกำลังแรงขึ้นแต่ก็ยังอยู่ในเกณฑ์กำลังปานกลางอยู่ค่ะ
1: อ๋อค่ะภาคตะวันตกวันนี้อิทธิพลฝนมาเป็นที่รับลมอีกไหมคะ
2: ด้านตะวันตกของประเทศก็คือเป็นด้านรับลมมรสุมค่ะจะมีฝนจะมีโอกาสเกิดฝนได้เยอะกว่าในพื้นที่อื่นๆค่ะเช่นทางด้านบริเวณพื้นที่กาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ลงไปจนถึงทางด้านภาคใต้ทางฝั่งตะวันตกก็จะเป็นระนองพังงาแล้วก็ภูเก็ตค่ะ
1: ค่ะส่วนพื้นที่ฝนน้อยยังอยู่ในทางฝั่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือไหมคะ
2: ใช่ค่ะก็เป็นภาคเหนือภาคตอนออกเฉียงเหนือในบางพื้นที่ค่ะฝนน้อยแล้วก็อุณหภูมิก็ค่อนข้างสูงค่ะแต่ว่าคาดว่าประมาณ 2-3 วันข้างหน้าก็น่าจะมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็อุณหภูมิก็จะมีทิศทางที่ลดลงค่ะ
1: ค่ะก็คือพื้นที่ไหนไม่มีฝนก็จะช่วงนี้ร้อนอบอ้าวในตอนกลางวัน
2: ร้อนมาก
1: โหยหาฝนพอสมควรนะคะคุณพันธิพาฤดูฝนฤดูนี
2: ้ค่ะใช่ค่ะ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นก็ติดตามกันต่อไปค่ะฝนอาจจะเยอะขึ้นใน 2-3 วันตามที่มีการพยากรณ์นะคะวันนี้ขอบคุณข้อมูลจากคุณพันธิพานะคะสวัสดีค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: มีรายงานผู้โชคดีที่ตอบคำถามเข้ามาเมื่อวานนะคะตอบว่าทักษะในการประกาศระดับการศึกษาของไทยนะคะมาตรฐานการศึกษาของไทยเนี่ย IMD เรายังมีปัญหาอยู่ใน2ด้านด้านอื่นๆดีขึ้นเยอะและลำดับของไทยก็ดีขึ้นนะคะ4ลำดับด้วยกันจาก30ไปเป็น26นี่นะคะแต่ด้านของทักษะแรงงานขั้นสูงกับด้านภาษาเนี่ยแหละค่ะยังเป็นปัญหาอยู่ผู้ตอบคำถามถูกและโชคดีด้วยตอบเรื่องทักษะทางด้านภาษาเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะเป็นผู้ฟังที่อยู่เขตทวีวัฒนากรุงเทพมหานครนะคะนั่นคือคุณชรินทร์หานสืบสายค่ะคุณชรินทร์บอกว่าติดตามฟังรายการมานานนะคะได้รับทั้งข่าวสารที่น่าสนใจและเชื่อถือได้ค่ะช่วงพยากรณ์อากาศก็เป็นประโยชน์มากขอบพระคุณมากนะคะเราจะรีบจัดส่งของรางวัลไปให้ค่ะพรุ่งนี้มีคำถามรออยู่เรามีคำถามรอคุณผู้ฟังอยู่ทุกวันจันทร์พุธและศุกร์ค่ะติดตามข่าวกีฬาส่งท้ายช่วงแรกค่ะ
0: ครับเทนนิสครับมนัญชยาสว่างแก้วนักเทนนิสสาวไทยฟอร์มเฉียบคมครับชนะคู่แข่งจากเนเธอร์แลนด์2-1เซตเข้าสู่รอบคัดเลือกรอบ2ศึกแกรนด์สแลมวิมเบิลดันลุ้นตั๋วรับเข้าเมนดรอต่อไปนะครับที่ประเทศอังกฤษครับส่วนวอลเลย์บอลทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยอายุไม่เกิน18ปีครับฟอร์มดุมากไล่ต้อนออสเตรเลียไปขาดลอย3-0เซตมีตั๋วเข้าสู่รอบรองชนะเลิศดวลอินโดนีเซียแย่งแชมป์กลุ่มศึก Princess Cup ครั้งที่23นะครับทางด้านกรีฑากันบ้างครับบิลภูริพลบุญสอนตอนนี้อยู่ติดอันดับท็อป5นะครับของโลกเลยรุ่นอายุไม่เกิน20ปีในการวิ่ง100เมตรหลังจากสร้างสถิติประเทศไทย 9.94 วินาทีครับพร้อมกับกวาดแล้ว4เหรียญทอง1เหรียญเงินในปี2569ครับก่อนที่จะลุยศึก Asian Games2026ที่ญี่ปุ่นปลายปีนี้ด้วยนะครับส่วนผลบอลตอนนี้มีการแข่งขันฟุตบอลโลกนะครับฟุตบอลโลกตอนนี้กำลังแข่งขันอยู่72นาทีครับโมร็อกโกเสมอกับเฮติอยู่ที่2-2นะครับส่วนสกอตแลนด์แข่งไปได้70นาทีครับตามบราซิลอยู่0-3ครับอีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มบีบอสเนียเฮอร์เซโกวีนาก็ชนะกาตาร์ไป3-1แล้วนะครับจบเกมแล้วส่วนสวิตเซอร์แลนด์ก็ชนะแคนาดาไป2-1ครับ
1: ค่ะน่าสนใจน่าติดตามและน่าชื่นชมบิวภูริพลบุญสอนนะคะที่ติด

0: อันดับ1ใน5ของโลก5อันดับแรกของโลกรุ่นอายุไม่เกิน20ปีนะคะขอบคุณสำหรับข้อมูลในช่วงแรกวันนี้ค่ะดร.นิตินันท์ค่ะพรุ่งนี้พบกันนะคะสวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: เราจะพักกันสักครู่ก่อนนะคะแล้วกลับมาติดตามคดีทุจริตสอบเข้าตำแหน่งในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะคะวันนี้ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ค่ะคุณพัฒนพงษ์จันทร์เพชรพูนวิเคราะห์เจาะลึกวันนี้ค่ะ
2: คุณกำลังอยู่กับเจาะข่าวเช้านี้โดยดร.ธีรารัตน์พันธวีจันทร์ถึงศุกร์6นาฬิกาทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz
3: มอบความสุขทุกยามสายผ่านทุกบทเพลงไพเราะในรายการ
4: See You Delight 101.5 FM
3: ดำเนินรายการโดยอินทนินท์ปลดเปลื้องทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 11:00 นถึง 11:55 นทางจุฬา Radio Plus FM 101.5 MHz
5: 1ชั่วโมงที่จะพาคุณไปสัมผัสกับอรรถรสของดนตรีไทย1ชั่วโมงที่จะทำให้คุณรักดนตรีไทยมากขึ้นหกโมงเช้าทุกวันอาทิตย์ติดตามฟังรายการจุฬาวาทิตทางวิทยุจุฬาทอดทุกเรื่องราวของเพลงดังมีอดีตที่แสนไพเราะ
6: จำเรียงถ้อยร้อง
5: ผ่านท่วงทำนองกับผลงานอันยิ่งใหญ่ของศิลปินชั้นครู
7: ยามเช้ามีก็เฝ้า
5: เพิ่มความสุขยามบ่ายกับมนต์เสน่ห์ของการสืบสารตำนานเพลงอมตะบ่าย 2 ถึง 4 โมงเย็นทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บทเพลงเก่าอันทรงคุณค่าที่หาฟังได้ยากจะถูกรวบรวมไว้ให้คุณได้ฟังที่นี่รายการสุขกันเถอะเราดำเนินรายการโดยดารณี

0: สถานการณ์เด็ดประเด็นร้อนในรายการเจาะข่าวเช้านี้ช่วงวิเคราะห์เจาะลึกกับดร.ธีรารัตน์พันธวี
1: กลับเข้ามาพบกันในช่วงสุดท้ายของรายการเจาะข่าวเช้านี้ช่วงวิเคราะห์เจาะลึกนะคะวันนี้เราจะได้คุยกันถึงการทุจริตการสอบครั้งใหญ่ที่ปรากฏเป็นข่าวในสังคมทั่วไปเวลานี้นะคะผู้คนสนใจว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรแล้วก็ใช้เงินเป็นหลากหลายแสน500,000บ้าง700,000บ้างในการให้ได้มาซึ่งผลการสอบสอบได้แม้ตำแหน่งเงินเดือน 15,000 บาทก็ยินยอมเพราะต้องการไปเป็นข้าราชการในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพื่ออนาคตหรือจะเพื่อใดๆก็ตามนะคะในอนาคตถ้าจ่าย 700,000 บางคนสนใจจ่าย 700,000 เข้าไปแล้วจะไปหาเงินคืนจากการทุจริตหรือไม่ก็มีคนตั้งข้อคำถามมากมายในหลายมิติวันนี้เราจะติดตามคดีนี้ที่มาที่ไปแล้วข้อเตือนใจทั้งหลายจากท่านผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือผู้ช่วยเลขาปปช.นะคะคุณพัฒนพงษ์จันทร์เพชรพูนอยู่ในสายเรียบร้อยแล้วค่ะท่านผู้ช่วยเลขาพัฒนพงษ์สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับดร.ธีรารัตน์และผู้ท่านผู้ฟังทางบ้านครับ
1: ค่ะเรื่องราวของการทุจริตที่อื้อฉาวมากนะคะไม่น่าเชื่อว่าจะมีปฏิบัติการที่ไม่ใช่โกงข้อสอบแบบที่เราเห็นไม่ใช่เป็นการบอกข้อสอบกันแบบที่เราเคยได้ยินนะคะแต่เป็นการไปแก้คะแนนสอบในระบบโดยที่กระดาษคำตอบยังนิ่งๆอยู่ที่เดิมยังเหมือนเดิมนะคะแต่ไปแก้การตอบในระบบคอมพิวเตอร์และมีการเปิดเผยข้อมูลออกมามากมายถามท่านผู้ช่วยพัฒนพงษ์อย่างนี้ค่ะว่าคดีนี้เกิดขึ้นจากการตรวจสอบหรือมีเบาะ

0: แสอะไรเบื้องต้นจนนำมาสู่การจับกลุ่มครั้งนี้คะ
1: จริงเรื่องนี้นะครับเป็นหนึ่งในมาตรการในการเฝ้าระวังของปปช.อยู่แล้วนะครับว่าเมื่อมีการจัดสอบในลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็เคยมีการข่าวมีข้อมูลมาตลอดนะครับว่าอาจจะมีกลุ่มบุคคลมีการช่วยเหลือในการสอบนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เฝ้าระวังนะครับถึงขนาดว่าที่เขาแถลงข่าวนะครับก็บอกว่าที่มี MOU กันแต่ละหน่วยนะครับไปร่วมสังเกตการต่างๆนั่นคือเป็นแนวทางป้องกันของเราอยู่แล้วนะครับก
0: ็
1: คือไปในทางป้องกันนะครับแต่ในเรื่องของการปราบปรามเนี่ยนะครับเราก็จะมีการข่าวนะครับการข่าวมีข้อมูลแล้วก็รวบรวมการข่าวที่ได้รับแจ้งเบาะแสข้อมูลจากประชาชนทางบ้านนะครับเข้ามาตลอดนะครับเรามารวบรวมข้อมูลรายละเอียดมาประมวลว่าเขาได้จริงเป็นอย่างไรแล้วก็มีพยานหลักฐานมากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะครับประกอบกับมีผู้ที่ได้รับผลกระทบผิดนะครับเขาได้มีกล่าวหาร้องเรียนที่ปปช.แล้วด้วยนะครับก็เลยอยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจสอบข้อเท็จจริงอยู่นะครับในระหว่างนี้นะครับซ
0: ึ่
1: งในขณะที่มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงอยู่นั้นนะครับปรากฏว่ามีพลเมืองดีนะครับแจ้งเบาะแสเพิ่มเติมเข้ามานะครับว่ามีกลุ่มบุคคลเนี่ยนะครับไปดำเนินการปรับแก้กระดาษคำตอบนะครับในสถานที่ที่เป็นข่าวนะครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยการข่าวแบบนี้นะครับเราก็ต้องพิสูจน์ก่อนเนื่องจากว่าก็แต่ละคนเนี่ยไม่แน่ใจว่าจะให้ข้อมูลที่เห็นกับตาตัวเองหรือเป็นข้อมูลที่ได้รับการฟังกันมานะครับเราก็ส่งทีมงานส่วนเจ้าที่ก็ไปเฝ้าจุดปรากฏรอยแล้วก็ไปเรื่องหาข้อมูลข่าวนะครับไปหาข้อมูลข่าวว่าในสถานที่เขาแบบมีพฤติการยังไงซึ่งไม่ได้ไปกระทบสิทธิ์อะไรกับคนในบ้านเลยนะครับเราก็ไปเข้าไปดูความเคลื่อนไหวแล้วเห็นความเคลื่อนไหวเนี่ยก็คืออยู่แถวนนทบุรีนั่นเอง
0: ใกล้ๆอยู่บางใหญ
1: ่ห่างกันประมาณสักไม่เกิน20นาทีครับอยู่แถวบางใหญ่นะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็เมื่อของเจ้าที่ไปเฝ้าแล้วก็รายงานกลับมาบอกว่ามีการเข้าออกในลักษณะที่ผิดปกติ
0: ค่ะมีใครเข้าออกบ้างที่เขาให้ข้อมูลมาคะ
1: ครับผมก็สายข่าวของเราในส่วนของเจ้าหน้าที่ที่ผมไปเฝ้าสถานที่นะครับเขารายงานเรื่องของกรณีว่ามีการเข้าออกเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมือนกับกรณีของการกรอบธุรกรรมปกติในบ้านบริษัทหรือบ้านอื่นๆที่อาจจะไม่ค่อยมีคนพลุกพล่านนะครับนี่ก
0: ็
1: ตอนเย็นๆจะมีคนเยอะแต่ตอนในเวลาทำงานเนี่ยก็ไม่ค่อยจะเห็นคนเข้าออกอย่างเงี้ยเพราะรายงานมาลักษณะแบบดูแล้วภาพรวมคือไม่น่าจะผิดปกติแล้วอาจจะสอดคล้องกับข้อมูลการข่าวของเรานะครับที่เราได้รับแจ้งบอกเสมาเนี่ยเลยรวบรวมพยานฐานทั้งหมดขอศาลนนทบุรีในการออกหมายค้นครับศาลจังหวัดนนทบุรีอนุมัติออกหมายค้นปุ๊บนะครับก็ได้ระดมทีมเรื่องนี้ปปช.ขอออกหมายค้นเองครับเนื่องจากเป็นเรื่องที่อยู่ปปช.นะครับแล้วก
0: ็
1: ขอความร่วมมือแจ้งประสานงานไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจตบก.สอบสวนกลางนะครับเข้ามาร่วมปฏิบัติการนะครับก็มารู้ข้อเท็จจริงกันในห้องประชุมแล้วก็ไปค้นเลยครับ
0: อ๋อค่ะขออนุญาตถามตรงนี้นิดนึงค่ะท่านผู้ช่วย
1: ครับผม
0: ตอนเริ่มต้นเนี่ยเรามีเบาะแสมาก่อนที่ท่านบอกว่าประกอบกับมีผู้ให้ข้อมูลเข้ามาเนี่ยเบาะแสนั้นคืออะไรคะเราพบอะไรคะความผิดปกติ
1: ก็มีการแจ้งว่าเนี่ยครับแจ้งว่าสถานที่แถวๆเนี้ยบริเวณนี้มีการมีเจ้าหน้าที่หรือกลุ่มคนเข้าไปในการปฏิบัติการแก้ไขกระดาษคำตอบนะฮะเป็นแค่สอบแต่ในเรื่องของการพิสูจน์ทราบนี่ก็เป็นหน้าที่ของปปช.นะครับที
0: ่
1: เราต้องไปดูว่ามีจริงมีคนเข้าออกไหมมีการสะพายเป้มีอะไรไหมนะฮะก็เราต้องไปดูสังเกตการณ์นะครับ
0: ค่ะทีนี้คนที่ให้ข้อมูลประกอบมากับท่านผู้ช่วยเนี่ยเป็นผู้เสียหายในลักษณะใดเป็นผู้เสียเงินแล้วไม่ได้ตำแหน่งหรือเป็นผู้สนใจหรือเห็นข่าวออกมาแล้วอยากจะพ้นผิดจึงรีบกันให้กันตัวว่าเป็นพยานหรือเป็นลักษณะการแจ้งเบาะแสแบบไหนคะ
1: ในส่วนที่มากล่าวหาตอนแรกเนี่ยก็เป็นผู้กระทบสิทธิ์ครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็ปปช.เองแล้วก็ได้รับข่าวการข่าวจากการแต่ละคนที่แจ้งข้อมูลมาที่ปปช.นะครับเขาจะลงชื่อหรือไม่ลงชื่อก็ได้นะครับเขาขอให้มีข่าวมาถึงปปช.ขอให้มีแล้วเราก็สามารถจะพิสูจน์ทราบได้ในกรณีนี้ก็เหมือนกันเป็นเพียงข้อมูลข่าวที่เราต้องเป็นพิสูจน์เองครับเป็นข้อมูลการข่าวที่แจ้งมาเพราะว่าเขาก็เข้าใจว่าเขาก็เกรงอำนาจอิทธิพลเหมือนกัน

0: ขาทำให้ขนาดนี้เนี่ยเขาแจ้งข้อมูลเนี่ยก็ถือว่าเขาให้ความ
1: ร่วมมือ
0: กับราชการเยอะแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นหน้าที่ปปช.ที่จะเราต้องไปหาพยานฐานในส่วนที่เขาแจ้งข้อมูลมานี่ก็เหมือนกันครับเป็นข้อมูลทางลับครับข้อมูลทางลับปุ๊บเนี่ยเมื่อเห็นพฤติการแล้วเนี่ยมีโอกาสจะเป็นไปได้สูงตามที่แจ้งข้อมูลมาเราก็เข้าไปขอไปออกไปค้นแล้วก็เข้าไปบัตรการค้นตอนเข้าไปค้นก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะเจอเอกสารหลักฐานเยอะขนาดนี้นะครับก็เรียนตรงๆนะครับ
1: ค่ะเจออะไรบ้างคะ
0: พอเข้าไปปุ๊บเนี่ยก็นั่งอยู่มีกลุ่มบุคคลนั่งอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์อยู่ประมาณสักสิบกว่าคนนะ
1: ครับสิบกว่าคน
0: เน
1: ี่ยค่ะ
0: ครับผมแล้วก็ต่อหน้าเป็นเหมือนบริษัทออฟฟิศนะครับแล้วเข้าไปปุ๊บเนี่ยก็มีแล้วแต่ละคนก็จะมีกระดาษกระดาษคำตอบนะฮะวางอยู่แต่ละคนเป็นปึกเลยนะฮะแล้วก
1: ็
0: เราก็มาดูกระดาษคำตอบนี่แปลกๆจะมีลักษณะกระดาษคำตอบมันจะพิมพ์ออกมาจากไม่ใช่
1: คอมพิวเตอร
0: ์ที่เขียนด้วยดินสอนะฮะเราตอนแรกเราเข้าใจว่าจะใช้วิธีการเขียนด้วยดินสอแบบแมนนวลแบบทั่วๆไป
1: นึกว่าเอากระดาษคำตอบจริงมาแก้ไขแต่กระดาษคำตอบที่พบคือลักษณะพิมพ์ออกมาจากคอมพิวเตอร
0: ์
1: ไม่ใช่ลายดินสอถูกไหมคะ
0: ครับผมปรากฏว่าถามไปถามมาเนี่ยเขาก็บอกว่าเนี่ยจะเป็นกรณีที่เขาสแกนมาแตกฉบับจริง
1: อ๋อ
0: ซึ่งต้องบินออกมาก่อนเพื่อเช็คเลขกับในระบบแล้วให้ตรงกันแล้วก็ดูว่าแล้วก็ดูว่าคะแนนได้ถ้าคะแนนเท่าไหร่แล้วก็ถ้าคะแนนน้อยก็จะเพิ่มในคะแนนสูงแต่แล้วก็บางคนก็ถ้าคะแนนสูงถ้าไม่ได้อยู่ในลิสต์เนี่ยเขาก็ดรอปลงมาใช้โปรแกรมของคอมพิวเตอร์ครับ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นการติดตามเบาะแสจากที่ปปช.ได้รับนะคะทั้งได้รับเองทั้งมีคนแจ้งเข้าไปเนี่ยจึงนำมาซึ่งการไปตรวจสอบค้นบ้านหลังหนึ่งที่มีการเข้าออกในลักษณะที่น่าสนใจบางคนก็ให้ข้อมูลในข่าวก็เห็นแต่งชุดข้าราชการก็มีเหมือนการเดินเข้าเดินออกแล้วไปพบว่าบ้านหลังนั้นที่อยู่ในอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีเนี่ยมีผู้คนอยู่ในนั้น10กว่าคนมีเครื่องคอมพิวเตอร์ทราบว่ามีการยึดเอาเครื่องคอมพิวเตอร์และ CPU 18ชุดออกมาจากห้องนั้นจากบ้านหลังนั้นในลักษณะของการที่มีคนนั่งอยู่แล้วสแกนเอาข้อสอบในระบบออกมาปริ้นออกมาเพื่อมาตรวจสอบแต่ข้อสอบจริงๆที่ผู้เข้าสอบฝนยังเก็บอยู่ในคลังข้อสอบกลางห้องมั่นคงของกรมหรือของหน่วยงานจัดสอบอยู่ใช่หรือไม่ครับท่านผู้ช่วยคะ
0: พอเราได้ตรงนั้นแล้วนะครับเราก็เป็นการยึดอายัดนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็นำมาไว้ที่สำนักงานปปช.ทั้งหมดทั้งหมดที่เป็นทั้งอุปกรณ์ทั้งหลายแล้วก็เชิญให้ในส่วนของบุคคลที่เกี่ยวข้องเนี่ยครับก็ให้ข้อมูลนะเพราะเพื่อให้ข้อมูลเสร็จแล้วเราก็วันที่23เราก็มาแถลงข่าวให้สื่อมวลชนได้รับทราบนะครับ
1: ค่ะ
0: หลังจากนั้นแล้วเนี่ยฮะก็คือในการตรวจสอบแบบเนี้ยคือเมื่อแม้ว่าเราได้เอกสารหลักฐานตรงนี้แล้วเนี่ยก็ยังไม่ชัวร์ว่าเป็นเอกสารหลักฐานที่เป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการตรวจสอบจริงหรือเปล่านะครับเพราะอะไรฮะเพราะว่าอาจจะเป็นเปเปอร์ที่เขาทำขึ้นมาเองที่ไม่เก
1: ี่
0: ยวกับเรื่องนี้เลยก็ได้นะเพราะว่าแต่อาจจะคล้ายๆกันอย่างนี้นะครับเพราะว่าต้องไปพิสูจน์ทราบครับหลังจากนั้นเราก็หลักๆก็ไปดูที่จะเรื่องของการดำเนินการในการตรวจสอบครั้งนี้นะครับปรากฏว่าเขามีหน่วยงานที่ปรากฏนะครับก็สอขอกับแล้วก็มอบหมายให้บสวเป็นคนดำเนินการ
1: จัดสอบ
0: นะครับซ
1: ึ
0: ่งได้หาข้อที่จริงข้อมีข้อที่จริงเราก็มีข้อจริงเบื้องต้นอยู่แล้วครับว่ามีทั้งโดยการข้อมูลตรงนี้มีเก็บไว้ทั้งสองส่วนส่วนที่หน่วยงานกับหน่วยกับมหาวิทยาลัยครับก็มีไฟล์เอกสารเหมือนกันนะครับเพราะเขาสแกนตั้งแต่ตอนหลังจากผู้เข้าสอบเสร็จแล้วครับแล้วก็เก็บไว้คนละส่วนข้อมูลมาประมาณนี้นะครับแล้วก
1: ็
0: ส่วนฉบับจริงเนี่ยนะครับเขาก็ส่งเข้าไปเก็บที่ห้องบัญชีที่หมายวิไลมสว.
1: มสว.ค่ะ
0: ครับผมซึ่งเขาเองเขาก็ไปเช่าที่สำนักพิมพ์นะครับที่จังหวัดสมุทรปราการนะครับไม่เก็บไว้ที่โน่นนะหน้าที่ของปปช.คือเราต้องเอาเอกสารทั้งที่เราไปตรวจค้นได้ที่บางใหญ่มาตรวจกับข้อมูลของมสว.และตรวจกับข้อมูลของสถ.ที่มีอยู่แล้วเนี่ยเอามาดูว่าทั้ง3ส่วนในตรงกันหรือไม่มาทั้ง3ส่วนเนี้ยเอาไปเทียบกับกระดาษคำตอบจริงที่เก็บไว้ที่อุตสาหการนะครับซึ่งขอเรียนว่า

0: ็เป็นห่วงครับในส่วนที่เขียนข้อสอบจริงเขียนไว้ที่สมุดประการเมื่อวานผมเองได้ไปเข้าไปประสานงานกับท่านอธิการมปวนะครับท่านให้ความร่วมมือเต็มที่นะครับแล้วก็ได้นำไปในการเปิดห้องมั่นคงแล้วก็ส่งมอบเอกสารให้กับปปชแล้วนะครับก็1,800กว่ากล่องครับ
1: ค่ะนั่นคือกระดาษคำตอบ
0: 8,000ฉบับนะเพราะว่าคนสอบมี4,000นะครับแต่ละคนไปสอบสองมีการสอบสองฉบับก็ประมาณ800,000ครับ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นกระดาษคำตอบจริงอยู่ห้องมั่นคงที่มสวไปเช่าที่สมุทรปราการซึ่งไปตรวจสอบแล้วส่วนไฟล์ที่ทั้งสองฝ่ายเก็บไว้ก็แยกกันเก็บทั้งมสวแล้วก็สทคือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแล้วก็ส่วนที
0: ่กรมเจ้าห้องมั่นคงก็เก็บแยกกันคนละชุดเหมือนกันครับ
1: ถือคนละชุดนะคะแต่ในที่นี้ในบ้านบางใหญ่เนี่ยเขาสแกนเอาจากไฟล์สันนิษฐานว่าหลุดรอดมาจากฝั่งใดคะ
0: นี่นะครับเดี๋ยวเราต้องไปเทียบครับเราได้เพิ่งได้ข้อมูลนะครับเพิ่งได้ข้อมูลคือเมื่อวานได้ข้อมูลจากมสวมานะครับ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ได้ที่เหลือก็เดี๋ยวก็ต้องไปดูข้อมูลจากสทนะครับกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับว่ามีข้อมูลอะไรที่แก้ได้บ้างแต่ยังไงก็ตามข้อมูลจากสทสามารถตรวจสอบได้ครับก็คือรายชื่อที่ประกาศนั่นแหละครับว่าตรงกับผลสอบที่เขาตรวจได้จริงหรือเปล่า
1: ค่ะเรื่องนี้มีรายชื่อที่เกี่ยวข้องที่จะต้องเอาเข้าคือมิจฉาชีพเนี่ยกลุ่มคนกลุ่มนี้จะนำรายชื่อผู้ที่จ่ายเงินเอาเข้าไปหรือจะนำรายชื่อคนที่อยู่ในบัญชีแล้วทำให้เขาตกเนี่ยซึ่งน่าสงสารมากเนี่ยนะคะมันมีรายชื่ออะไรที่แบ่งแยกกันชัดเจนบ้างแล้วเกี่ยวข้องกับเงินที่ว่าจ้างอย่างไรบ้างคะ
0: ก่อนอื่นก็อาจจะต้องไปตั้งหลักที่ฉบับจริงก่อนครับ
1: ค่ะ
0: ต้องหลักที่ฉบับจริงก่อนแล้วก็มาเทียบกับบัญชีรายชื่อที่ประกาศนะครับ
1: ค่ะ
0: ตรงเนี้ยแล้วทีเนี้ยในกรณีที่คนทำเงินไม่ถึงแต่มีชื่อเนี่ยเราอาจจะต้องเชิญมาให้ข้อมูลว่าต้องสอบลึกลงไปว่าทำไมถึงมีชื่อครับทำไมไม่ถึงอย่างนี้นะครับเชื่อมโยงกับเรื่องของการจ่ายเงินจ่ายทองหรือไม่อย่างไรนะครับในส่วนของคนที่ทีนี้นะครับเดี๋ยวตอนตรวจเนี่ยคาดว่าถ้าผลออกมาในส่วนของคนที่คะแนนถึงแล้วไม่มีชื่อเนี่ยอาจจะต้องหารือกับหน่วยงานที่ทางบุคคลนะฮะหารือกพ.หรือเดินทางของบุคคลนั้นบุคคลของท้องถิ่นดูครับว่าจะต้องดำเนินการอย่างไรครับเดี๋ยวให้ตรวจพิสูจน์ก่อนครับขอเวลาในการตรวจเพราะว่าเรื่องนี้ก็ถือว่าคือได้พยานหลักฐานได้อย่างรวดเร็วและเข้าถึงพยานหลักฐานอย่างได้มาเยอะพอสมควรแล้วครับแล้วก็เป็นยินดีหมายที่ดีครับมองในมุมดีว่าประชาชนมั่นใจและให้ความร่วมมือแล้วก็ปปชเองก็ทำงานเร็วกว่าความคาดหมายกับประชาชนที่เคยพบมาในคดีอื่นนะคดีนี้เราได้ข้อมูลและได้ความร่วมมือเราก็เข้าปฏิบัติการเลยครับก็ถือว่าก็มองที่จะช่วยให้ความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตมีสูงขึ้นแน่นอนครับ
1: ค่ะลักษณะการทุจริตแบบนี้เกิดขึ้นบ่อยไหมคะครั้งนี้เป็นการสอบครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นในช่วงปลายปีต่อต้นปีแล้วมีปัญหาหรือลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นอย่างไรมันเป็นรูปแบบอย่างไรที่ทำให้หาหลักฐานได้รวดเร็วขนาดนี้คะ
0: จริงๆแล้วคดีเหมือนคดีทั่วไปที่มีการกล่าวหาที่ปปช.นะครับปัญหาเนี่ยที่ทำในการช้านะครับเพราะว่าพยานหลักฐานไม่มีฮะตัวเราต้องใช้เวลาในการค้นหาพยานฐานพอสมควรพยานฐานในส่วนนี้เนี่ยพยานบุคคลที่รู้เหตุการณ์นี่สำคัญครับเพราะว่าเขาจะชี้ช่องให้เราว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างสถานที่ไหนบ้างมีพยานฐานอะไรที่เป็นพยานฐานที่สำคัญบ้างไม่อย่างนั้นถ้าไม่มีพยานบุคคลหรือเหล่านี้นะครับเราก็ต้องไปค้นหาต้องใช้เวลาในค้นหาเองว่าไปหาข้อมูลดูว่าเนี่ยเหมือนเรื่องนี้นะครับถ้าไม่มีการที่ช่องแจ้งบทแสมาเนี่ยเราก็ยากที่จะคาดได้ว่ามีการปฏิบัติการอยู่แถวนนทบุรีนี้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้การให้ความร่วมมือจากประชาชนเนี่ยเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งเลยครับในการป้องกันจับตามการทุจริตครับ
1: ค่ะน่าจะเป็นเพราะจำนวนคนมีจำนวนมากและมีผู้เสียประโยชน์ผู้ได้ประโยชน์ที่มันซับซ้อนเกี่ยวพันกันแล้วก็ในที่สุดแล้วทนไม่ไหวต้องไปบอกปปช.หรือเปล่าไม่แน่ใจนะเดี๋ยวค่อยวิเคราะห์ต่อแต่ถามนิดนึงว่ามีคนชื่อพอพานเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแล้วตอนนี้รับราชการในกรมเนี้ยอยู่ที่เพชรบูรณ์ข้อเท็จจริงเรื่องนี้เกี่ยวข้องอย่างไรกับบ้านที่บางใหญ่และเกี่ยวข้องอย่างไรกับคดีนี้คะ
0: ก็แต่การสืบสวนนะครับก็เป็นผู้ที่เป็นกรรมการในบริษัทที่มีการเข้าเป็นจัดการนี่นะครับซึ่งในบุคคลนี้ไม่ได้เจอในวันที่ไปตรวจค้นนะครับไม่ได้ครับแต่อย่างไรก็ตามครับระบบไต่สวนของปปช.เนี่ยนะครับการควบคุมตัว

0: เนี่ยก็ต้องความประเด็นที่หนึ่งนะว่ามีคนสงสัยเอ๊ะทำไมไม่ควบคุมตัวนะคือเนื่องจากว่าการไต่สวนปวงชนก็ออกแบบมาให้ค้นหาพยานฐานให้ครบถ้วนนะครับต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรนะฮะระยะเวลาในการถ้าควบคุมตัวปุ๊บเนี่ยเราจะเร่งรัดเรื่องรอระยะเวลามากเลยครับแล้วก็พยานฐานอาจจะพอขึ้นสู่ไปอัยการไปศาลอาจจะมีน้ำหนักไม่มั่นคงเพราะว่าเราไม่ได้ทำได้ละเอียดรอบคอบเพราะฉะนั้นระบบไต่สวนให้เวลาในการทำให้ละเอียดรอบคอบแต่อย่างไรก็ตามถ้าหากมีการขัดขืนก็สามารถที่จะดำเนินการจับหรือว่าดำเนินการตามที่ขั้นตอนที่กฎหมายตามวิทยาเนี่ยให้อำนาจได้อยู่แล้วนะครับกระบวนการเหล่านี้นะครับเมื่อเรารวบรวมพยานฐานเสร็จเนี่ยเดี๋ยวถ้ามีบุคคลใดเกี่ยวข้องเนี่ยเราจะเชิญมานะครับเหมือนนายพรเนี่ยเดี๋ยวพนักงานไต่สวนก็คงต้องเชิญมานะครับให้ข้อมูลเพิ่มๆนะถ้าหากไม่มาเราก็จะเชิญมาไปขั้นตอนของการแจ้งข้อกล่าวหานะครับในขั้นตอนแจ้งข้อกล่าวหาเนี่ยเขามีสิทธิการชี้แจงครับถ้าเขาไม่มาชี้แจงหรือมีพฤติการหลบหนีเราก็สามารถออกหมายจับเพื่อจับตัวมาดำเนินคดีได้แล้วหนีไปเท่าไหร่เมื่อไหร่ก็ไม่ขาดอายุความครับเพราะว่ากฎหมายปปช.เขียนไว้ไม่ให้นับอายุวาระหว่างหลบหนีไปส่วนหนึ่งขออายุความครับ
1: อืมค่ะมีเวลาสัก2นาทีสุดท้ายค่ะคุณพัฒนพงษ์คะคดีนี้มันตอบคำถามของการทุจริตเป็นกระบวนการแล้วหลอกประชาชนหลอกเอาเงินไปแล้วในที่สุดก็เสียเงินฟรีเนี่ยมันตอบอะไรกระบวนการอะไรที่มันหลุดรอดบกพร่องหรือยังคงมีคนหลงเชื่อและยังคงมีคนทำได้มันต้องสาวไปถึงขั้นไหนผู้ใหญ่ต้องรับรู้หรือรับผิดชอบเพียงใดแค่ไหนในแง่ของคดีหรือความเชื่อมโยงมันมีเส้นเงินที่ไปได้แค่ไหนอย่างไร2นาทีสุดท้ายค่ะ
0: ครับผมคือโดยกรอบอำนาจหน้าที่ของข้าราชการนะครับเรามีอำนาจหน้าที่ดำเนินการกับเจ้าพนักงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับได้ทั้งหมดอยู่แล้วนะครับไปใต้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญนะไม่ว่าเจ้าที่ของรัฐระดับไหนไม่ว่าเป็นฝ่ายการเงินฝ่ายข้าราชการประจำหรือบุคคลทั่วไปเป็นผู้สนับสนุนนะครับเราดำเนินการได้อยู่แล้วนะครับในส่วนนี้นะครับก็ฝากไปยังพ่อแม่พี่น้องประชาชนเขาแล้วกันนะครับว่าถ้าหากท่านจะเข้ามารับราชการเนี่ยให้ใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่นะครับอย่าไปใช้วิธีลับเพราะว่าหากว่าวิธีลับเนี่ยนะครับวันใดวันหนึ่งเนี่ยกระบวนการตรวจสอบไปถึงเนี่ยนะครับผลที่กลับมาเนี่ยก็จะท่านอาจจะเกินความคาดหมายของท่านได้ว่าจะได้รับผลลัพธ์อย่างไรนะครับซึ่งท่านสามารถให้ข้อมูลกับปปช.ได้นะครับเพื่อให้เราเข้าไปตรวจสอบเรื่องนี้ไม่ว่าสอบสนามอื่นๆก็เหมือนกันนะครับถ้ามีข้อมูลแจ้งมาเลยครับเดี๋ยวเราจะใช้โมเดลเนี้ยจะเป็นโมเดลหลักในการที่จะช่วยในการตรวจสอบก็จริงแล้วก็จะได้เป็นการขยายผลได้อย่างรวดเร็วครับก็ขอเชิญเพราะว่าพี่น้องประชาชนในการให้ความร่วมมือครับ
1: ค่ะมันเจ็บปวดตรงที่ว่าเจ้าหน้าที่บอกว่าแก้คะแนนคนที่สอบคะแนนสูงๆลงมาเอาออกจากบัญชีแล้วคนที่จ่ายเงินเอาขึ้นไปเนี่ยมันเจ็บปวดตรงนี้ค่ะท่านผู้ช่วยคนดีต้องมีที่ยืนถูกไหมคะเราต้องช่วยกันปราบโกงถูกไหมคะ
0: ครับผมเนี่ยครับว่าเดี๋ยวถ้าไปตรวจแล้วเจอแบบนี้นะครับเข้าใจว่าเดี๋ยวอาจจะต้องหารือกันอย่างให้ดูว่าต้องเยียวยาหรือให้เขาได้ตามสิทธิ์นะครับต้องเดี๋ยวต้องศึกษาก่อนครับเพราะว่าในอำนาจทางปกครองมันต้องหารือกับฝ่ายบริหารคือในนั้นต้องสังกัดแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารงานบุคคลครับว่ามีกฎหมายอะไรที่จะเยียวยาได้บ้างนะครับผมยกตัวอย่างคดีโรงเรียนในอำเภอเนี่ยพยานที่ให้ความร่วมมือกับปปช.เนี่ยกพ.มีมติตามกฎหมายกพ.เนี่ยให้เยียวยาเป็นกรณีพิเศษในการดำเนินตำแหน่งนะครับน
1: ี่
0: ก
1: ็
0: เหมือนกันเดี๋ยวก็ไปดูว่าองค์กรบริหารงานบุคคลเนี่ยเขาจะมีอำนาจตามกฎหมายอย่างไรได้บ้างครับ
1: เอาละค่ะชัดเจนค่ะติดตามอย่างใกล้ชิดต่อไปขอให้ผู้ที่ทำดีเป็นคนดีมีที่ยืนมีที่ไปมีตำแหน่งมีอาชีพนะคะและจัดการกับผู้กระทำผิดได้วันนี้ขอบคุณท่านผู้ช่วยเลขาปปช.นะคะคุณพัฒนพงษ์จันทร์เพชรภูลที่ให้เกียรติกับรายการของเราในวันนี้ขอบคุณมากสวัสดีค่ะ
0: ครับผม
1: ค่ะนี่คือเจาะข่าวเช้านี้ในเช้าวันนี้นะคะวันนี้คุณลลดาธรรมวัฒนาและคุณวิรัตแววอารามดูแลรายการขอบพระคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะพรุ่งนี้พบกันสวัสดีค่ะ
2: สถานการณ์เด็ดประเด็นร้อนส่งถึงคุณก่อนใครในเจาะข่าวเช้านี้กับดร.ธีรารัตน์พันธวีจันทร์ถึงศุกร์ 6:00 น.ทางจุฬาเรดิโอพลัสหรือ curadio.jula.ac.th
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้หลายหน่วยงานเร่งตรวจสอบขบวนการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นเพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดทุกระดับอย่างเด็ดขาดกระทรวงการคลังเชิญชวนประชาชนใช้จ่ายโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ของเดือนแรกให้ครบตามสิทธิ์ 1,000 บาท
4: นายกรัฐมนตรีเยอรมนียืนยันว่าการสนับสนุนของพันธมิตรยุโรปที่มีต่อยูเครนยังคงแข็งแกร่งและไม่สั่นคลอน